0: เพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารูปประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแข่นะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยๆออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
1: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิวสมองครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิวสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้อะครับผม
2: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
3: แล้วน้ำมันไปใช
2: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
3: ไม่ได
2: ้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆอย่างนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ภัยกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลานึงนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับแล้วก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆ เป็นตะกอนอยู่แล้วก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกะลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
4: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
2: ่
4: ะ
2: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทาของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
5: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะ เพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่า

ะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้ เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคือการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไตเตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล
2: 10
1: CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี่ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
2: 40
1: ประมาณ7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆเรานั่นเร็วๆ
2: พ
1: ี่
2: แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
1: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อทูเอฟเฟกต์ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mahidol.ac.th/or

0: สวัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESIS Photosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงchlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ตอน ช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้โฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้โหนี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับทีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: จนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: ฮ่าเจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไว
2: ้นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าคะท่านนามารูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้เย้เย้เย้เย้เย
4: ้พวกเจ้าผ่านด่านของนามารูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามารูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามารูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่เจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาข้าแจกให
1: ้นี่ขอบคุณนะ
0: เอาไป
3: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม

0: ไฮอิ่มละ
1: หืมปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
1: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
2: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม
3: อยากฟัง
2: งั้นไปที่กำแพงเมืองกัน
1: ว้าวบนนี้สวยจังเลย
4: เมืองนามรูปสวยสวยว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามรูปล่ะ
1: นามรูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามรูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
5: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
0: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามรูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
4: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามรูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะนี่ว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
0: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะเกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูปรูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
5: อย่างนี้เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
0: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
5: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
0: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามรูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
5: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นละมั้ง
0: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
5: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั้นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
0: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
5: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
0: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
5: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
0: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
5: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
1: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
0: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อน

0: ที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
1: ว้าตอบไม่ถูกสักข้อเลย
0: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
1: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
0: เก่งมากใช่แล้ววายโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
1: เย้ถูกข้อหนึ่งก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
3: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
1: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
0: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
2: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
0: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
4: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

ัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต Nutrient N-U-T-R-I

0: R T I L I Z E R fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicleปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ดีค่ะวันนี้พบกับฟุกนะคะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะในการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจำเป็นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เป็นสิ่งไม่มีชีวิตเพื่อการดำรงชีพด้วยสิ่งไม่มีชีวิตที่จำเป็นต้องใช้ได้แก่แสงน้ำอากาศอุณหภูมิดินและแร่ธาตุในดินแล้วพวกสิ่งมีชีวิตเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างนะคำตอบก็คือแสงและน้ำใช้ในกระบวนการสร้างอาหารของพืชและน้ำยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดด้วยแสงและอุณหภูมิมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตโดยมีผลต่อการหุบและบานของดอกไม้บางชนิดเช่นดอกบัวจะบานตอนกลางวันและจะหุบในตอนกลางคืนดอกของแก้วมังกรจะบานตอนกลางคืนและจะหุบในตอนกลางวันอากาศใช้ในการหายใจของสัตว์และการสร้างอาหารของพืชดินใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเช่นไส้เดือนดินและมดและแร่ธาตุในดินก็เป็นแหล่งอาหารของพืชอีกด้วยสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศจะต้องมีการหาอาหารเพื่อสร้างพลังงานในการดำรงชีวิตจึงทำให้ในแหล่งที่อยู่หนึ่งหนึ่งสิ่งมีชีวิตอาจมีการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆเรียกว่าโซ่อาหารโซ่อาหารประกอบด้วยผู้ผลิตและผู้บริโภคซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เช่นพืชสร้างอาหารเองเพื่อการเจริญเติบโตโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วนผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องรับพลังงานโดยการกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเช่นสัตว์ที่ต้องกินพืชหรือสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารเพื่อความอยู่รอดรู้หรือไม่กลุ่มผู้บริโภคแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่สิ่งมีชีวิตกินพืชเช่นแพะหมูสิ่งมีชีวิตกินสัตว์เช่นแมงมุมงูสิ่งมีชีวิตกินพืชและสัตว์เช่นเป็ดไก่สัตว์กินซากเช่นนกแร้งไส้เดือนดินสำหรับมนุษย์เราจัดอยู่ในกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่กินทั้งพืชและสัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ light light light แปลว่าแสง air air แปลว่าอากาศ temperature T E M P E R A T U R E temperature แปลว่าอุณหภูมิในเด็กคะถ้าสิ่งแวดล้อมในแหล่งที่อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้นเป็นทอดๆดังนั้นเราควรที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตกันนะคะสำหรับในตอนหน้าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้ชายกับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนะของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความมั่ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับใส่เข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูได้ช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม่จำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนเหรอคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊บๆตั้งใจฟังกราบเห่เรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนละเม
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้นBLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยนะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นพี่บัสแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้ฮึฮึเอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหม
0: ตะขาบไปโน่แล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
2: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน้อ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
0: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
2: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
1: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
0: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะ

0: มมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
2: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
0: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่รายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
3: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
3: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
0: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
2: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างหรอ DLTV
0: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
3: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี
2: ่ยแล้วเด็กๆอย่างพวกเราเป็นพี่เลี้ยงคนพิการได้ไหมครับพี่อ้น
1: ได้สิเราก็สามารถเรียนรู้ตามหลักการที่เด็กๆสามารถทำได้ค่อยๆเรียนรู้ฝึกหัดวันหนึ่งเราก็จะสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างที่เราตั้งใจนะอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวเขาจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังนะ
0: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊ส รวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
1: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่ม

0: ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
1: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
2: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
1: ก็คงอย่างนั้นล่ะ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
2: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: แล้วถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
1: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
0: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
1: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
2: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
4: ได้เลยครับ
2: ไปกันเลยกันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียล

0: ีฟ้าฟ้าแล้วก็แรบบี้ด้วยกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ย
1: นี่แล้วก
0: ็ฟ้าฟ้าบนกระดานนั่นน่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะจ๊ะมันมีเส้นอยู่3เส้นแล้วก็มีมุมอยู่3มุมนะจ๊ะ1 2และก็3นี่แหละจ้ะเขาเรียกว่าสามเหลี่ยมจ้ะสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยม
0: ใช่แล้วจ้ะส่วนที่ฟาฟาถืออยู่น่ะเขาไม่มีเหลี่ยมไม่มีมุมเรียกว่าวงกลมจ้ะ
1: วงกลม
0: เอ๊แล้วที่รับบี้ถืออยู่ล่ะจ้ะเขาเรียกว่าอะไรนะเก่งมากเลยนะจ๊ะเด็กๆถ้าอย่างนั้นฟาฟาลองหาดูว่าอันไหนที่จะแปะลงไปบนกระดานได
1: ้1 2 3สามเหลี่ยมนี่
0: เก่งมากจ้ะฟาฟาเอ๊ะฟาฟาแรบบี้ลองดูที่พื้นสิจ๊ะพวกรูปทรงต่างๆน่ะก็มาต่อกันเป็นรูปอื่นๆได้ด้วยนะลองทายสิจ๊ะว่าเนี่ยเหมือนกับรูปทรงของอะไร
1: อ๋อไอติมไอติมค่ะ
0: ถูกต้องจ้ะไอติมเหมือนรูปทรงของไอติมเลยเอาอย่างนี้ดีไหมจ๊ะฟาฟาแรบบี้เรามาลองทายภาพจากรูปทรงต่างๆกันดูดีมั้ยจ๊ะฟาฟาก่อนแล้วกันจ้า
1: ได้ครับ
0: ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรเนี่ยลองทายสิจ้าแรบบี้จริงๆด้วยเก่งมากเลยจ้าแรบบี้งั้นต่อไปก็เป็นตาของแรบบี้บ้างแล้วนะเอ๊โอ้โหแรบบี้ตอบเป็นรูปอะไรจ๊ะเนี่ย
1: เอ๊ไอติม
0: อะไรกันนะทายไม่ถูกเลยอ่ะงั้นรับบี้เฉลยแล้วกันจ้า
1: จรวดค่ะจรวด
0: อ๋อดูสิเป็นจรวดจริงๆด้วยล่ะฟาฟาเอาล่ะงั้นคราวนี้เป็นตาของฟาฟาใบ้บ้างก็แล้วกันนะจ๊ะเป็นรูปอะไรกันนะแรบบี้รู้ไหมจ๊ะ
1: ส้มไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช
0: ่ฟาฟาตอบเป็นรูปอะไรกันนะ
1: ฟาฟาไงครับรูปฟาฟาฟาฟาเอง
0: อ๋อที่แท้ก็รูปของฟาฟานี่เองอะ
1: ทายไม่ถูกทายไม่ถูก
0: ฟาฟานะฟาฟาแหมทีนี้คุณหนูก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าของต่างๆมีรูปทรงต่างกันยังไงบ้างอะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนนะคะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดี Red Green Yellow
1: นับหนึ่งไปไหนมาถือผลไม้มาเยอะแยะเลย
0: นับหนึ่งไปตลาดกับคุณแม่มากลัวว่าคุณแม่จะถือของหนักนับหนึ่งเลยช่วยคุณแม่ถือผลไม้มาจ้ะ
2: แล้วซื้อผลไม้มาอย่างละเท่าไหร่ล่ะ
0: นั่นสินับหนึ่งไม่ทันสังเกตถ้าอย่างนั้นเรามาลองชั่งกันดีกว่าเพื่อนๆมาช่วยกันชั่งผลไม้นะว่าแต่ละชนิดหนักเท่าไหร
3: ่ถ้าอย่างนั้นเรามาช่วยกันปรับมือนับเลข1 2 3แล้วชูมือขึ้นให้สุดแขนพร้อมพูดคำว่า Let's go พร้อมกันนะทุกคนพร้อมไหม
2: ถ้าพร้อมแล้วมาปรบมือกัน
4: 1 2 3 Let's go
0: ก่อนชั่งเราต้องมีเครื่องชั่งก่อนว่าแต่เราต้องใช้เครื่องชั่งแบบไหนนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเรื่องหน่อยจ้ะถูกต้องจ้ะเราต้องใช้เครื่องชั่งสปริงที่นิยมใช้สำหรับการชั่งผักผลไม้เนื้อสัตว์อ่านน้ำหนักได้เป็นกรัมขีดและกิโลกรัม
5: ซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน100กรัมเท่ากับ1ขีด10ขีดเท่ากับ1กิโลกรัมและ1,000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมและก่อนชั่งต้องให้เข็มชี้ที่เลข0เสมอเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีอย่าสับสนนะถ้าพร้อมแล้วเราไปชั่งผลไม้กันเลย
2: เรามาเริ่มที่ส้มกันดีกว่านับหนึ่งดูสิว่าส้มหนักเท่าไร
0: ส้มหนัก1กิโลกรัมกับ1 2 3 4 5ขีดเพราะฉะนั้นส้มหนัก1กิโลกรัม5ขีดหรือ 1.5 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม500กรัมก็ได้จ้ะทีนี้เพื่อนๆมาลองชั่งน้ำหนักผลไม้กับนับ1นะ
5: เรามาลองชั่งแอปเปิ้ลกันนับ1และเพื่อนๆดูสิว่าแอปเปิ้ลหนักเท่าไร
0: แอปเปิ้ลหนัก1กิโลกรัม7ขีดหรือ 1.7 กิโลกรัมหรือ1กิโลกรัม700กรัม
1: สุดท้ายสตรอเบอรี่หนักเท่าไหร่นะนับ1แล้วเพื่อนๆดูสิ
0: สตรอเบอรี่หนัก1กิโลกรัมพอดี
1: ทุกคนเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อย
0: ตอนนี้นับ1เริ่มจะหิวแล้วเรามาทำขนมอร่อยๆกินกันดีกว่าเรามาทำเครปแป้งนุ่มกันดีกว่าในส่วนผสมมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะถ้วยตวงและก็มิลลิลิตรหน่วยพวกนี้ไม่ได้อยู่ในหน่วยการชั่งเลย Red Green Yellowช่วยนับหนึ่งด้วย
5: คำกลุ่มนี้ที่นับหนึ่งเห็นเป็นหน่วยมาตรฐานของการตวงซึ่งเครื่องมือมาตรฐานสำหรับการตวงก็จะมีช้อนตวงถ้วยตวงของแห้งถ้วยตวงของเหลวโดยหน่วยการตวงที่ได้มาตรฐานเรียกว่าลิตรมิลลิลิตรช้อนโต๊ะช้อนชาและซีซีซึ่งแต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์กัน 1,000 มิลลิลิตรเท่ากับ1ลิตร1ช้อนโต๊ะเท่ากับ15มิลลิลิตร1ช้อนชาเท่ากับ5มิลลิลิตรและ1ซีซีเท่ากับ1มิลลิลิตรดังนั้นเราควรที่จะต้องเลือกอุปกรณ์และวิธีการใช้ให้เหมาะสมกับของที่เราจะตวงนะ
0: ถ้าอย่างนั้นเพื่อนๆทุกคนช่วยนับ1เลือกอุปกรณ์สำหรับตวงส่วนผสมทำขนมกัน
1: แป้งสาลี1ถ้วยนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์ไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของแห้ง
1: ถูกต้องสำหรับการตวงของแห้งที่มีเนื้อละเอียดเราต้องปาดขอบให้เรียบเสมอ
5: เรามาตวงนมสดกันถ้าเราจะตวงนมสด200มิลลิลิตรนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
0: ใช้ถ้วยตวงของเหลว
5: ถูกต้องสำหรับการตวงของเหลวเราต้องตวงของเหลวให้พอดีขีดที่ต้องการและต้องวางถ้วยตวงให้อยู่ในแนวราบห้ามเอียง
2: สุดท้ายน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนับ1และเพื่อนๆคิดว่าเราควรใช้อุปกรณ์อันไหนดี
0: ช้อนตวง
2: เก่งมากทุกคนสำหรับการตวงด้วยช้อนตวงต้องตวงให้เรียบพอดีขอบเช่นกัน
1: เพื่อนๆทุกคนสุดยอดไปเลยสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับนับหนึ่งได้เข็มกลัดรูปเครปสตรอเบอรี่หนึ่งอันสำหรับคนเก่งทุกคนเลย
0: ส่วนผสมพร้อมแล้วเราไปจุดเตาแก๊สเพื่อทำเครปกันเถอะอุ้ยลืมไปเลยเด็กห้ามจุดเตาแก๊สเองเพราะจะเกิดอันตรายต้องมีผู้ใหญ่ทำให้อย่างนั้นเราไปตามคุณแม่มาดีกว่าอร่อยจังเลยวันนี้กินไปเยอะมากเดี๋ยวต้องไปออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญพลังงานสักหน่อยเพื่อนๆก็ต้องออกกำลังกายทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ฝึกทำขนมกับทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ไปด้วยเพื่อนๆทุกคนสนุกไหมไว้มาสนุกด้วยกันใหม่นะเพราะคณิตศาสตร์อยู่ทุกที่รอบๆตัวเราเย้

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to English class, Pathom 4 with me. My name is Warawut Sosai, but you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you all right? I'm glad to hear that. So how about teachers and students from the other school? How are you today? Okay, I'm glad to hear that you're fine too. So welcome to our English class. Let's have a look at our topic for today. Can you read? What about our topic? นักเรียนลองอ่านครูฟังหน่อยสิครับVery good. Sports day.
1: Sports day.
0: Sports day.
1: Sports day.
0: So, do you know about sports day? เด็กๆรู้จัก sports day ไหมเอ่ยแปลว่าอะไรครับ
2: วันกีฬาสีครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกแปลว่าวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า sports day.So, can you give me some examples of the sports that you know when we are going to play on sports day? เด็กๆลองบอกก่อนนะครับว่ากีฬานะครับหรือว่าเกมที่เราเล่นกันในวันกีฬาสีเนี่ยมีอะไรบ้างโอเค
2: ฟุตบอล
0: ฟุตบอล very good ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ and what elseภูมิกิจ
2: บาสเกตบอล
0: บาสเกตบอล very good ก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมโอเคมะลิ
2: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอล very good ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลโอเคโปรดป้าน
2: Badminton ครับ
0: Badminton very good okay this is a sports that you you told me that you are playing on sports day okay กีฬาที่เด็กๆยกตัวอย่างให้ครูเมื่อสักครู่ก็เป็นกีฬาส่วนหนึ่งที่เราเล่นในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าข้อ1 นะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายนะครับคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬาสีได้ 2 นักเรียนนะฮะสามารถถามและตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาสีที่ต้องการกีฬาที่ต้องการเล่นได้ขอโทษนะฮะเอาใหม่นะถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนต้องการเล่นได้แสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและเกมต่างๆรวมถึงเด็กๆจะต้องถามตอบนะครับกีฬานะฮะที่นักเรียนต้องการเล่นได้ในวันกีฬาสีนะครับโอเค let's have a look at our vocabulary โอเค the first sport นะครับ look at the picture can you tell me what sport is it
1: football
0: อะไรลูก
1: football
0: นะครับ football ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ do you like to play football on sports day เยอะเลยนะครับครูอ่านถามว่าเด็กๆชอบเล่นฟุตบอลในวันกีฬาสีไหมโอเคนะฮะ next what sport is it
1: volleyball
0: very good could you please pronounce after me volleyball
1: volleyball
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: นะครับตัว V นะจะต้องออกเสียง V เอาใหม่ลูก V Volleyball.
1: Volleyball.
0: แปลว่ากีฬาอะไรครับ
1: Volleyball.
0: Who likes to play volleyball on sports day? โอเคเยอะเลยนะฮะทีนี้กีฬาเด็กๆเราบอกขวัญหน่อยสิครับว่า Volleyball เนี่ยนะครับเขาจะเล่นกันเป็นทีมถูกต้องไหมทีมละกี่คนประมาณ Very good. ประมาณ six players นะครับหรือประมาณทีมละ6คนนั่นเองนะครับนะแล้วเขาก็ตีลูกนะครับ over the net นะก็คือตีลูกเป็นไงครับข้ามอะไรครับข้ามเน็ตลงไปนะครับเรารู้ได้ไงว่าอีกทีมนึงได้แต้มหรือไม่ได้แต้มอะไรนะลูกอะไรตกพื้นบอลเนี่ยนะฮะไปตกพื้นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นไงครับอีกฝั่งนึงได้คะแนนอีกฝั่งนึงที่ลูกบอลลงไปตกเนี่ยเป็นไงฮะไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับโอเค nextLook at the picture. What are they playing? What sport are they playing? เขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
1: Wing
0: นั่นเองนะฮะวิ่งแข่งด้วยนะกีฬาวิ่งแข่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า running race. Again, please running.
1: Running.
0: Running race. แปลว่าวิ่งแข่งนั่นเองนะครับ Who loveTo play running race. Wow, a lot of you. And then, what sport is it? What sport is it? Is it? Badminton นั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่า badminton.
1: Badminton.
0: Badminton.
1: Badminton.
0: ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ควรถามว่าการแข่งขันเนี่ยเขาแข่งกันยังไง
3: ลูกแบดตกลงพื้นค่ะไม่แตก
0: อ่ะก็คือเขาก็จะตีใช้ไม้แบดเนี่ยนะตีลูกแบดใช่ไหมลูกแล้วก็ข้ามอะไรเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับหรือว่าตะข่ายนะทีนี้ทีมละประมาณกี่คน
3: ท
0: ี
3: มละ
0: 2คนเดียวได้ไหมได้นะครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกแบตไปลงบนพื้นอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไงลูกฝ่ายที่ลูกแบตไปลงก็ไม่ได้แต้มใช่ไหมฮะโอเค next what sport is it ก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่าบาสเกตบอลAgain, please. Basketball.
1: Basketball.
0: ก็คือกีฬาบาสนั่นเองนะครับ How do they play? เขาเล่นยังไงลูกเกมนี้กีฬานี้ I'm sorry. กีฬานี้เล่นยังไงครับต้องอะไรฮะชุดบาสใช่ไหมลงในไหน
1: ในห
0: ่วงตรงนี้นะครับเขาเล่นเป็นไงเป็นทีมหรือว่าไง
1: เป็นทีม
0: เป็นทีมเหมือนกันนะครับโอเคนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรลูกเด็กๆสังเกตดูว่าเขาวิ่งลงในไหนในไหนลูกในกระสอบนั่นเองนะครับนะที่เรียกว่าวิ่งกระสอบเคยได้ยินไหมวิ่งกระสอบเขาจะเล่นโดยวิธีการเอากระสอบมาเนี่ยแล้วก็ตัวลงไปในกระสอบแล้วเขาก็วิ่งแล้วเขาก็วิ่งนะครับมีใครเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นไหมเคยเห็นแต่ไม่เคยเล่น
1: เคยเล
0: ่นด้วยเคยเล่นด้วยเหรอโอเคอ่ะโอเควินนี่ could you please share your experience about playing sack racing how do you play เป็นภาษาไทยก็ได้ลูกกระโดดไปแล้วก็ล้มก็คือตัวของเราก็อยู่ในกระสอบถูกต้องไหมลูกแล้วเราก็วิ่งไปเพื่อไปถึงเส้นชัยใช่ไหมลูกแล้วทีเนี้ยเราแข่งกับเพื่อนไหมหรือว่าวิ่งไปคนเดียว

0: เพื่อนโอเคนะครับซึ่งกีฬานะครับวิ่งกระสอบภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sack racing
1: sack
0: racing sack racing ก็คือกีฬาวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆปลายทางเป็นไงบ้างครับเคยเล่นกีฬาประเภทนี้หรือเปล่าเอ่ยนะครับเด็กๆปลายทางก็อาจจะคุ้นเคยนะครับกับกีฬาประเภทนี้นะครับ nextLook at the top the picture นะครับมี2ทีมใช่ไหมดึงเชือกไปมาเด็กๆลองเดาดูสิครับน่าจะเป็นกีฬาอะไรชักเกอร์ชักเกอร์นะครับซึ่งคำว่าชักเกอร์นะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า tug of war
1: tug
0: of war tug of warชักออฟวอร์ก็คือกีฬาอะไรครับชักเกอร์นั่นเองมีใครเคยเล่นไหมนะครับทีนี้การเล่นเนี่ยเขายังไงเขาแบ่งเป็น2ทีมใช่ไหมลูกทีนี้พอแบ่งเป็น2ทีมแล้วรู้ไงว่ามันชนะหรือไม่ชนะจะมีอะไรลูก
2: ม
0: ี
2: เขต
0: แล้วก็แล้วยังไงอ่ะพอมีเขตแล้วยังไงต่อเลยเกตายข้ามไปฝั่งโน้นแล้วยังไงต
2: ่อ
0: ใครชนะ
2: ฝั่ง
0: ที่
2: เอา
0: ฝั่งที่ไม่ได้ล้ำเขตเป็นฝั่งที่ชนะนั่นเองนะครับส่วนฝั่งที่เข้าไปเขตของคนอื่นเป็นไงฮะ
2: แพ
0: ้เลยนะครับโอเค next
3: แล้วมีดนตรี
0: นี่เขาทำอะไรอยู่ลูกเล่นอะไรนะเก้าอี้ดนตรีนะครับคำว่าเก้าอี้ดนตรีนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า musical chairs
1: musical chairs
0: musical chairs นะครับก็คืออะไรครับเก้าอี้ดนตรีนั่นเองเล่นยังไงครูถามYes we areTurning the song, right? And then when the song stops, you have to sit on the chair. นะครับทีเนี้ย chairs เนี่ยหรือเก้าอี้เนี่ยมันมีเพียงพอสำหรับเราไหม
1: ไม
0: ่เพียงพอนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปนั่งแล้วเพื่อนเขานั่งอยู่เราก็ไม่สามารถนั่งได้แสดงว่าเราเป็นไงลูก
2: แพ้
0: เราก็ต้องออกไปนะครับอยากเล่นไหมต่อไปหลังจากที่นักเรียนเล่นกีฬาเล่นเกมแล้วนะฮะถ้าเป็นผู้ชนะเราจะต้องมีอะไรลูก
1: รางว
0: ัลเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งคำว่ารางวัลหรือว่าเหรียญนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า medal
1: medal
0: medal ก็คือพวกเหรียญพวกรางวัลนั่นเองนะครับทีนี้ในวันกีฬาสีนอกจากจะมีกีฬามีการแข่งขันแล้วมันยังมีอะไรอีกลูกขบวนอะไรครับ
1: พาเรด
0: ขบวนพาเรดนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าขบวนพาเรดนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า parade
1: parade
0: parade ก็คือเราก็สามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับเป็นพาเรดนั่นเองนะครับในขบวนพาเรดเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่ามีอะไรบ้างลูกมีวงดุริยางแล้วมีอะไรอีกครับฮะมีเชียร์ลีดเดอร์มีกองนะครับโอเคทีนี้ขาดไปไม่ได้เลยในวันกีฬาสีคือใครลูกใครครับ
1: เชียร
0: ์ลีดเดอร์นะฮะหรือว่ากองเชียร์นะครับซึ่งคำนี้เราสามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับว่าเชียร์ลีดเดอร์Again, please. Cheerleaders.
1: Cheerleaders.
0: แปลว่าถ้าเราแปลตรงตัวก็คือผู้นำเชียร์นั่นเองนะครับนะผู้นำเชียร์เป็น cheerleaders อย่างนี้ Who likes to be cheerleader? มีใครอยากเป็น cheerleader บ้างโอเค good นะครับเป็นกองเชียร์อย่างนี้ใช่ไหมทีนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับ เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กีฬาและก็เกมต่างๆไปแล้วนะครับเด็กๆจะต้องบอกถึงความรู้สึกได้ด้วยว่าชอบเล่นกีฬาประเภทนี้เพราะอะไรนะครับนะชอบเล่นฟุตบอลเพราะอะไรนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องบอกความรู้สึกให้ได้ทีนี้ความรู้สึกนะครับหรือว่า feelings เราได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มาทบทวนกันว่ามีอะไรบ้างความรู้สึกแรกลองบอกครูอ่านซิว่าครับว่าคำนี้เราอ่านว่าอย่างไรLouder, please.
2: Exciting.
0: Very good. Exciting.
2: Exciting.
0: Exciting. แปลว่าหน้าอะไรหน้าตื่นเต้นเก่งมากนะครับกีฬาประเภทนี้หน้าตื่นเต้นนะครับมันหน้าตื่นเต้นดีนะครับโอเคทีนี้ต่อไปคำนี
2: ้
0: อ่านว่า
2: fun.
0: Fun.แปลว่าสนุกสนานนะฮะน่าสนุกสนานนั่นเองนะครับ next อะไรลูก
2: easy
0: แปลว่ามันเป็นกีฬาที่ง่ายนะครับง่ายนะครับง่ายมากชอบเล่นต่อมานะครับคำนี้ท้าทายนะครับภาษาอังกฤษยังจำได้ไหมเอ่ยว่าเราออกเสียงว่าอย่างไร very good นะครับก็คือ challenging แปลว่ากีฬาที่มันน่าท้าทายดีนะครับก็เลยชอบอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าน่าสนใจ interestingแปลว่าน่าสนใจนั่นเองนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับในช่วง let's practice นะครับให้นักเรียนนำใบงานที่11นะครับเรื่อง sports vocabulary ขึ้นมานะครับทีนี้คำชี้แจงนะครับเขาบอกว่า write down the vocabulary ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานนะครับนะชุดกิจกรรมให้นักเรียนแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับโอเค now let's have a look our vocabularies นะครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปตายภาพถูกต้องโอเคคำแรกคือคำว่าอะไรลูก Could you please read it together 1 2 3 go Again please
2: Musical
0: chairs นะครับก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเอง Next ลืมบอกไปว่าเป็นคะแนนกลุ่มถ้ามีเสียงก็จะได้คะแนน
2: Badminton
0: Very good badmintonNext Medal นะครับก็คือเหรียญรางวัล
2: Tug of War
0: Very good Tug of War
2: Tug of War Football Basketball Volleyball
0: Sack
2: Racing
0: Sack Racing
2: Running Race
0: Cheerleaders นะครับเอาละเดี๋ยวให้นักเรียนนะฮะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่งนะครับ

0: โอเคเด็กๆเป็นไงบ้างครับ Have you done? Okay, you already done it. Okay, we have another activity. นะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือใบงานที่11นั่นเองเรื่อง Sports Vocabulary ต่อจากใบงานที่10เมื่อสักครู่นะครับทีนี้ใบงานนี้ทำอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าComplete the sentences by using the words in part 1. หมายความว่าอย่างไรให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบนะครับให้สมบูรณ์นะครับโดยใช้คำศัพท์จากตอนที่1นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยนะครับทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวครูอันกับเด็กๆเนี่ยจะทำไปพร้อมกันโอเคไหมโอเคทีนี้ดูข้อที่1 Are you readyข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock เดี๋ยวให้นักเรียนทายว่าเป็นกีฬาอะไรนะครับเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock แปลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้นะครับไม้เพื่อตีลูกเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไม้เนี่ยตีลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับYou are playing what? What's playing? เด็กๆกำลังเล่นกีฬาอะไรอยู่คุณครูอาจมีช้อยให้เลือกนะครับช้อยแรกนะครับ Badminton ที่สอง Football So what sport are you playing? กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเล่นอยู่ Badminton นั่นเองนะครับ Very goodซึ่งคำว่า racket นะครับแปลว่าไม้สำหรับตีเป็นกีฬาที่ใช้ไม้สำหรับตีนะครับแล้วก็ shuttlecock ก็คือพวกลูกขนไก่อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับโอเค can I move to the next slide
1: yes
0: ต่อมา number two you listen to the songListen to the song. You sit on a chair when the song stops. You listen to the song. You sit on a chair when the song stops. What sport are you playing? เด็กๆรู้ยังเอ่ยว่าเป็นกีฬาอะไรเอ่ย What? Is a musical chairs นะฮะก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเองครับอันนี้มันเป็นกีฬาหรือว่าเป็นเกมลูก
1: เกม
0: นะครับเป็นเกมโอเคให้นักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับHave you finished? Can I move to the next slide?
1: Yes.
0: Have you finished?
1: Yes.
0: Okay. Number three. Two teams pull the rope. Two teams pull the rope. Rope. เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูก Rope. Rope แปลว่าอะไรครับเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราไปเข้าค่ายพักแรมเราต้องเอาอะไรไปด้วยโรป
1: เชือก
0: เชือกนั่นเองนะฮะดังนั้นกีฬาอะไรเอ่ยที่ต้องใช้เชือกในการเล่นมี tug of war or running race คำว่าอะไรเอ่ยกีฬาอะไรเอ่ยOkay. The answer is tug of war นะครับก็คือกีฬาอะไรครับชักกระเยื้อนั่นเองครับ Where is your book? ให้เพื่อนดูด้วย Okay. Can I move to next slide? ครูไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูก Okay. Let's move on. เดี๋ยวเรามาดูข้อ4กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่าThere are six players hitting a ball over the net. อีกครั้งนะครับ. There are six players hitting a ball over the net. แปลว่ามีนะครับผู้เล่นเนี่ย6คนนะครับตีนะครับลูกบอลนะครับข้ามอะไรลูก the net ตาข่ายนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่ากีฬาประเภทนี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรเอ่ยคุณครูมีตัวเลือกให้นะครับก็คือวอลเลย์บอลแล้วก็บาสเกตบอลเด็กๆลองคิดดูสิครับคำตอบน่าจะเป็นอะไรครับWhat sport is itVolleyball นะครับ Volleyball ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับเราเดี๋ยวค่อยนักเรียนเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ Have you finished?
1: Yes.
0: No. Okay, let's move to number 5. เขาบอกว่า there are 11 players on each team. They try to kick a ball into the goal. They are 11 players. มีผู้เล่นกี่คนลูกทีมละกี่คน11 players 11คนเยอะ

0: นะฮะ on each team they try to kick a ball into a goal เขาพยายามที่จะเตะลูกบอลเนี่ยเข้าไปในประตูกีฬานี่คือกีฬาอะไรเอ่ย what sport is it มี football or cheerleaders okay the answer is football นะครับโอเค next นะครับเสร็จหรือยังลูก have you finished โอเคทีนี้นะครับโอเค come on everybody please look at our screen เอาละทีนี้นะครับเด็กๆครับคำตอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ภายหลังนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จให้ครูปลายทางครับช่วยตรวจคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยนะครับก็คืออย่างที่ครูอั๋นบอกในจุดประสงค์ว่าเด็กๆจะต้องถามตอบให้ได้ใช่ไหมครับว่ากีฬาที่เด็กๆต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็สามารถให้เหตุผลได้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงชอบเล่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยในช่วง conversation ของวันนี้นะครับเด็กๆดูบทสนทนาของเราลูกถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรนะครับเอาดูเลยลูก famous look at screen please ดูนะฮะว่าเราจะถามว่ายังไงเราจะถามได้ว่า what sport are you going to play on sports day เอาใหม่ลูกWhat sport are you going to play on sports day? เอาใหม่มีนักเรียนบางคนยังไม่ตั้งใจฟังโอเคเดี๋ยวถามไม่ได้นะถามไม่ได้คุณครูจะคะแนนโอเคเอาใหม่
1: What sport
0: Are you going to play? On sports day. Again, please. What sport? Are you going to play? On sports day. Okay, everybody, please read it together. 1, 2, 3, go.Going to play on sports day. โอเคนะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะเล่นกีฬาอะไรในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า I'm going to play. Read it together. I'm going to play.I am going to play.
1: I am going to play.
0: แล้วตามด้วยกีฬาที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นวอลเลย์บอลสมมตินะฮะวอลเลย์บอลครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play volleyball. I am going to play volleyball นะครับก็คือขวัญจะเล่นอะไรลูกกีฬาอะไรครับ
1: วอลเลย
0: ์บอลนั่นเองทีนี้ต้องถามต่อนะครับว่าทำไมถึงชอบทำไมต้องการที่จะเล่นวอลเลย์บอลเราก็สามารถถามได้เลยว่า why นะครับเป็นคำถามประโยคถาม

0: แปลว่าทำไมล่ะทำไมคุณจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลล่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องการที่จะเล่นนะครับทีนี้วิธีการตอบนะครับเหมือนกับที่เราเคยตอบเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบหรือไม่ชอบเลยนะครับเราก็สามารถตอบโดยการให้ผลได้ดังนี้ครับ
1: I think
0: it is แล้วก็ตามด้วยเหตุผลก็คือที่ขวัญได้นำเสนอไปเมื่อข้างต้นนะครับอย่างเช่น fun ที่แปลว่าอะไรครับ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: I think it is fun เพราะคิดว่ามันเป็นไงลูกมันสนุกนั่นเองคิดว่ามันสนุกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเอาล่ะให้นักเรียนลองถามคุณครูบ้างว่าขวัญจะต้องการเล่นกีฬาอะไรนะครับในวันกีฬาสีพร้อมกัน1 2 3เอาใหม่ louder 1 2 3 go

Okay, are you what sport are you going to play on sports day นะครับก็คือกีฬาอะไรที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีครูอันตอบว่า I am going to play football ครูอันเล่นกีฬาอะไรลูกฟุตบอลนั่นเองอ่ะถามครูอันดิว่าทำไมครูอันถึงชอบ Want to go ครูอันตอบว่า I think it is exciting ครูอันคิดว่ายังไงลูกกีฬานี้เป็นไงฮะหน้าอะไรครับหน้าตื่นเต้นดีนะครับก็เลยอยากจะเล่นฟุตบอลเอาล่ะทีนี้ I would like you to ask your friends นะครับ aboutThe sports that they are going to play on sports day นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนเนี่ยลองไปถามเพื่อนดูเกี่ยวกับกีฬานะครับว่าในวันกีฬาสีพวกเขาต้องการจะเล่นกีฬาอะไรแล้วก็ถามเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงต้องการเล่นกีฬานั้นๆ นะครับเอาละนะในช่วง ask your friends นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันนะฮะจะให้เวลานักเรียนไปถามเพื่อนโดยใช้ใบงานที่เท่าไหร่ลูกลองบอกครูอันหน่อยสิครับในการถามตอบใบงานที่อะไรครับใบงานที่12นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวให้นักเรียน walk around แปลว่าอะไรลูก walk around แปลว่าอะไรครับเดินไปรอบๆเพื่อถามเพื่อนโอเค are you ready if you're ready let's go

0: All right, welcome back. How about when you ask your friends about the sports they are going to play on sports day? เด็กๆเป็นไงบ้างลูกไปถามเพื่อนแล้วได้คำตอบไหมโอเคเอาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นนะฮะจะขอตัวแทนอาสาสมัครนะครับมาถามตอบให้เพื่อนฟังนะครับโอเคใครอยากจะเป็นอาสาสมัครเบนเล่กับใครลูกโอเคเบนเล่กับแพลงตันก่อนโอเคใครจะเป็นคนถามก่อนโอเค Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, let's go.
1: What sports are you going to play sports days? I'm going to play football.
2: Why?
1: I think it is
0: interesting. I think it is.เอาใหม่ลูก
1: I think it is fun
0: I think it is fun นะครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อย next you can have a seat okay next มีใครอาสาสมัครบ้างโอเคเบลลี่เบนนี่กับ PerthOkay. Who wants to ask? ใครจะเป็นคนถามลูก Okay, ภูมิกิจ 1, 2, 3, go.
1: What sport are you going to play on sports day?
2: I'm going to play football.
1: And why?
2: I think it is fun.
0: Very good. Could you please ask him back?
2: What sport are you going to play on sport day?
1: I'm going to play basketball.
2: Why?
1: I think it is exciting.
0: Very good. ประมือเพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับ Okay, you can have a seat. Thank you.Okay, who else? มีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่

0: ถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณต้องการจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ครับ What sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play ฉันจะเล่นนะครับฉันจะเล่นกีฬาอะไรนะครับนักเรียนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามต่อได้ว่าแล้วทำไมล่ะทำไมคุณถึงชอบเล่นกีฬานี้นะครับเราสามารถใช้คำถามว่า why นะครับที่แปลว่าทำไมนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้ว่า I think it is แล้วตามด้วยเหตุผลที่เราเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วง wrap up ก็คือสรุปบทเรียนในวันนี้so what did we learn for today can you please tell me เราเรียนเรื่องอะไรไปวันนี้famous เรื่องอะไรครับ Sports Day ใช่ไหมvery good นะครับก็คือวันกีฬาสีทีนี้ลองยกตัวอย่างกีฬาหรือเกมที่เราได้เรียนไปเป็นภาษาอังกฤษให้ครูฟังหน่อยสิครับกลุ่มละ1คำก็ได้คำศัพท์famous could you please tell me some vocabularies that you have learned
1: volleyball
0: very good กลุ่มอื่นอีกต่อไปกลุ่ม3 number 3
1: badminton
0: กลุ่มไหนอีกต่อไปกลุ่ม1 Benny sorry okay let's go
1: Football
0: นะครับ and then what else group number 2 capture
1: musical chair
0: very good เก้าอี้ดนตรี and then group number 5
1: basketball
0: นะครับคือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะครับที่เราได้เรียนไปนะครับทีนี้มีคำว่าอะไรบ้างลูกฟุตบอลนะครับแล้วก็ badminton นะครับแซกเรซซิ่งคือกีฬาอะไรแล้วนะวิ่งกระสอบวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับ tug of war คืออะไรลูกชักเกยอร์เชียร์ลีดเดอร์สก็คือผู้นำเชียร์เป็นกองเชียร์นั่นเองนะครับ running race วิ่งแข่งนะครับ parade ขบวนอะไรขบวนพาเหรด basketball กีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับต่อไปมีการถามตอบถึงกีฬาที่ต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเด็กๆลองทบทวนคำถามใหม่ลูก 1, 2, 3, go
2: What
0: sport
2: are you going to play on sports day?
0: What sport are you going to play on sports day? นะครับกีฬาที่คุณต้องการที่จะเล่นในวันกีฬาสีคือกีฬาอะไรวิธีการตอบให้ครูอันฟังพร้อมกัน 1, 2, 3, go I'm goingto play แล้วตามด้วยกีฬานะครับแล้วถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องการอยากจะเล่น why นะครับซึ่งคำว่า why แปลว่าทำไมนะครับทำไมดังนั้นเราต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงเราเล่นเกมหรือว่ากีฬานั้นๆนะครับด้วยการใช้ประโยคนี้ได้เลย I think it is หรือ I think it's นะฮะแล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่เราชอบนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นแบดมินตันครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play badminton นะครับเพราะอะไรครูอันบอกว่า I think it is fun มันน่าสนุกดีนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะครับครูอันขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อ My Day at School นะครับใบงานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่13เรื่อง school activity นะครับแล้วก็ใบงานที่14เรื่อง what time do you arrive at school นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลด เอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะครับในชั่วโมงภาษาอังกฤษนะครับชั้นป.4แล้วนะครับนะหวังว่าวันนี้นะครับการเรียนการสอนคงเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆปลายทางก็ต้นทางด้วยนะครับโอเค I think this is enough for today so before we leave does anybody have questions do you have any questions okay Billy come on go on
3: what sports are you going to play sports day
1: all right I am going to play sack racing
3: why
1: because I think this is interesting thank you for your question ขวัญอยากเล่นอะไรลูก sack racingวิ่งอะไรนะ
4: วิ่งกระสอบ
1: วิ่งกระสอบนั่นเองนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจใช่ไหมโอเค all right okay I think this is enough for today thank you for your question and thank you for your attention goodbye see you next time

0: วัสดีค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ Photosynthesis PHOTOSYNTHESISphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll CHOLOROPHYLL chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar SUGAR sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการ

างเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: และได้ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีเด็กๆห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเหมือนกันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งเรื่องราวที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะครับเด็กๆเห็นที่หน้าจอหรือยังเรื่องอะไรลูกสุดยอดมากเรื่องการพูดลำดับเหตุการณ์เอาละครับวันนี้คุณครูจะนำเรื่องราวจากที่เด็กๆได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วนะชั่วโมงที่แล้ว2ชั่วโมงเนี่ยเราอ่านหนังสือเรื่องอะไรจำได้ไหม
1: น้ำพึ่งหยดเดียว
2: สุดยอดมากอ่านเรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวปลายทางก็เรียนไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางนะวันนี้คุณครูจะนำพาเด็กๆเนี่ยเอาเรื่องราวที่ได้จากการอ่านเนาะเราอ่านเสร็จเราวิเคราะห์ตัวละครเสร็จแล้วเราวิเคราะห์ข้อคิดเราได้เรียนรู้เนื้อหาในเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทบทวนความเข้าใจจากการอ่านโดยวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาฝึกพูดลำดับเหตุการณ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของชั่วโมงนี้นะแต่ก่อนอื่นเลยกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: ทำไมใช้ให้ถ
2: ูชูขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเร็วว่าอุปกรณ์ยังมีครบหรือเปล่าคนไหนไม่ครบคนไหนไม่ครบชูขึ้นมาเลยคำนี้พร้อมหรือยังพร้อมที่จะดูคำหรือยังพร้อมแล้วนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยนะครับคำนี้คือคำว่าอ่านว่าอะไรอ่านได้ไหม
1: ละ
2: ออดูซิสีแดงหรือสีเขียวเอาไหนใครคิดว่าสีแดงเตรียมตัวเลยใครคิดว่าสีเขียวเตรียมสีเขียวเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีแดงหรือสีเขียวคำตอบก็คือสีแดงสีแดงละออมีสระอะไหมลูกตรงพยางค์แรกมีไหมมีหรือไม่มี
1: ไม
2: ่มีเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสระอะเวลาเด็กๆอ่านออกเสียงต้องอ่านแบบมีอะกึ่งเสียงหรือเต็มเสียงลูกกึ่งเสียงใช่ไหมกึ่งเสียงแปลว่าแค่ครึ่งเดียวนะดังนั้นคำนี้จะอ่านว่าละออนะครับมาดูความหมายคำว่าละออกันละออหมายถึงงามยกตัวอย่างเช่นนวลละออก็คืองามหมดจดประมาณนี้นะคำนี้คุ้นเคยไหมบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เนาะแต่ว่าก็เป็นคำที่ทุกคนหลายๆคนมักจะเขียนผิดคุณครูก็เลยนำมาฝากเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางนะครับอ้าวทีนี้เรามาทบทวนความรู้เดิมกันสักนิดหนึ่งในใครยังจำเหตุการณ์ในเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวก่อเหตุได้ตัวละครที่เป็นตัวต้นเรื่องคือใครเอ่ยใครนะใครนะ
1: เด
2: ็กชายถือขวดน้ำผึ้งเขาทำอะไรลูกเขาทำอะไรเขาทำอะไรหก
1: น
2: ้ำผึ้งหกเพราะอะไรถึงหกสะดุดล้มแล้วทำไมเขาถึงสะดุดล้มอ่ะมัวแต่มองอะไรนะว้าวที่อยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมก็เลยเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์ที่มันลุกลามไปเรื่อยๆใช่ไหมอ้าวทีนี้คุณครูมีกิจกรรมทบทวนบทเรียนเล็กๆน้อยๆมาฝากนะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าเรียงลำดับกระชับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำหยดเดียวกติกาก็คือคุณครูจะมีบัตรรูปภาพให้กลุ่มละ1ชุดแบบนี้นะครับเด็กๆปลายทางมีหรือยังเอ่ยคุณครูปลายทางช่วยเตรียมให้เด็กๆด้วยนะครับหรือว่าถ้ายังไม่มีนะคุณครูก็มีบัตรภาพอันนี้มาให้เราสามารถบอกได้เลยว่าภาพไหนคือหมายเลขอะไรนะครับอันนี้คือบัตรนะทุกกลุ่มจะได้ทีนี้เมื่อได้บัตรแล้วจะต้องทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรแข่งขันการเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าใครจะเรียงได้ถูกต้องนะกลุ่มไหนเรียงได้ถูกต้องเดี๋ยวจะให้รางวัลพิเศษเพิ่มไปให้คะแนนพิเศษเพิ่ม10คะแนนเอา10คะแนนก่อนเมื่อได้แล้วเนี่ยเรียงเสร็จแล้วเราจะมาทบทวนเนื้อหาของเรื่องราวกันทั้งหมดนะครับตอนนี้พร้อมหรือยัง
1: พร้อม
2: ยังเอ่ยพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังลูกพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วส่งตัวแทนมารับบัตรรูปภาพได้เลยอ้าวมารับได้เลยทุก

คนจะได้เหมือนกันนะครับเมื่อเด็กๆได้บัตรแล้วให้เรียงลำดับที่โต๊ะตัวเองในกลุ่มนะเอาตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือเคลียร์พื้นที่ได้เลยอ่ะเชิญเลยครับกลุ่มไหนได้รับแล้วไปเรียงให้ถูกต้องแล้วก็ถ้าเสร็จแล้วเรียกคุณครูนะเดี๋ยวเราจะตรวจไปพร้อมกันนะครับ

0: กลุ่มที่5เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนปรบมือให้ตัวเองหน่อยสุดยอดมากอ่ะตอนนี้นั่งลงนะเอามือจับหัวไหล่เอวใครยังไม่นั่งหัวไหล่เอวปิดวาจาเอาละตอนนี้มาร่วมกันเฉลยได้ไหมลูกได้นะแล้วก็ค่อยๆตรวจว่าพวกเราเนี่ยสามารถเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะเดี๋ยวเราช่วยกันบอกแล้วก็ช่วยกันเฉลยไปพร้อมๆกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับเด็กๆปลายทางมาดูที่กระดานตรงนี้ก็ได้ส่วนเด็กๆห้องเรียนต้นทางก็ดูที่บัตรของตัวเองนะว่าเรียงได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับคุณครูถามหน่อยว่าตรงไหนคือเหตุการณ์แรกเราจะสลับไป
1: ตรงกลางอ
0: ันไหนลูกอันนี้ใช่ไหมเราดูจากอะไร
1: ม
0: ีว่าวแสดงว่าอันนี้คือเหตุการณ์ที่1สลับมาก่อนเหตุการณ์ที่1ทีนี้เหตุการณ์ที่2คืออะไรลูก2อันไหนตรงไหนที่มีแมวตรงนี้ใช่มั้ยถูกต้องเหตุการณ์ที่2เดี๋ยวคุณครูเขียนหมายเลขไว้ก็ได้หมายเลข1หมายเลข2เหตุการณ์ที่2เรียงมาต่อไปเหตุการณ์ที่3อยู่ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่3ตรงไหนนะเหตุการณ์ที่3อยู่ด้านล่างเหตุการณ์ที่2นี่เหตุการณ์ที่3ถูกไหมเอ่ยถูกไหมใครเรียงถูกบ้างยกมือโอ้สุดยอดเก่งมากๆต่อไปเหตุการณ์ที่4ตรงไหนลูกเหตุการณ์ที่4คืออะไรข้างล่างเหตุการณ์ที่1ใช่ไหมดีมากเหตุการณ์ที่4คือตรงนี้นะต่อไปเหตุการณ์ที่5ตรงไหนเอ่ยอยู่แถวเดียวกันคือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่5เดี๋ยวเราจะมาร่วมกันอธิบายเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่6ตรงไหนเอ่ยอันนี้ใช่ไหมใช่เหตุการณ์ที่6เหตุการณ์ที่7ตรงไหนเอ่ยอยู่ข้างล่างเหตุการณ์ที่4 6และก็7ต่อไปเหตุการณ์ที่8ตอบได้ไหมปลายทางช่วยคิดหน่อยเร็วก็คือตรงนี้ใช่ไหมเหตุการณ์ที่8คุณครูอาจจะเขียนไม่สวยนะมันไม่ถนัดเหตุการณ์สุดท้ายก็คือข้างล่างเหตุการณ์ที่5ก็คือเหตุการณ์ที่9ทีนี้มาเรียงกันใหม่1 2 3ต้องขึ้นมาอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยแล้วก็4มา5ตรงนี้แล้วก็มาเหตุการณ์ที่6แล้วก็7 8 9ใครเรียงได้ถูกต้องตามนี้ยกมือกลุ่มที่5ไม่ถูกเหรอลูกสลับกันตรงไหนลูกอ๋อสลับกันนิดเดียวไม่เป็นไรปรบมือให้ทุกกลุ่มที่เรียงลำดับได้ถูกต้องสุดยอดเด็กๆทราบไหมทำไมคุณครูถึงให้เรียงลำดับเหตุการณ์ทราบไหมลูกเพราะอะไรไม่ทราบเลยต้นหนาวบอกสายหน้าทราบไหมคืออะไรการเรียงลำดับเหตุการณ์เพื่ออะไรเอ่ยเพื่ออะไรเพื่ออะไรลูกเพื่อทบทวนใช่ไหมทบทวนเหตุการณ์สำคัญที่เราได้อ่านหนังสือไปแล้วก็จะเชื่อมโยงไปสู่ว่าเมื่อเด็กๆ เรียงลำดับเหตุการณ์ได้แล้วเนี่ยเด็กๆ ก็จะสามารถนำไปพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับซึ่งอันนี้ก็ เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่นำมาฝากนะเพื่อย้ำความเข้าใจว่าเราสามารถเข้าใจเหตุการณ์ได้จริงๆหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์ซึ่งเชื่อว่าเด็กๆเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ต้องนำไปพูดได้แน่นอนนะครับวันนี้จุดประสงค์ของคุณครูก็คือเดี๋ยวจะต้องอธิบายหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะเรียงลำดับเหตุการณ์จากเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวได้แล้วก็ที่สำคัญเด็กๆเอาไปเขียนเป็นแผนภาพโครงเรื่องแล้วก็มานำเสนอเพื่อพูดลำดับเหตุการณ์ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องมีมารยาทในการพูดมารยาทในการพูดคืออะไรจำได้ไหมมารยาทในการพูดคืออะไรลูกมารยาทในการพูดต้องพูดยังไงต้องพูดอะไรนะ
1: ช
0: ัดเจนชัดถ้อยชัดคำสบตาผู้ฟังใช่ไหมแล้วก็บุคลิกภาพต้องเป็นยังไงดูดีเวลาออกมาเป็นกลุ่มเวลานำเสนอเนี่ยคุณครูประเมินหมดนะดูบุคลิกภาพด้วยแล้วก็ดูน้ำเสียงดูการสื่อสารด้วยนะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการพูดลำดับเหตุการณ์การพูดลำดับเหตุการณ์คืออะไรเคยเรียนกันมาหรือยังเคยเรียนหรือยังเอ่ย คยแล้วเคยเรียนกันมาบ้างแล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยจะสอนการพูดในทุกๆหน่วยเลยแต่เด็กๆก็สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ได้นะครับการพูดลำดับเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นการลำดับเหตุการณ์เรื่องราวที่เกิดขึ้นใช่ไหมนะเป็นการทบทวนหรือสรุปเนื้อเรื่องให้เข้าใจก็เหมือนกับที่คุณครูให้ทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องที่เราอ่านแล้วก็เพื่อสรุปเรื่องที่เราอ่านว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าใช่ไหมการพูดที่ดีจะต้องมีการเรียงลำดับตามเหตุการณ์นักเรียนจะเอาเหตุการณ์ที่9ขึ้นก่อนได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมเอาเหตุการณ์ที่5ไปสลับกับ6ได้ไหมไม่ได้ถ้าเป็นแบบนั้นเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ไหมไม่นะเพราะฉะนั้นต้องเรียงลำดับให้ถูกต้องตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับโดยเราจะต้องคำนึงถึงช่วงเวลาด้วยนะคำนึงถึงสถานที่คำนึงถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องเพื่อที่จะให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะก็เหมือนกับตรงนี้ช่วงเวลาสถานที่มันก็จะไปปรากฏในแผนภาพโครงเรื่องที่เราจะร่วมกันเขียนร่วมกันคิดนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคำนิยามของการพูดลำดับเหตุการณ์ทีนี้เราจะเห็นได้จากไหนบ้างการพูดลำดับเหตุการณ์ใครเคยฟังข่าวบ้างนักเรียนเคยดูข่าวไหมเวลาพิธีกรรายการผู้ประกาศข่าวอย่างเงี้ยเขาเล่าข่าวเป็นยังไงลูกเขาเล่าสนุกไหมสนุกเขาอ่านมาอ่านเสร็จแล้วมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยก็เรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์ใช่ไหมการเล่าเรื่องในใครเคยฟังนิทานจากวิทยุหรือจาก YouTube หรือจากอะไรต่างๆเคยฟังไหมเคยเขาเล่าเรื่องสนุกไหมลูกสนุกทำให้เราติดตามใช่ไหมเราอยากจะฟังจนจบอันนี้ก็ใช้วิธีการพูดลำดับเหตุการณ์เหมือนกันนะการเล่านิทานก็จะคล้ายกับการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะงานพิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวันไหว้ครูงานกิจกรรมของโรงเรียนหรือกิจกรรมหน้าเสาธงเนี่ยมันก็จะมีลำดับเหตุการณ์แล้วก็ต้องพูดไปตามลำดับถูกไหมนี่แหละเขาเรียกว่าการพูดลำดับเหตุการณ์นะครับซึ่งมันจะอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทั้งนั้นเลยเด็กสามารถเอาทักษะต่างๆที่คุณครูสอนไว้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะครับเอามาดูหลักการกันบ้างหลักการแรกอันดับแรกเลยเราจะต้องเรียงตามลำดับเหตุการณ์ก่อนเวลาพูดนะซึ่งอันนี้คุณครูไว้ใจทุกคนน่าจะเข้าใจเหตุการณ์อยู่แล้วเนาะโดยดูที่วันเวลาสถานที่มีการเรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่ถูกต้องนะครับจะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้ยากไหมการเรียงลำดับยากไหมไม่ยากถ้าเราอ่านหลายรอบเราเข้าใจเราก็จะเรียงลำดับได้อันที่สองคือเราต้องเน้นย้ำเหตุการณ์สำคัญทีละเหตุการณ์นะเวลาเราจะพูดเปลี่ยนเหตุการณ์เนี่ยเราต้องมีการกล่าวซ้ำๆกล่าวย้ำเพื่อให้คนเนี่ยเข้าใจว่าอ๋อเหตุการณ์นี้มันสำคัญนะไม่ควรพูดหลายๆเหตุการณ์รวมกันแล้วก็มันจะทำให้สับสนได้นะครับข้อที่3ก็คือใช้ตัวอย่างประกอบตอนนี้ทุกคนมีอะไรอยู่ในโต๊ะตัวเองมีอะไรลูกบัตรภาพใช่ไหมเวลาเราพูดเราสามารถใช้บัตรภาพมานำเสนอด้วยได้ไหมได้หรือถ้ามันเล็กไปคุณครูมีบัตรภาพให้ยืมนะตอนที่จะพูดเนี่ยเด็กๆสามารถยืมคุณครูได้แล้วก็มานำเสนอเรียงได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ควรจะมีหรือถ้าไม่ใช้บัตรภาพเอาชิ้นงานของเราที่เราจะทำกันวันนี้ออกมายืนนำเสนอแล้วพูดเพื่อให้คนอื่นเห็นภาพตามได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างประกอบนะทีนี้ต่อมาต้องสามารถตัดทอนหรือขยายความได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเนาะบางคนถ้ารู้ว่าเราพูดเยอะเกินไปแล้วเวลามันจะหมดแล้วเราต้องกระชับเหตุการณ์เป็นเราต้องรู้จักตัดว่าเราจะควรตัดส่วนขยายตรงไหนออกหรือกระชับให้มันลงได้นะหรือบางทีเราพูดสั้นไปเวลาเหลืออีกเยอะเลยแต่ว่าเป็นไงลูกเราขยายได้ไหมได้นิดหน่อยก็คือพยายามพูดเพิ่มเติมเพื่อให้มันพอดีต่อเวลานะจะทำให้เราเป็นนักพูดที่ดีแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อที่5คือมีการใช้น้ำเสียงการใช้ท่าทางบุคลิกลักษณะสายตาภาษาถ้อยคำนะสีหน้าด้วยให้สอดคล้องกับเรื่องที่พูดซึ่งเรื่องพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนกันมาในหลายชั่วโมงแล้วเนาะมันเป็นทักษะการพูดเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องนำมาปรับใช้ด้วยนะครับและก็สุดท้ายข้อที่6ขั้นตอนการเตรียมการพูดหรือการตรวจสอบการพูดเนี่ยถ้าเราจะเป็นนักพูดที่ดีเราจะต้องมีการเตรียมตัวทุกครั้งใช่ไหมในกลุ่มไหนที่ออกมาพูดหน้าห้องแล้วไม่เคยฝึกซ้อมเลยมีไหมลูก ไม่มีใช่ไหมปลายทางก็เหมือนกันนะเวลาจะพูดเราจะต้องเตรียมเนี่ยเข้าประจำกลุ่มทุกสมาชิกในกลุ่มเนี่ยต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าบทบาทของเราเราจะรับผิดชอบหัวข้ออะไรเราจะพูดตรงส่วนไหนเราจะต่อจากใครเนี่ยของพวกนี้มันต้องคุยกันแล้วก็ต้องเตรียมถ้าเราไม่เตรียมเป็นยังไงพูดได้ไหมไม่มีใครพูดได้นะถ้าเราไม่รู้จักการเตรียมตัวไม่เตรียมความพร้อมนะครับการเตรียมความพร้อมเนี่ยมันจะทำให้เราเห็นข้อบกพร่องมันจะทำให้เรารู้ว่าเวลามันเหมาะสมไหมหรือเราผิดพลาดอะไรให้เพื่อนๆช่วยฟังก็แก้ไขก่อนที่จะมานำเสนอจริงๆอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของนักพูดที่ดีด้วยนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นหลักการพูดลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะทีนี้พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้ววันนี้คุณครูมีของฝากมาให้เด็กๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางของฝากอันนี้ถ้าอยู่ในใบงานจะเป็นใบงานที่9นะครับจะมีลำดับเหตุการณ์ให้ทั้งหมด9เหตุการณ์ทั้งหมด6เหตุการณ์เด็กๆปลายทางสามารถปรับประยุกต์ได้เลยนะแต่ว่าถ้าไม่ใช้ใบงานคุณครูปลายทางสามารถปรับเปลี่ยนเป็นกระดาษก็ได้นะครับวันนี้สำหรับห้องต้นทางคุณครูจะแจกกระดาษแผ่นใหญ่ให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสร้างแผนภาพโครงเรื่องเด็กๆจำแผนภาพโครงเรื่องได้ไหมลูกว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกตรงกลางต้องมีอะไรแผนภาพโครงเรื่องชื่อเรื่องถัดจากชื่อเรื่องต้องเป็นอะไรลูกแตกออกไปหัวข้อแรกคือก่อนเหตุการณ์ต้องมีอะไรตัวละครจากนั้นมีอะไรอีกตัวละครแล้วต้องบอกอะไรอีกลูกสถานที่ดีมากต่อจากนั้นคือเหตุการณ์แล้วก็ผลของเหตุการณ์และสุดท้ายต้องบอกอะไรข้อคิดตอนนี้พวกเราได้ข้อคิดกันหรือยังได้แล้วเพราะว่ากิจกรรมชั่วโมงที่ผ่านมาทุกคนก็เขียนกันแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆเนาะทุกกลุ่มจะต้องสร้างแผนภาพโครงเรื่องให้คุณครู1แผนภาพส่วนปลายทางก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันหรือถ้าไม่มีอุปกรณ์ทำลงในใบงานของตนเองได้เลยนะครับซึ่งอันนั้นจะมาเป็นตัวที่เราจะเอามาพูดนำเสนอหน้าห้องเรียนนะอันนี้ก็เป็นสำหรับคุณครูปลายทางช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้เด็กๆนะครับส่วนเด็กๆปลายทางก็เข้าประจำกลุ่มแล้วก็ระดมความคิดร่วมกันแล้วก็จัดทำแผนภาพให้สำเร็จแล้วก็ฝึกซ้อมที่จะออกมานำเสนอพูดลำดับเหตุการณ์หน้าห้องเรียนนะตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมแล้วทบทวนนิดนึงแผนภาพโครงเรื่องตรงกลางเขียนชื่อเรื่องต่อจากนั้นก็จะเป็นตัวละครเป็นสถานที่มีเหตุการณ์ผลของเหตุการณ์แล้วก็มีข้อคิดนะคิดว่าทำได้ไหมได้ถ้าทำได้กลุ่มไหนสำเร็จก่อนบวกคะแนนให้เหมือนเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆมารับอุปกรณ์แล้วก็ไปปฏิบัติกิจกรรมได้เลยนะครับมารับเลยลูก

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาทำกิจกรรมแล้วนะครับที่คุณครูให้เด็กๆเนี่ยได้เขียนแผนภาพโครงเรื่องเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวใช่ไหมเอาเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มหรือเปล่า
1: เสร็จ
0: สุดยอดมากปลายทางเป็นยังไงบ้างลูกเสร็จเรียบร้อยเหมือนกันใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนๆต้นทางส่งตัวแทนมากลุ่มละ2คนนะถือกระดาษชิ้นงานของพวกเราเนี่ยมานำเสนอหน้าห้องเรียนขอเสียงปรบมือให้ทั้ง5กลุ่มได้เลยนะครับเชิญเลยสอดมาค่อยๆดึง

0: คิดเนี่ยออกมาพูดนำเสนอเพื่อเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะเป็นการตรวจสอบว่าเราเข้าใจรายละเอียดของเรื่องมากน้อยแค่ไหนตอนนี้กลุ่มไหนอยากจะนำเสนอเรามีเวลาแค่นิดเดียวกลุ่มไหนลูกกลุ่ม4ใช่ไหมดีมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยสุดยอดขอบคุณกลุ่มที่เหลือเข้าไปนั่งประจำที่ได้เลยกลุ่มที่4รอก่อนนะทีนี้เพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเพื่อนๆกลุ่ม4ออกมาทั้งหมดเลยเอาละครับตอนนี้กลุ่ม4ก็พร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะเพื่อนๆปลายทางและเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเดี๋ยวตั้งใจฟังเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลองคิดตามนะว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะสามารถสรุปเรียงระดับเหตุการณ์ได้ถูกต้องหรือเปล่าขอเชิญกลุ่มที่4ได้เลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4วันนี้พวกเราจะมาเล่าเหตุการณ์ของเรื่องน้ำผึ้งหยดเดียวค่ะเหตุการณ์ที่1เด็กถือขวดน้ำผึ้งทำน้ำผึ้งหกและมีแมลงมากินเหตุการณ์ที่2และแมวมากินแมลงและหมากัดแมวเจ้าของแมวมาตีหมาและเจ้าของแมวก็ทะเลาะกับเจ้าของหมาพ่อของเด็กเจ้าของแมวและพ่อของเด็กเจ้าของหมาทะเลาะกันผู้ใหญ่บ้านและกำนันได้เรียกทุกคนมาคุยแต่ก็ไม่มีใครให้ความได้ชัดเจนผู้ใหญ่บ้านได้เรียกเด็กเจ้าของแมวมาคุยแต่เด็กเจ้าของแมวร้องไห้ไม่กล้าพูดผู้ใหญ่บ้านได้เรียกแม่ของเด็กเจ้าของแมวมาคุยจึงได้ความชัดเจนกลุ่มที่4ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอขอบคุณกลุ่มที่4นะครับขอเชิญกลับไปนั่งประจำที่ได้เลยนะเป็นยังไงบ้างลูกเพื่อนๆนำเสนอเหตุการณ์ครบถ้วนไหมครบถ้วนแต่ละกลุ่มก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปนะแต่ว่าสิ่งที่เรายึดถือก็คือเราจะเรียงลำดับเหตุการณ์ตามบัตรภาพที่คุณครูได้ให้เด็กๆได้ร่วมกันเรียงไว้ตั้งแต่ตอนต้นคาบใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำนวนภาษาการใช้ภาษาการเขียนรูปแบบการเขียนเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ละกลุ่มอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างนะแต่พอการประเมินจริงๆคุณครูจะให้โอกาสเด็กๆทุกกลุ่มออกมาประเมินหน้าห้องเรียนแต่ว่าเราจะประเมินกันภายหลังนะครับซึ่งชั่วโมงนี้มันก็จบไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวทุกกลุ่มเนี่ยไปจัดการผลงานตัวเองให้เรียบร้อยแล้วก็เตรียมพร้อมการพูดมาให้ดีเมื่อสักครู่ครูบอกไปแล้วว่าการพูดทุกครั้งต้องเตรียมตัวใช่ไหมใช่ไหมลูกแล้วเพื่อนกลุ่ม4ได้เตรียมตัวแล้วยังเมื่อสักครู่นี้ยังถามว่าผิดไหมไม่ผิดไม่เป็นไรเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการพูดหน้างานเพราะฉะนั้นแล้วทุกกลุ่มเนี่ยหลังจากนี้จะต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการพูดแล้วก็จะได้ออกมานำเสนอเดี๋ยวเราจะประเมินกันภายหลังก็คือนอกห้องเรียนฝากเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับถ้าในห้องเรียนไม่สำเร็จไม่เป็นไรนะขอแค่ว่าเรามีข้อมูลเตรียมความพร้อมที่จะนำไปพูดนำเสนอแล้วฝากให้คุณครูปลายทางเนี่ยช่วยจัดเตรียมแบบประเมินแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยมาประเมินการพูดเป็นรายกลุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเรื่องราวที่จะสรุปบทเรียนกับเด็กๆเพียงเท่านี้แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบประเมินตนเองในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับชื่อหน่วยของเราก็คือคุณค่าวรรณกรรมคำสอนสมัยตอนนี้เด็กๆเรียนมาจบหน่วยที่4แล้วเพราะฉะนั้นวิธีการทำแบบประเมินก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีรายการให้แล้วก็เลือกว่าเราสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ในตอนที่1ส่วนตอนที่2ที่3ที่4นักเรียนก็ไปเขียนสิ่งที่ตัวเองภาคภูมิใจสิ่งที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็สิ่งที่อยากจะพัฒนาตัวเองในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปนะแล้วก็อีก1อย่างที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือแบบบันทึกการเรียนรู้ที่เรียกว่า Learning Log นะครับซึ่งเป็นแบบบันทึกการเรียนรู้สำหรับกลางภาคเรียนตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงครึ่งภาคเรียนแล้วเพราะฉะนั้นไปตอบคำถามมาให้คุณครูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากวิชานี้บ้างเราชอบทำอะไรและทำได้ดีรวมทั้งอยากจะบอกอะไรกับคุณครูมีความในใจอะไรอยากจะบอกที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเช่นคุณครูสอนเร็วไปไหมสอนไม่เข้าใจหรือสอนแบบไหนหรือชอบอะไรบอกคุณครูในตรงนี้ได้เลยแล้วก็สิ่งที่ตัวเองจะปรับปรุงให้ดีขึ้นนักเรียนก็เขียนมาให้คุณครูได้อ่านนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบบันทึกที่อยากจะให้เด็กๆทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางเขียนมาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันนะ

สุดยอดมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทำแผนภาพโครงเรื่องที่พวกเราได้เอาความคิดของเราเนี่ยมาใส่ในกระดาษ1แผ่นทีนี้เด็กๆจะต้องนำสิ่งเหล่านี้แหละที่เราร่วมกันเขียนร่วมกัน

ครับสำหรับคุณครูก็มีเรื่องอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าฉันน่าจะเรียนรู้อะไรได้ดีหากจุดๆแปลว่าถ้าเรามีอะไรเราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นคำตอบของเด็กๆที่จะต้องมาเขียนให้คุณครูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับในชั่วโมงเรียนต่อไปฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางนะช่วยเตรียมใบความรู้ที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้หนังสือเรียนภาษาพาทีชั้นป.4เหมือนเดิมเล่มสีชมพูนะครับแล้วก็ใบงานที่1เรื่องการเขียนบันทึกความรู้รวมทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเตรียมผักหรือสมุนไพรคนละ1อย่างนะครับนะเอาแค่1อย่างมาพอเป็นตัวอย่างแล้วก็เราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้งห้องเรียนต้นทางและก็ห้องเรียนปลายทางพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีหนังอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระของพวกเรากันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้ร่วมกันร้องเพลงสกุลเงินอาเซียนนะครับซึ่งขอให้นักเรียนปลายทาง

นะครับได้ร่วมร้องไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางยืนนะครับแล้วก็มารอครูด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยโอ้โหขอเสียงดังกว่านี้หน่อยพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับสกุลเงินอาเซียน3 4

0: กีบกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวกัมพูชานั่นไงใช้เงินสกุลเรียวอินโดนั้นใช้รูเปียริงกิตเป็นของมาเลเวียดนามนั้นใช้เงินดองเมียนมาเขาใช้เงินจาดเมียนมาเขาใช้เงินจาดฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์สุดท้ายสกุลเงินเปโซปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆครับกลับเข้าที่ได้เลยเดี๋ยวต่อไปนะครับกิจกรรมต่อไปที่เราจะมาทบทวนความรู้เดิมของพวกเรากันนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำการร้องเพลงใช่ไหมแสดงว่าต้องจำสกุลเงินในประเทศของอาเซียนได้ครบ10ประเทศแล้วดังนั้นวันนี้ครูจะมีเกมมาชาเลนจ์นักเรียนนะครับเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำถามสกุลเงินจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันซึ่งนักเรียนนะครับเดี๋ยวครูจะเปิดคำถามปุ๊บจะมีเวลาเดิน20วินาทีนะครับจากนั้นพอครบเวลา20วินาทีแล้วช่วยกันตอบเข้าใจไหมเอ่ยให้เวลาครบ20วินาทีก่อนนะครับและช่วยกันตอบถ้าพร้อมแล้วนักเรียนปลายทางช่วยตอบด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่1กันเลยข้อที่1ถามว่านายเอกเดินทางไปมาเลเซียต้องใช้สกุลเงินใดหมดเวลาแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครูไม่ได้บอกให้ยกธงเนาะครูบอกให้พวกเราร่วมกันตอบนักเรียนปลายทางตอบได้หรือเปล่าเอ่ยนักเรียนต้นทางล่ะครับบอกนักเรียนปลายทางหน่อยริงกิตนะครับถ้าไปมาเลเซียต้องแลกสกุลเงินริงกิตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสกุลเงินของประเทศมาเลเซียต่อไปข้อที่2มาครับข้อที่2รูเปียเป็นสกุลเงินของประเทศใดลองนึกนะ20วินาทีหมดเวลาแล้วครับเป็นยังไงบ้างข้อที่2ตอบอะไรเอ่ยรูเปียเป็นสกุลเงินของอินโดนีเซียนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมมากครับต่อไปเราเข้าสู่ข้อที่3กันดีกว่า CJ ไปท่องเที่ยวประเทศลาวต้องใช้สกุลเงินใดง่ายๆใช่ไหมข้อนี้เดี๋ยวรอเวลาให้นักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับหมดเวลาแล้วครับตอบพร้อมกันหน่อยถ้าไปประเทศลาวต้องแลกสกุลเงินอะไรเอ่ย
1: กีบ
0: สกุลเงินกีบนะครับง่ายไหม
1: ง
0: ่ายมากๆเลยใช่ไหมครับต่อไปข้อที่4เรียวเป็นสกุลเงินของประเทศใดในอาเซียนอะไรนะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ย
1: กัมพ
0: ู
1: ชาก
0: ัมพูชานะครับง่ายๆนะครับต่อไปข้อที่5เตรียมพร้อมความยากจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับข้อที่5น้ำมนต้องการไปประเทศเมียนมาต้องแลกเงินบาทเป็นสกุลเงินอะไรเอาล่ะสิครับนักเรียนปลายทางก็ร่วมกันตอบร่วมกันปรึกษาได้นะหมดเวลาแล้วครับตอบว่าอะไรเอ่ยมีสระอาใบ

0: อยู่ก็คือจาดนั่นเองนะครับเป็นสกุลเงินของเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับต่อไปข้อที่6บรูไนใช้สกุลเงินใดอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยในข้อนี้คำตอบคืออะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์บรูไนนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่7แก้วเดินทางไปฟิลิปปินส์ต้องใช้สกุลเงินใดโอ้โหมีคนตอบเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางอย่าให้แพ้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันตอบด้วยมีปอปามีซอโซ่คำตอบนั่นก็คือ
1: เปโซ
0: เปโซนะครับเป็นสกุลเงินของประเทศฟิลิปปินส์ต่อไปข้อที่8คิวเทซิมเดินทางเข้ามาราชอาณาจักรไทยต้องแลกเป็นเงินสกุลเงินโอ้โหข้อนี้ง่ายๆเลยใช่ไหมมีคำใบ้ไหมไม่มีเลยแค่อ่านโจทย์ก็รู้แล้วนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับข้อนี้ก็คือบาทนั่นเองเอาละครับนักเรียนข้อที่9ตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่9แล้วนะสกุลเงินดองเป็นประของประเทศใดในอาเซียนนักเรียนปลายทางต้องตอบด้วยนะครับอย่าให้นักเรียนต้นทางตอบอยู่ฝ่ายเดียวนะเอาล่ะพวกเราช่วยกันตอบหน่อยเฉลยว่าอะไรเอ่ย
1: เว
0: ียดนามสกุลเงินดองเป็นของเวียดนามนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายทั้งหมดปรบมือ10ครั้งแล้วครับ10ครั้งพร้อมกับข้อที่10นั่นก็คือสิงคโปร์ใช้สกุลเงินใดโอ้โหยอดเยี่ยมมากครับเดี๋ยวเรารอคำตอบจากนักเรียนปลายทางด้วยเนาะเอาล่ะครับนักเรียนทุกคนช่วยตอบคำถามข้อนี้หน่อยต้องตอบว่าอะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์สิงคโปร์นั่นเองนักเรียนในอาเซียนเนี่ยมีการใช้สกุลเงินดอลลาร์อยู่2ประเทศจำได้ไหมมีประเทศไหนบ้าง
1: สิงคโปร์
0: แล้วก็บรูไนนั่นเองนะครับต่อไปนักเรียนเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมมาให้พวกเราได้เล่นกันนะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าจิ๊กซอเกมเดี๋ยวกิจกรรมนี้มีจิ๊กซอให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันต่อนะครับและขอให้นักเรียนปลายทางนะครับสังเกตและเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนต้นทางได้นั้นสิ่งที่นักเรียนต้นทางกำลังต่อจิ๊กซออยู่นั้นคืออะไรถ้าพร้อมแล้วเริ่มต่อจิ๊กซอได้เลยครับ

0: หมดเวลาต่อจิ๊กซอแล้วครับต่อกันเสร็จหรือยังเอ่ย
1: เสร
0: ็จแล้วรู้หรือเปล่าว่าเงินที่เราได้ต่อจิ๊กซอเป็นของประเทศอะไรและชื่อสกุลเงินอะไรรู้ไหมไม่รู้ใช่ไหมดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเราได้นะครับเราจะต้องช่วยกันค้นหาใน Google นั่นเองนะครับซึ่งเราเรียกว่า Google Lens นั่นเองให้นักเรียนเปิดในไซต์ของ Google ใช่ไหมและเข้าไปที่รูปที่มีกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปนะครับให้พวกเราถ่ายรูปได้เลยและเข้าไปค้นหานะครับว่าเอ๊เงินที่เราต่อจิ๊กซอมานั้นคือเงินสกุลอะไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มได้เลย

0: หมดเวลาแล้วครับเป็นไงบ้างครับพวกเราก็ได้ค้นคว้าหาในแอป Google ใช่ไหมครับเป็น Google Lens นั่นเองนะครับนักเรียนปลายทางก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้นะครับเอาไว้สืบค้นหาข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าเกี่ยวกับการเรียนการศึกษาก็ได้นะครับทีนี้เงินที่พวกเราได้เนี่ยทุกคนเนี่ยครูไปแอบเดินดูมาหมดแล้วทุกคนได้คำตอบหมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะถามนะครับเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้รู้ด้วยกลุ่มที่1ได้เงินของประเทศอะไรมาครับ
1: รัสเซียครับ
0: ประเทศรัสเซียสกุลเงินชื่อสกุลเงินรู้ไหม
1: รู้ครับ
0: คืออะไรเอ่ย
1: รูเบิลรัสเซีย
0: รูเบิลรัสเซียใช่ไหมเก่งมากๆครับต่อไปกลุ่มที่2ได้สกุลเงินอะไรมา
1: ดอลลาร์ครับ
0: ดอลลาร์ของอะไรเอ่ยดอลลาร์เนี่ย
1: อเมริกาคร
0: ับ อเมริกาสหรัฐอเมริกายอดเยี่ยมมากครับกลุ่มที่3ได้สกุลเงินที่ชื่อว่าสกุลเงินอะไรเอ่ยสกุลเงินอะไรครับทราบไหมเป็นของประเทศอะไรประเทศอะไรเอ่ย
1: บรูไนครับ
0: บรูไนใช่หรือเปล่าเอ่ยดูใหม่นะของกลุ่มที่3ได้อะไรไปได้อะไรเอ่ยไม่เป็นไรเราข้ามมากลุ่มที่4ก่อนกลุ่มที่4ได้สกุลเงินอะไรครับ
1: สกุลเงินรูปีค่ะ
0: รูปีของประเทศ
1: อินโด
0: อินอะไรเอ่ยอินอะไรเอ่ย
1: อินเดีย
0: อินเดียกลุ่มที่5สกุลเงินอะไรครับ
1: พันเยนค
0: ่
1: ะ
0: ได้พันเยนเป็นสกุลเงินของประเทศอะไรครับ
1: ญี่ปุ่นค่ะ
0: ของญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับนักเรียนก็จะเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ค้นคว้าการผ่าน Google Lens นั่นเองนะครับสำหรับของกลุ่มที่3เดี๋ยวครูใบ้ให้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยไม่ได้เป็นชื่อประเทศแต่มีชื่อสกุลนะครับชื่อว่ายูโรนะครับซึ่งยูโรเนี่ยเขาจะใช้ในสหภาพยุโรปนั่นเองนะครับทีนี้ทุกคนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งเสียงเบามากเลยแสดงว่ามีคนคุยอยู่นะครับเดี๋ยวต่อไปครูจะมีภาพธงชาติมาให้พวกเราได้ดูนักเรียนรู้ก็ช่วยกันตอบด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันภาพนี้คือธงประเทศอะไรเอ่ย
2: อเมริกา
0: หรือว่าชื่อเต็มเกมก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับนี่คือธงของสหรัฐอเมริกานักเรียนเดี๋ยวครูจะบอกให้ว่าธงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีดาวอยู่ทั้งหมดกี่ดวง
2: 52
0: เพราะว่าอะไรเอ่ยรู้ไหม
3: ไม่รู้
0: มีอยู่50ดวงนะครับเพราะว่าสหรัฐ

0: รัฐอเมริกานะครับมีอยู่ทั้งหมด50มูลรัฐนะครับทีนี้ต่อไปธงชาติที่2ธงชาตินี้มีชื่อด้วย
1: อังกฤษ
0: พวกเราชอบติดคำว่าอังกฤษใช่ไหมธงนี้มีชื่อว่า Union Jack นะครับเป็นธงของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งสหราชอาณาจักรเนี่ยประกอบไปด้วย4ประเทศนะครับประเทศอังกฤษประเทศเวลส์ประเทศสกอตแลนด์และประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับประกอบไปด้วย4ประเทศด้วยกันรวมมาเป็นสหราชอาณาจักรนะครับต่อไปธงนี้รู้หรือเปล่าธงนี้อะไรแสดงว่าความรอบรู้ของพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนี่คือธงของประเทศจีนนะครับและสุดท้ายนี่ธงอะไรเอ่ยญี่ปุ่นนะครับธงญี่ปุ่นเนี่ยพื้นธงเนี่ยเป็นสีอะไร
1: ขาว
0: ตรงกลางเป็นวงกลมสีแดงนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นอะไรเอ่ยสีแดงรู้ไหมไม่รู้อ่ะวงกลมสีแดงนะครับที่อยู่ในธงของญี่ปุ่นนั้นนะครับหมายถึงพระอาทิตย์หรือว่าดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับและนักเรียนธงชาติที่ครูนำมาไม่ว่าจะเป็นอเมริกาสหราชอาณาจักรจีนหรือว่าญี่ปุ่นนักเรียนคิดว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศมหาอำนาจไหม
1: เป็น
0: ประเทศมหาอำนาจนะครับมหาอำนาจในด้านอะไรบ้างด้านการเงินเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะครับและนอกเหนือจากนี้นะนักเรียนก็ยังมีหลากหลายประเทศเลยวันนี้ครูนำมาให้นักเรียนนะครับรับชมและได้เรียนรู้กัน9ประเทศ9สกุลเงินนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันคือสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสกุลเงินประเทศที่1ประเทศนี้ถือได้ว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะมีอำนาจทั้งทางทหารและเทคโนโลยีนะครับประเทศนี้คือประเทศสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาในกลุ่มไหนนะที่ได้สกุลเงินของสหรัฐอเมริกาคืออะไรเอ่ย
1: ดอลลาร์
0: ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินนะครับที่แข็งแกร่งและเป็นสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกนะครับนี่คือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับในธนบัตรของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีรูปบุคคลสำคัญอยู่คนคนนี้นะครับชื่อว่าจอร์จวอชิงตันนะครับเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกานะครับมีมูลค่ากี่ดอลลาร์เอ่ยนักเรียน
1: 1
0: ดอลลาร์นะครับต่อไปประเทศนี้นะครับนั่นก็คือสหราชอาณาจักรนั่นเองนะครับสหราชอาณาจักรอย่างที่ครูเคยบอกนักเรียนแล้วนะครับจะประกอบด้วยทั้งหมด4ประเทศด้วยกันนั่นก็คือประเทศอังกฤษประเทศเวลส์สกอตแลนด์แล้วก็ไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งสหราชอาณาจักรนี้นะครับประเทศนี้จะใช้สกุลเงินที่ชื่อว่าปอนด์สเตอร์ลิงนั่นเองครับต่อไปประเทศที่3นี่ประเทศที่3กลุ่มที่3เขาได้สหภาพยุโรปไปดังนั้นกลุ่มที่3เลยตอบไม่ได้ว่าเป็นของประเทศอะไรใช่ไหมเพราะว่าสหภาพยุโรปนั้นนะครับนักเรียนประกอบไปด้วยประมาณ20ประเทศนะครับสหภาพยุโรปเช่นตัวอย่างเช่นเยอรมนีนะครับอิตาลีนะครับเบลเยียมฝรั่งเศสนี่คือประเทศที่อยู่ในสหภาพยุโรปและเขามีการตกลงรวมกันครับนักเรียนว่าเขาจะใช้สกุลเงินนี้สกุลเงินนี้มีชื่อว่าอะไรเอ่ยยูอะไรเอ่ย
1: ย
0: ูโรนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในสกุลเงินที่สำคัญของโลกนะครับต่อไปนี่คือประเทศอะไรเอ่ยจีนหรือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับจีนเนี่ยจะใช้สกุลเงินมีคนคุ้นไหมมีคนบอกว่าสกุลเงินหยวนนั่นเองนะครับบุคคลสำคัญที่อยู่บนธนบัตรของประเทศจีนนะครับก็คือเหมาเจ๋อตงนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นบุคคลสำคัญนะครับเขาก็จะเอาภาพของบุคคลสำคัญในประเทศเขาเนี่ยมาไว้ในธนบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันก็จะมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ที่ธนบัตรนั่นเองนะครับต่อไปสกุลเงินต่อมานะครับประเทศนี้คือประเทศอะไรเอ่ย
1: ญ
0: ี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นแดนอาทิตย์อุทัยให้นักเรียนจำไว้เลยเขาเป็นไงเขาใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยเย็นนะครับถ้านักเรียนดูอนิเมะหรือว่าดูการ์ตูน

0: ุณเนี่ยจะเคยได้ยินคำว่าเยนอยู่บ่อยครั้งเลยใช่ไหมนี่คือสกุลเงินของญี่ปุ่นเราเรียกว่าเยนนั่นเองต่อไปนี่ประเทศนี้คือประเทศเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้ใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยมีใครเคยดูซีรีส์เกาหลีไหมมีไหมเคยเห็นเขาพูดถึงเงินกันไหมจำได้ไหมสกุลเงินอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางตอบได้ไหมครับวอนนั่นเองสกุลเงินวอนนะครับเป็นสกุลเงินของเกาหลีใต้ต่อไปสกุลเงินต่อมานี่คือสาธารณรัฐอินเดียอินเดียจำได้ไหมตอนที่เราเรียนสกุลเงินอาเซียนกันเรามีสกุลเงินที่ชื่อว่ารูเปียรูเปียเป็นของประเทศอะไรรูเปียเป็นของประเทศอะไร
1: อ
0: ินโดนีเซียแต่ถ้าเป็นอินเดียจะเป็นอะไรเอ่ย
1: ร
0: ูปีนั่นเองนะครับส่วนบุคคลที่อยู่บนธนบัตรนะครับของประเทศอินเดียนะครับนั่นก็คือมหาตมะคานธีนะครับเป็นบุคคลสำคัญของโลกเลยนะครับต่อไปนี่คือเงินของประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียง่ายๆเลยนักเรียนออสเตรเลียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยนั่นก็คือดอลลาร์ออสเตรเลียนะครับสุดท้ายแล้วประเทศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจเช่นเดียวกันนะครับประเทศนี้มีชื่อว่าสหพันธรัฐรัสเซียหรือเราจะเรียกสั้นๆว่ารัสเซียรัสเซียใช้สกุลเงินอะไรเอ่ยรูเบิลรัสเซียนั่นเองนะครับนี่คือสกุลเงินของมหาอำนาจนะครับที่ครูได้นำมาให้พวกเราได้เรียนรู้กันพวกเราเดี๋ยวเราก่อนที่เราจะเล่นเกมเนาะเดี๋ยวมาทบทวนกันหน่อยตบมือ1ครั้ง2ครั้งเดี๋ยวครูถามนักเรียนต้องตอบนะครับนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับเอานะถ้าครูพูดชื่อประเทศอะไรพวกเราจะต้องตอบสกุลเงินนั้นประเทศจีน
1: หยว
0: นประเทศอินเดีย
1: ร
0: ูปีประเทศสหรัฐอเมริกา
1: ดอลลาร
0: ์ประเทศรัสเซีย
1: ร
0: ู
1: เบ
0: ิ
1: ลร
0: ั
1: สเซ
0: ียสหราชอาณาจักรเอาแล้วอะไรเอ่ย
2: ปอน
0: อะไรปอนอะไร
2: ปอน
0: สเตอร์ลิงใช่ไหมแล้วเกาหลีใต้ล่ะ
1: วอน
0: ถ้าอาทิตย์แดนพระอาทิตย์อุทัยญี่ปุ่นก็ใช้เยนแสดงว่าพวกเราเนี่ยจำได้ใช่ไหมอีกประเทศหนึ่งออสเตรเลียดอลลาร์อะไรเอ่ย
1: ดอลลาร
0: ์ออสเตรเลียทีนี้เข้าสู่เกมของพวกเรากันดีกว่าเกมสกุลเงินนะครับกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองนะครับถ้าพวกเราพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวบอกกติกาก่อนกติกานั่นก็คือกลุ่มใดจะตอบให้ยกธงขึ้นแต่ถ้ายังไม่ตอบยังไม่รู้ว่าจะตอบอะไรอย่าเพิ่งยกก่อนไม่งั้นจะเสียสิทธิ์ไปเลยหรือบางกลุ่มยกธงไว้แค่นี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเอาธงตั้งไว้เลยทุกคนต้องเสมอภาคกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเกมของเรากันเลยครับเอาละครับเข้าสู่เกมสกุลเงินประเทศมหาอำนาจนะครับเดี๋ยวครูจะให้กลุ่มที่2เป็นคนเลือกก่อนว่าจะเอาระดับไหนดีมีง่ายปานกลางและยากเดี๋ยวเรามาทบทวนเกมของเรากันก่อนนักเรียนเห็นไหมถ้าง่ายจะมีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ย100คะแนนถ้าเป็นปานกลางล่ะ150ส่วนยากก็จะเป็น200คะแนนนี่คือสิ่งที่พวกเราจะต้องเก็บไว้ให้ได้นะครับเก็บคะแนนใครเก็บได้มากสุดกลุ่มใดเก็บได้มากสุดกลุ่มนั้นชนะไปเลยนะครับอ่ะกลุ่มที่2เลือกอะไรดีอะไรดีครับอะไรดี
3: เอายาก
0: เลยอ่ะ1 2 3อะไรดี2ทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนะครับพร้อมนะครับคำถามประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้สกุลเงินใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบว่าอะไรครับ
4: ดอลลาร์อเมริกาค่ะ
0: ดอลลาร์อเมริกา

0: ไม่ถูกต้องเอาละครับนักเรียนปลายทางตอบได้เปล่าเอ่ยประเทศที่ใหญ่ที่สุดเขาใช้สกุลเงินอะไรกันยังจะมีคนตอบหรือเปล่าเอ่ยมีไหมกลุ่มที่5เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่5กันนะครับอะไรครับ
1: ปอนด์สเตอร์ลิงค่ะ
0: ปอนด์สเตอร์ลิงยังไม่ใช่ครับบอกแล้วนะนี่คือคำถามยากนะครับนักเรียนตอบหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่3จะตอบอีกว่ามเลยครับ
1: หยวนครับ
0: หยวนยังไม่ใช่ครับประเทศอะไรเอ่ยประเทศอะไรเอ่ยต้องมีคำตอบกลุ่มที่1
1: เยนค่ะ
0: ยังไม่ใช่กลุ่มที่2เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่2กันนะครับเอาล่ะสิครับมีอยู่9ประเทศเท่านั้นที่เราได้เรียนกันไป
1: รูเบิลรัสเซียครับ
0: รูเบิลรัสเซียถูกต้องแล้วครับประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือรัสเซียนะครับใช้สกุลเงินรูเบิลรัสเซียนะครับเอาไปเลย200คะแนนสำหรับกลุ่มที่2กลุ่มที่2เอาระดับไหนดีปานกลางข้อไหนครับข้อที่1นะปานกลางข้อที่1ทุกคนมีสิทธิ์ตอบต้องให้ครูให้จังหวะก่อนนะถึงจะยกธงขึ้นนะครับไปอังกฤษต้องแลกสกุลเงินใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่4ตอบได้เลยครับกลุ่มที่4
1: ดอลลาร
0: ์ยังไม่ถูกต้องใครจะตอบยกมืออ่ะกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบอะไรดีครับ
1: ปอนด์สเตอร์ลิง
0: ปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องนะครับกลุ่มที่5รับไป150กลุ่มนี้เอาคำถามระดับไหนดียากข้อไหนดีครับ1เอาละครับทุกคนเตรียมพร้อมนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศที่มีธงผืนสีขาวมีวงกลมสีแดงใช้สกุลเงินใดเอาธงลงก่อนใครจะตอบใครจะตอบยกธงกลุ่มที่5นั่นก็คือ
1: เยนค่ะ
0: สกุลเงินเยนนั่นเองนะครับรับไป200คะแนนกลุ่มที่5เอาอะไรดีปานกลางนะครับทุกกลุ่มเตรียมตัวเตรียมตัวข้อนี้รูปีคือสกุลเงินของประเทศใดใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
1: อินเดียค่ะ
0: อินเดียถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนต่อไปกลุ่มที่1เอาบัตรอะไรดีครับ
2: ยาก
0: ยากมาดูกันนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบด้วยนะครับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปตกลงใช้สกุลเงินนี้นั่นคือสกุลเงินอะไรใครจะตอบยกธงกลุ่มที่1
1: ยูโรค่ะ
0: ยูโรถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1ได้ไป200คะแนนกลุ่มที่1เอาอะไรดีครับปานกลางนะครับเหลือสุดท้ายแล้วปานกลางเตรียมตัวทุกกลุ่มมีสิทธิ์ตอบนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบด้วยนะครับสกุลเงินที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกคือกลุ่มที่1
1: ดอลลาร์สหรัฐ
0: ดอลลาร์สหรัฐถูกต้องแล้วครับกลุ่มที่1รับไป150คะแนนเอาละครับตอนนี้กลุ่มที่1ส่วนใหญ่จะตอบได้หมดเลยอ่ะกลุ่มที่1เหลือง่ายแล้วต่อไปนะครับทุกคนง่ายมากนะนักเรียนปลายทางง่ายมากนะครับร่วมกันตอบนะสกุลเงินของจีนนั่นก็คือกลุ่มที่5นั่นก็คือสกุลเงินอะไรเอ่ย
1: หยวนค่ะ
0: หยวนนั่นเองนะครับรับไป100คะแนนต่อไปสกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้กลุ่มที่2อะไรครับของเกาหลีใต
1: ้วอนครับ
0: วอนนั่นเองยอดเยี่ยมมากครับรับไป100คะแนนและสุดท้ายคำถามข้อนี้ง่ายมากๆใครยกธงก่อนคนนั้นได้ตอบเลยนักเรียนปลายทางร่วมกันตอบดังๆเลยนะสกุลเงินของอเมริกากลุ่มที่2ครับ
1: ดอลลาร์ครับ
0: ดอลลาร์นั่นเองนะครับ ยอดเยี่ยมมากครับอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวเราไปดูคะแนนกันเลยครับและนี่นะครับก็คือตารางสรุปคะแนนนะครับกลุ่มที่1ได้450กลุ่มที่2ได้400กลุ่มที่3ได้0กลุ่มที่4ได้0และกลุ่มที่5ได้450แสดงว่าเกมนี้มีผู้ชนะ2กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่5นั่นเองนะครับ

ต่อไปนะครับไหนลองตอบคำถามครูหน่อยสิครับว่าถ้าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมีประโยชน์อย่างครับเดี๋ยวครูจะให้เวลานักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางร่วมกันปรึกษาพูดคุยกันสักครู่ครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ตอบได้พูดคุยกันหรือเปล่าเอ่ยว่าการที่เราได้รู้จักสกุลเงินนั้นมีดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรเดี๋ยวเราไปฟังนะครับคำตอบของนักเรียนต้นทางกันดีกว่าครับเดี๋ยวขอเริ่มกลุ่มที่1เลยเป็นยังไงครับถ้าเรารู้จักแล้วเป็นยังไงเอ่ย
1: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องครับ
0: เวลาเราไปเที่ยวเราจะได้แลกเงินได้ถูกต้องยอดเยี่ยมมากครับต่อไปกลุ่มที่4ว่ายังไงครับ
2: ได้รู้ทำให้เราได้รู้จากสกุลเงินสำคัญสำคัญของโลกค
0: ่ะทำให้เราได้รู้จากสกุลสำคัญสำคัญของโลกใช่ไหมกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5
3: เราสามารถได้รู้จักการแลกเงินของประเทศอื่นได้ค
0: ่
3: ะ
0: เราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆใช่ไหมนักเรียนครับการที่เราได้รู้จักสกุลเงินต่างๆเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องรู้นะครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักใช่ไหมนักเรียนเราปลูกข้าวเป็นอาหารหลักปุ๊บเนี่ยแต่ว่าครูสมมุติว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเขาเป็นทะเลทรายเขาปลูกข้าวได้ไหมไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันหรือประเทศไทยเนี่ยไม่ค่อยมีน้ำมันแต่ประเทศซาอุดีอาระเบียเขามีน้ำมันดังนั้นเนี่ยเราจึงทำการค้าขายกันนะครับโดยใช้ธนบัตรหรือว่าใช้เงินนะครับที่เป็นที่ยอมรับของโลกเนี่ยทำการซื้อขายสินค้ากันนั่นเองเงินที่เขาใช้กันมากที่สุดในโลกนี้คือเงินอะไรนักเรียนจำได้ไหมดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับต่อไปนี่คือกิจกรรมใบงานนะครับเป็นกิจกรรมที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับดังนั้นให้นักเรียนนะครับหาเวลาช่วงว่างนะครับหรือว่าก่อนกลับบ้านช่วงพักกลางวันนะครับได้ทำใบงานที่6นะครับสกุลเงินในกลุ่มประเทศมหาอำนาจนั่นเองครับและนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่6นั่นเองนะครับกิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่ากิจกรรมขั้นสรุปหนูทำได้และนี่นะครับก็จะเป็นเกมสุดท้ายของพวกเรานะครับจะให้นักเรียนต้นทางนะครับร่วมกันจับคู่นะครับประเทศและสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย
4: พร
0: ้อมแล้วใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางสังเกตดูด้วยนะว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยขออภัยครับนักเรียนปลายทางสังเกตดูด้วยนะครับว่าเพื่อนต้นทางเนี่ยได้จับคู่ถูกหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วจับคู่ได้เลยครับ

นี่นะครับพวกเราก็ได้จับคู่กันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนต้นทางจับคู่ได้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปกันแบบรวดเร็วนะครับราชอาณาจักรปอนด์สเตอร์ลิงถูกต้องครับเข้าได้อินเดียรูเปียไปได้วอนเกาหลีใต้ไปได้ครับจีนหยวนไปได้ยูโรสหภาพยุโรปไปได้ครับสหภาพยุโรปและยูโรไปได้เอ๊ะธงประเทศอะไรเอ่ยญี่ปุ่นกับเยนไปได้ครับขยับเข้ามาเลยลูกหยวนและจีนไปได้ครับรูเบิลรัสเซียและรัสเซียไปได้ต่อไปสหราชอาณาจักรและปอนด์สเตอร์ลิงไปได้ครับเยนและญี่ปุ่นไปได้ต่อไปสหรัฐอเมริกานะครับกับดอลลาร์ไปได้เลยครับดอลลาร์สหรัฐกับธงชาติสหรัฐอเมริกาไปได้ครับและสุดท้ายวอ

และเกาหลีใต้นะครับยอดเยี่ยมมากครับนี่นะครับก็จะเป็นกิจกรรมสุดท้ายของพวกเรานะครับนั่นก็คือการจับคู่นั่นเองนักเรียนต้นทางก็ได้จับคู่กันถูกต้องเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับนักเรียนสิ่งที่ฉันทำได้นะครับให้ระบุสกุลเงินกลุ่มประเทศมหาอำนาจถ้านักเรียนระบุได้ครบ9ประเทศประเมินให้ตัวเองดีมากถ้าระบุยังไม่ครบ9ประเทศนะครับอาจจะได้7 8ประเทศพอใช้ครับและสุดท้ายไม่ทราบสักสกุลเลยไม่รู้เลยว่าสกุลเงินของประเทศมหาอำนาจเนี่ยคืออะไรบ้างให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากยกมือมีนะครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงและสุดท้ายใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงครับไม่มีนะครับต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนและศึกษากันเกี่ยวกับอัตราการเปรียบเทียบสกุลเงินในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านนั่นเองนะครับและชั่วโมงต่อไปนะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือ1ใบกิจกรรมที่1แบ่งงานกันทํานะครับกิจกรรมที่2นะครับปัญหาที่ค้นพบวิธีการแก้ไขปัญหาและกระดาษ A4 นะครับสุดท้ายอุปกรณ์ในการสืบค้นอินเทอร์เน็ตนะครับถ้าหากว่ามีนะครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางจะต้องเตรียมพร้อมนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เป้เป็ดน้อย
1: ตอนเป้เป้จอมซน
2: Oh.

Huh?

Mm-hmm.

พื่อนๆครับมีนาฬิกาอยู่3เรือนรู้ไหมครับว่านาฬิกาเรือนไหนที่เปเป้ทำเสียเฉลยนาฬิกาเรือนนี้เองครับที่เปเป้จอมซนทำเสีย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เป็ดน้อย
2: ตอนเงาของใครอะไรเอ่ย

เพื่อนๆครับมาช่วยกันดูซิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้าย

0: ไอ้ฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
8: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนละสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
1: ครู
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
6: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัว

0: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
1: เด็กๆขอออกมาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เป๊ะเป็ดน้อย
2: ตอนโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: Hehehehe

0: เปเป้เกม
1: เพื่อนๆครับมีใครรู้บ้างว่าโตขึ้นเปเป้อยากเป็นอะไรคุณหมอนักสเก็ตน้ำแข็งหรือนักดับเพลิงเฉลยโตขึ้นเปเป้อยากเป็นนักดับเพลิงครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: เจ็ดมหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
3: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
4: โอ้ยน้ำหรอ
1: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
4: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
1: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
2: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
0: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: เซฟตี้คิดส์เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ราพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าป่ะมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหลทาง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Safety Kit Stone ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกับหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ช้อนก่อนค่ะแม่ค่ะ
3: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้แล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
3: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะ

0: ใจไหมลูก
1: เข้าใจ
0: นะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปฐมาพรหานชันชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนหน้าภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มเวลา 17:30 นพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคหน้าศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ที่ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิและลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านทางแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายโสภณสารัมประธานรัฐสภาเป็นประธานจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไท้องค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างและนักศึกษาฝึกงานสวมเสื้อสีดำพร้อมหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกันณอาคารรัฐสภาโดยประธานรัฐสภากล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
0: จากนั้นประธานรัฐสภาค่ะได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามโดยนายโสพลได้ร่วมตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นรถเครนขึ้นไปตัดแต่งใบต้นตาลที่แห้งทิ้งด้วยพร้อมกับบอกว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่นำข้าราชการรัฐสภาร่วมเป็นจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงส่วนกิจกรรมในช่วงบ่ายค่ะจะมีการจัดกิจกรรมเสวนาสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยและในเวลา 15:00 นจะมีการปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
1: วันนี้ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยที่กองพลฐานราบที่11ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพลตรีสังกัดสร้อยคำผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11พร้อมกำลังพลร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพระภิกษุสงฆ์พร้อมประกอบพิธีไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าจำนวน3ตัวและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดินจากนั้นได้เดินทางไปยังอาคารมหาเจษฎาบดินทร์เพื่อประกอบพิธีถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการ

0: ด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศส่วนที่มณฑลฐานบกที่37จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยยาใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
1: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศร่วมศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมตลอดช่วงเข้าพรรษาสำหรับกิจกรรมในช่วงส่วนกลางนั้นอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตผ่านการเขียนคำปณิธานลงบนแผ่นโพและไปแขวนที่บนต้นไม้แห่งความดีพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาเพื่อนำเทียนพรรษาไปถวายยังพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนจัดกิจกรรมระหว่างวันที่24ถึง30กรกฎาคมตามบริบทของแต่ละพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึง
0: ประชาชนเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเช้าวันนี้ค่ะมีประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอาทิแม่ลูกคู่นี้ค่ะเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยทั้งโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากและโครงการช่วยเหลือผู้ต้องขัง
2: ทำเพื่อปวงประชาค่ะไม่ว่าโครงการสมเด็จพึ่งพายามยากหรือโครงการกฎหมายเพื่อสตรีที่แบบว่ามันทำเพื่อประชวงประชาทั้งหลายอะค่ะ
0: เช่นเดียวกับอดีตตำรวจตระเวนชายแดนผู้นี้นะคะที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงรายพร้อมกับครอบครัวรู้สึกปลื้มปิติที่ได้มีโอกาสเข้าถวายสักการะพระศพโดยซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประชาชนในการช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและดูแลประชาชนที่ประสบภัย
3: เวลาน้ำท่วมไฟไหม้อะไรเนี่ยครับแกก็เอาถุงของขวัญไปให้เอาอาหารอาจจะข้าวสารอาหารแห้งไปให้เขาก็บรรเทาความทุกข์ยากของชาวบ้านไปส่วนหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับแล้วโครงการอื่นๆก็ที่แกทำมันก็ดีทุกอย่างครับ
0: ทางนี้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ28กรกฎาคมไปจนถึงวันศุกร์ที่30กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังงดการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันและวันเสาร์ที่31กรกฎาคมเปิดเข้าถวายสักการะระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายพระศพ
1: วันนี้มีความคืบหน้าของคดีนะคะ

นิโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง NBT 2 HD ในวันอังคารที่28กรกฎาคม2569เวลา23:00 น.ถึง 1:00 น.

0: ลับมารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อนะคะมาดูความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางตำรวจก็เตรียมที่จะออกหมายเรียกเพิ่ม13คนโดยพบข้อมูลที่เชื่อมโยงเขาบอกว่าเป็นบิ๊กระดับสูง2คนนะคะยืนยันบอกว่ามีหลักฐานพัวพันอย่างชัดเจนค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ทางพนักงานสอบสวนค่ะจะออกหมายเรียกสอบปากคำเพิ่มอีก13คนก็มีทั้งกลุ่มข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพนักงานบริษัทเอกชนที่พบในขณะเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีที่ร่วมกระบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบซึ่งจากการสืบสวนเนี่ยก็พบนะคะว่าในจำนวนผู้ถูกออกหมายเรียกในครั้งนี้มีบุคคลระดับสูง2คนมีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มที่ปฏิบัติการภายในบ้านพักจังหวัดนนทบุรีโดยคณะพนักงานสอบสวนยืนยันนะคะว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีซึ่งทางพนักงานสอบสวนจะทยอยนัดผู้ถูกออกหมายเรียกทั้ง13คนเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและสอบปากคำภายในสัปดาห์นี้ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในมาตรา157กรณีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐร่วมกันปลอมเอกสารหรือว่าใช้เอกสารปลอมร่วมกันใช้หรือว่าสนับสนุนให้มีการทุจริตในการสอบคัดเลือกร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดหรือร่วมกันกระทำความผิดหากไม่มาตามนัดจะออกหมายเรียกครั้งที่2ตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่ข้อมูลจากชุดพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุนะคะว่าการขยายผลครั้งนี้มีพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงบุคคลระดับสูง2คนอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งยังสอดคล้องกับคำให้การของดร.วินผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมก่อนหน้านี้ซึ่งให้การซัดทอดบอกว่ามีบุคคลระดับสูงเป็นผู้บงการและอยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริตการสอบทางนี้พนักงานสอบสวนจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อที่จะสรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการไต่สวนพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภายในสิ้นเดือนนี้ตามกรอบเวลาที่กำหนดขณะเดียวกันนะคะทางคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของปปช.ก็จะประชุมติดตามความคืบหน้าของคดีโดยมีตำรวจในฐานะผู้ช่วยคณะไต่สวนเข้าร่วมประชุมเพื่อประสานข้อมูลแล้วก็เร่งรัดการดำเนินคดีด้วย
1: มาดูประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลระบุว่าเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นอาจมีกลุ่มผลประโยชน์สิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนการก่อเหตุรัฐบาลต้องจริงจังกับการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายนี้อย่างเด็ดขาดนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผู้ก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเน้นย้ำให้ฝ่ายที่รับผิดชอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้โดยเร็วและต้องประเมินสถานการณ์เพื่อหาทางหยุดยั้งไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขณะที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลให้การพูดคุยต้องยืดเยื้อออกไปบ้างเล็กน้อยเนื่องจากในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการพูดคุยแต่รัฐบาลยังคงยึดมั่นในการพูดคุยซึ่งเป็นแนวทางนำไปสู่สันติสุขยืนโดยต้องดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ก็ต้องมาอย่ามองข้ามเรื่องภัยแทรกซ้อนหรืออาชญากรรมอื่นอย่างเช่นยาเสพติดน้ำมันเถื่อนหรือว่าสินค้าหนีภาษีเพราะกลุ่มผลประโยชน์เหล่านี้อาจมีส่วนไม่ต้องการให้เหตุการณ์สงบลงและอาจเชื่อมโยงเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการก่อเหตุซึ่งรัฐบาลจะต้องปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายเหล่านี้อย่างจริงจัง
2: เพราะจังหวัดที่เกิดเหตุอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นจังหวัดที่เราเห็นว่ามันมีการ

0: ายาเสพติดที่ถูกจับในจำนวนไม่น้อยแล้วประเทศที่ติดกับชายแดนของเราก็เพ่งเล็งอยู่มากการค้าของเถื่อนน้ำมันเถื่อนเรื่องอื่นก็มีผลประโยชน์อยู่เยอะเพราะนั้นต้องดำเนินการทุกอย่างที่มันผิดกฎหมายนะครับเป็นผลร้ายกับประชาชนที่อย่างจริงจังนะครับ
1: สิ่งที่กฎหมายเราถือเป็นเงินทุนที่เอามาใช้ก่อเหต
0: ุอันนี้ผมไม่อยากจะไปประเมินได้นะครับก็ต้องฝ่ายที่ดูแลในเรื่องความสงบและการข่าวก็ต้องดูแลคือไม่อยากให้ไปละทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่กฎหมายผิดกฎหมายนั้นเป็นควรที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการให้มันเอามาดำเนินการให้ตามกฎหมายให้ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงต่อเนื่องกันก็ได้ครับ
2: นอกจากนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮายังย้ำนะคะว่าในส่วนของรัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานได้เพียง 5-6 เดือนยืนยันว่าให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกำลังเร่งดำเนินการอยู่โดยการประชุมของคณะผู้แทนพิเศษที่มีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานหากมีสถานการณ์เร่งด่วนก็สามารถเรียกประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์ได้ทันทีแต่เชื่อมั่นว่าหากทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนให้ความร่วมมือสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
3: ด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะมีการสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้หลังจากที่ไปพบเบาะแสกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงค่ะมีการประชุมวางแผนเตรียมโจมตีทำให้ทางฝ่ายความมั่นคงจังหวัดยะลาต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำหน่วยความมั่นคงจังหวัดยะลาได้เฝ้าระวังการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมยกระดับมาตรการความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการตามข้อสั่งการของพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ที่เน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยลงพื้นที่ตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการอย่างจริงจังหลังจากที่มีการข่าวแจ้งบอกว่าวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลตามหมายจับ8หมายค่ะไปพบปะกับสมาชิกกลุ่มขบวนการที่ผ่านการฝึกชั้นยุทธวิธี 7-8 คนที่บ้านเตี้ยตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาซึ่งก็คาดว่าเข้ามาสั่งการแล้วก็เตรียมการก่อเหตุนอกจากนี้ก็ยังได้รับรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง 5-6 คนเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่บริเวณเนินแดงซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่หมู่ที่1และหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตเข้ามาประชุมวางแผนสร้างสถานการณ์ในช่วงวันสำคัญเชิงสัญลักษณ์ประกอบกับพื้นที่รอยต่อของทั้ง2อำเภอค่ะเพิ่งจะมีเหตุลอบยิงพนักงานทำถนนเสียชีวิตโดยข้อมูลในเชิงลึกระบุนะคะว่าแกนนำกลุ่มก่อเหตุสั่งการให้เร่งรัดการก่อเหตุมุ่งเป้าไปยังเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่ชุดลาดตระเวนเส้นทางและชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ชุดรักษาความปลอดภัยครูและชุดรปภ.งานกิจกรรมต่างๆรวมถึงกำลังพลที่เดินทางใช้เส้นทางเดิมและเวลาเดิมอยู่เป็นประจำในความมั่นคงค่ะจึงสั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่บนของอำเภอทานโตรวมถึงพื้นที่ช่วมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที
2: ่เช่นเดียวกับเรื่องการทำงานของกองทัพเรือนะคะก็ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าทางกองทัพเรือได้ยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยในทุกมิติโดยเพิ่มการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทั้งทางทะเลและพื้นที่สำคัญเสริมการรักษาความปลอดภัยท่าเรือและที่ตั้งหน่วยเตรียมความพร้อมกำลังทางเรือและชุดแพทย์ให้สามารถสนับสนุนได้ทันทีรวมถึงเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมพื้นที่จัดตั้งจุดตรวจซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันยังให้ความสำคัญสูงสุดในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มการเฝ้าระวังพื้นที่ชุมชนและฐานสถานที่สำคัญรวมถึงสนับสนุนการติดตามผู้กระทำความผิดและการป้องกันเหตุความไม่สงบอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางด้านผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้กำชับทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลขวัญและกำลังใจของกำลังพลแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรก
3: ไปดูคดีเรื่องการจัดระเบียบของสถาน

0: ิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใหญ่ดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่

0: เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะครับคุณปู่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่อื้อไปกันเถอะ
2: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
1: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
3: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
1: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของขวักไขว่ไปทั้งถนน
3: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
1: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายมหาราช
3: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับนั่นเรือของใครหรอ
4: กรมหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากรุงท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
1: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
4: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
3: ดูสิพี่เขาอินน่าดู
1: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
3: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
1: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย์
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้เรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลค่ะเด็กๆคะคราวที่แล้วนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
3: เครื่องดนตรี
2: ใช่ไหมคะประเภทของเครื่อง

0: ดนตรีเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะ
1: ไทย
0: เครื่องดนตรีไทยนั่นเองครูก็ฝากกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำใช่ไหมคะปลายทางก็น่าจะทำเรียบร้อยแล้วนะคะและในวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้เรื่องของจังหวะดนตรีนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของจังหวะกันนะคะว่าจังหวะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะก็คือ1 นะคะเด็กๆจะต้องบอกความแตกต่างของจังหวะนะคะว่าจังหวะเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแล้วก็ความแตกต่างกันอย่างไรนะคะและ2ค่ะปฏิบัติการปรบมือนะคะตามรูปภาพหรือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนจังหวะการเคาะนั่นเองค่ะและ3ค่ะเห็นความสำคัญของการนำจังหวะไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่เด็กๆของครูวันนี้นะคะจะต้องเรียนรู้การเด็กๆคิดว่าทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้ทำได้นะคะยากไหมคะ
1: ไม
0: ่ยากนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูนะคะเรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะเด็กๆคะเด็กๆนั่งตัวตรงไหนลองปรบมือให้ครูฟังหน่อยค่ะปรบมือแบบนี้เป็นจังหวะไหมคะ
1: เป็น
0: ไหมคะเป็นไหมคะเขาเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมคะไม่เป็นจังหวะแล้วปรบมืออย่างไรให้เป็นจังหวะคะไหนลองปรบมือสิคะไปทางด้วยค่ะแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะไหมคะทำไมถึงเป็นจังหวะคะ
1: เพราะว่า
0: พร้อมกันแล้วเท่ากันไหมคะ
1: เท
0: ่ากันนะคะอันนี้ก็คือเป็นจังหวะนั่นเองอย่างแรกเลยที่เด็กปรบมือเนี่ยก็คือไม่เป็นจังหวะใช่ไหมคะเราปรบมือแบบนี้ก็คือไม่เป็นจังหวะแต่ถ้ามีการปรบมือเท่ากันแต่ละช่วงเท่ากันแบบนี้เรียกว่าเป็นจังหวะใช่ไหมคะไหนลองทดสอบเด็กๆร้องเพลงช้างได้ไหมคะเราลองร้องเพลงช้างพร้อมกันนะคะปลายทางด้วยนะคะร้องเพลงช้างพร้อมกันแล้วก็ปรบมือตามจังหวะลองนะคะ3 4

0: แบบนี้นะคะเรียกว่าปรบมือเป็นจังหวะไหมใช่ค่ะเราปรบมือตามจังหวะของเพลงนั่นเองแล้วเพลงนี้เป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็วคะ
1: ช้า
0: เพลงช้างเมื่อสักครู่นี้เด็กๆปรบมือเป็นจังหวะช้าหรือเร็
1: ว
0: เร็วนะคะก็คือเป็นจังหวะเร็วนั่นเองนะคะเด็กๆจะต้องปรบมือจังหวะให้เข้ากับบทเพลงนั่นเองนะคะอ้าววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความหมายของจังหวะของเราคืออะไรนะคะวันนี้เด็กๆทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องของจังหวะนั่นเองนะคะจังหวะคือเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะไปทางด้วยค่ะ3 4
1: การจังหวะ

0: เด็กๆคะเห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าการปรบมือตามจังหวะเนี่ยนะคะจังหวะจะต้องเป็นยังไงเคลื่อนที่เป็นไงคะสม่ำเสมอเท่ากันเห็นไหมคะเวลาเด็กๆปรบมือตามจังหวะเราเว้นช่วงเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะแต่ถ้าปรบไปเลยแบบนี้เท่ากันไหมคะไม่เท่าเรียกว่าไม่ใช่จังหวะนะคะเป็นการเคลื่อนที่ที่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็จะกำหนดไว้นะคะว่ามีอัตราจังหวะที่เป็นยังไงช้าแล้วก็เร็วนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะจังหวะของเพลงไทยกันบ้างนะคะจังหวะของเพลงไทยนะคะเราจะแบ่งได้ทั้งหมด3ประเภทนั่นเองนะคะ1เลยคืออะไรคะท่านจังหวะเอาเสียงพร้อมกันอีกครั้งค่ะ
1: จังหวะสามัญ
0: จังหวะสามัญสอง
1: จังหวะชิง
0: อีกครั้งค่ะ
1: จังหวะชิง
0: จังหวะชิงนะคะและ

0: 3ค่ะ
1: จังหวะหน้าทับ
0: จังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะนั่นก็คือจังหวะสามัญนะคะจังหวะชิงและจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะสามัญเป็นอย่างไรนะคะอัตราจังหวะสามัญนะคะจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะ1คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้านะคะเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ3ชั้นนั่นเองนะคะต่อไปจังหวะปานกลางนะคะจังหวะปานกลางเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นนะคะและจังหวะเร็วเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นคะ
1: ช
0: ั้นเดียวนั่นเองนะคะจังหวะสามัญนะคะจะแยกออกเป็น3ประเภทนั่นเองนะคะก็จะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะเราจะไม่เรียก1ชั้นนะคะเราจะเรียกว่าชั้นเดียวชั้นเดียวคือช้าหรือเร็วคะช้าหรือเร็วคะ
1: เร
0: ็วเมื่อสักครู่นี้เด็กๆร้องเพลงช้างไปทราบหรือยังว่าเป็นอัตราจังหวะกี่ชั้นกี่ชั้นคะถูกต้องค่ะเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูอัตราจังหวะ3ชั้นกันบ้างวันนี้คุณครูมีตารางนะคะเป็นตารางโน้ตนะคะที่บันทึกของเพลงไทยนะคะคุณครูนำชิงกับฉับเด็กๆรู้จักชิงไหมคะ
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ักไหมคะรู้จักนะคะชิงนะคะแล้วก็ฉับนั่นเองนะคะนำมาใส่ในห้องของโน้ตเพลงมีทั้งหมดกี่ห้องคะแต่ละช่องมีทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องคะลองนับสิคะปลายทางด้วยค่ะลองนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8มีทั้งหมดกี่ห้องคะ8ห้องนะคะโดยชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ2กับเท่าไหร่คะ6นะคะฉับอยู่ห้องที่4กับ8นั่นเองนะคะทีนี้อัตราจังหวะ3ชั้นเด็กๆดูนะชิงกับฉับนะคะห่างไหมคะช่วงระยะห่างไหมคะห่างนะคะทีนี้เรามาดู2ชั้นกันบ้างเป็นยังไงคะถี่ขึ้นไหมคะ
1: ถ
0: ี่ขึ้นแสดงว่าอัตราจังหวะเพิ่มขึ้นไหมคะเพิ่มขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะคะชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ1 3 5 7และฉับค่ะ
1: 2
0: 4
1: 6
0: และ8เอาไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะชิงฉับชิงฉับ
1: ชิงฉับชิงฉับ
0: แบบนี้เด็กๆท่องได้แสดงว่าเด็กๆจะต้องใช้เครื่องดนตรีตีได้ไหมคะทีนี้ตีได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูชั้นเดียวกันบ้างแล้วถ้าชั้นเดียวเด็กคิดว่าจะถี่กว่านี้ไหมคะมีความถี่ไหมคะลองดูนะคะทั้งชิงและฉับอยู่ในห้องเดียวเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองดูสิคะไหนลองท่องให้ครูฟังหน่อยได้ไหมคะลองค่ะ3 4ชิงฉับ
1: ชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉ
0: ับ โอ้โหเร็วมากมากเลยถ้าคุณครูบอกว่าชั้นเดียวแต่ช้าลงนิดหนึ่งได้ไหมคะได้เพราะว่าขึ้นอยู่กับการบรรเลงเพลงด้วยนะคะลอง3 4ชิงฉับชิงฉับชิง
1: ฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉับชิงฉ
0: ับแล้วถ้าเราจะปรบมือเราจะปรบมือตรงคำว่าชิงหรือฉับ
1: ฉ
0: ับชิงหรือฉับคะ
1: ฉ
0: ับ ไปทางชิงหรือฉับคะ
1: ฉ
0: ับถูกต้องเราจะปรบมือตรงคำว่าฉับไหนลองทดสอบปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะพร้อม3 4ชิงฉับชิงฉับชิงเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยไปทางด้วยนะคะเด็กๆคะและนี่นะคะก็คือจังหวะอะไรคะเขาเรียกจังหวะอะไรสา

0: สาอะไรสามัญนั่นเองนะคะจังหวะสามัญมีกี่อัตราคะ
1: สาม
0: สามอัตรามีอะไรบ้างสามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวสามชั้นเป็นยังไงเป็นจังหวะที่เป็นยังไงคะสามชั้น
1: ช้า
0: สองชั้น
1: ปานกลาง
0: ชั้นเดียว
1: เร
0: ็วนั่นเองนะคะอ่ะเด็กๆคะเรามาฝึกปรบมือตามจังหวะกันนะคะเด็กๆนั่งตัวตรงเรามาฝึกปรบมือตามจังหวะนะคะโดยครูจะกำหนดไว้ว่าถ้าชิงให้ปรบตักถ้าฉับให้ปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือชิงปรบตักฉับปรบมือได้ไหมคะทุกคนนั่งตัวตรงนะคะเด็กขยับนะคะเดี๋ยวเราจะปรบตักแล้วก็ปรบมือไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรื่องของจังหวะกันนะคะโดยเราจะเริ่มนะคะเด็กๆดูสัญลักษณ์ที่ครูนำมานะคะคือเครื่องหมายบวกกับลบถ้าบวกเป็นอะไรคะชิงลบเป็นฉับบวกเป็นชิงลบเป็นฉับคุณครูจะนับเป็นห้องเช่น1 2ห้องที่2คืออะไรคะชิงใช่ไหมคะคุณครูนับให้นะคะ1 2 3 4 4คืออะไรคะฉับฉับปรบอะไรคะปรบมืออ่ะเอาใหม่นะคะนั่งตัวตรงตอนนี้เรากำลังปฏิบัติอัตราจังหวะกี่ชั้นคะกี่ชั้นคะ3ชั้นพร้อมนะคะคุณครูจะนับห้องเพลงให้นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้เข้าใจไหมคะถ้าเด็กตีมีเครื่องดนตรีนะคะตีชิงชิงกับฉับนะคะเด็กๆก็จะรู้แล้วว่าถ้าปบตักคือชิงฉับคือปบมืออ่ะทีนี้ให้เด็กๆทุกคนนับไปด้วยพร้อมๆกับครูเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: 1
1: 2 3 4 5 6
0: 7 8เก่งมากเลยนะคะต่อไปทีนี้3ชั้นได้แล้วต่อไปกี่ชั้นคะสองชั้นดูนะคะสองชั้นคือตามห้องเลยนะคะ1 2 3 4เรียงเลยนะคะพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 78อันนี้คือกี่ชั้นคะ
1: 2
0: ชั้นต่อไปชั้นเดียวกันบ้างนะคะชั้นเดียวชิงกับฉับจะอยู่ในห้องเดียวกันเลยใช่ไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะทำพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 67 8 1 2 3 4 5 6 7 8หยุดเราจะไม่แถมเราจะไม่มีแถมนะคะเวลานับห้องเพลงมีทั้งหมดกี่ห้อง8ห้องเมื่อสักครู่นี้ไป90แล้วใช่ไหมคะมีทั้งหมด8ห้องแต่เวลาเด็กๆนับจะต้องนับให้จังหวะที่เท่ากันนะคะไม่ใช่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แบบนี้ได้ไหมคะไม่ได้นะคะแต่ละจังหวัดจะต้องเท่ากันขออีก1รอบชั้นเดียวค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ขออีก1รอบเดี๋ยวกลุ่มไหนแถมคุณครูจะให้

0: ออกมาด้านหน้าถ้านับ8แปลว่าจะต้องหยุดใช่ไหมคะเราจะนับ2รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็จบเข้าใจไหมคะพร้อมให้ทุกคนมีสตินะคะนั่งตัวตรงพร้อมค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5
1: 6 7
0: 8เก่งมากเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไหมคะเด็กๆก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนะคะทั้ง3อัตราจังหวะเลยนั่นก็คือ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทที่2กันบ้างนั่นคือจังหวะจังหวะอะไรคะจังหวะฉิ่งนั่นเองนะคะ1คือจังหวะสามัญ2คือจังหวะฉิ่งนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่าจังหวะฉิ่งเป็นอย่างไรนะคะจังหวะฉิ่งนะคะเป็นการตีฉิ่งที่เป็นฉิ่งเฉพาะนะคะเราจะไม่ได้ตีแค่ฉิ่งฉับอย่างเดียวนะคะบางเพลงจะกำหนดไว้นะคะว่าเราจะตีฉิ่งอย่างเดียวทั้งเพลงนะคะจะไม่มีฉับเลยนะคะแล้วก็บางเพลงก็อาจจะตีฉิ่งฉิ่งฉับนะคะเขาก็จะตีฉิ่งฉิ่งฉับนั่นเองนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะวันนี้คุณครูนำเครื่องดนตรีมานะคะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆลองดูนะคะที่คุณครูนำมานะคะก็คือชิงนั่นเองนะคะเราจะมาดูกันว่าจังหวะชิงถ้าเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะเราก็จะตีชิงแล้วก็ฉับใช่ไหมคะชิงฉับเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นจังหวะสามัญใช่ไหมคะทั้ง3อัตราแต่จังหวะฉิ่งนะคะจะเป็นจังหวะฉิ่งที่เป็นจังหวะฉิ่งพิเศษนั่นก็คือจะตีฉิ่งตลอดทั้งเพลงเช่นเพลงสาธุการนั่นเองค่ะหนึ่งครูจะตีให้ดูนะคะแบบนี้นะคะก็คือจะเป็นชิงอย่างเดียวตลอดทั้งเพลงหรือจะเป็นการตีชิงชิงฉับนะคะจะเป็นเพลงที่มีสำเนียงจีนนะคะแล้วก็จะตีชิง

0: ถ้าตีแบบนี้เป็นเพลงสำเนียงอะไรคะ
1: จีน
0: จีนนะคะชิงชิงฉับหรือว่าชิงอย่างเดียวหรือฉับอย่างเดียวก็มีอันนี้เป็นลักษณะของชิงพิเศษนั่นเองนะคะเป็นจังหวะชิงนะคะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีตัวอย่างการบรรเลงเพลงนะคะเป็นการบรรเลงเพลงอะไรแล้วก็เป็นจังหวะอย่างไรเดี๋ยวให้เด็กๆได้สังเกตดูนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไปชมไหมคะ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

วันนี้นะคะคุณจะต้องขอขอบคุณนะคะสื่อวิดิทัศน์นะคะการบรรเลงเพลงสาธุการนะคะโดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะมีอัตราจังหวะเป็นอย่างไรคะเขาใช้จังหวะอะไรคะและสังเกตดูไหมคะใช่แล้วค่ะใช้อะไรคะชิงตลอดทั้งเพลงนั่นเองค่ะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสาธุการนะคะเราจะใช้จังหวะชิงนะคะเป็นชิงตลอดทั้งเพลงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ชมกันนะคะต่อไปจังหวะสุดท้ายประเภทสุดท้ายนั่นก็คือจังหวะอะไรคะจังหวะหน้าทับนั่นเองจังหวะหน้าทับเป็นอย่างไรนะคะจังหวะหน้าทับนะคะ เป็นการนับจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะคะนั่นก็คือเป็นการเรียนเสียงมาจากทับนั่นเองนะคะเป็นเครื่องกำหนดจังหวะหน้าทับจะใช้บรรเลงนะคะก็คือเป็นเครื่องดนตรีได้แก่มีอะไรบ้างตะโพนเป็นพวกกลองต่างๆนั่นเองนะคะตะโพนกองแขกสองหน้าโทนรำมนานะคะเราจะใช้หน้าทับนะคะเขาเรียกว่าหน้าทับนั่นเองนะคะเป็นการบอกว่า เป็นหน้าทับอะไรนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีที่เป็นประเภทกลองนั่นเองนะคะเช่นคุณครูยกตัวอย่างนะคะ เพลงลาวดวงเดือนนะคะเพลงลาวดวงเดือนก็จะใช้หน้าทับลาวนะคะเด็กๆก็ต้องเรียนรู้หน้าทับแล้วค่ะว่าหน้าทับลาวเนี่ยเขามีวิธีตีอย่างไรนั่นเองนะคะอันนี้คือเป็นการกำหนดหน้าทับของแต่ละเพลงนั่นเองนะคะคุณครูมีตัวอย่างหน้าทับลาวมาให้เด็กๆได้ลองท่องดูง่ายมากๆเลยนะคะหน้าทับลาวนะคะเราจะใช้เครื่องดนตรีนะคะนั่นก็คือกองแขกนั่นเองนะคะในการกำหนดหน้าทับนะคะโดยคำว่าติงคำว่าโจ๊ะติงอันนี้เป็นการเรียนเสียงของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะโดยจะกำหนดไว้ระหว่างตัวเมียกับตัวผู้นะคะว่าติงคืออะไรโจ๊ะคืออะไรนะคะถังคืออะไรนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูท่องก่อนแล้วก็เด็กๆท่องตามนะคะลองดูนะคะอันนี้เป็นหน้าทับอะไรคะหน้าทับอะไรคะจะใช้กับเพลงที่มีสำเนียงลาวนั่นเองนะคะติงโจ้ติงติงติงถังติงถังอีกครั้งนะคะติงโจ้ติงติงติงถังติงถังพร้อมกันค่ะ3 4ติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังได้ไหมคะพอได้ไหมคะขออีกหนึ่งรอบ3 4ติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังหน้าทับลาวนะคะกำหนดไว้ว่าเราจะใช้จังหวะ2ชั้นคุณครูลองยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตีฉิ่งไปด้วยนะคะติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังเด็กๆลองปรบมือนะคะตามจังหวะนั่นก็คือฉิ่งให้ปรบอะไรคะฉิ่งให้ปรบตากฉับให้ปรบมือพร้อมกับครูเลยนะคะพร้อมกับท่องหน้าทับไปด้วยนะคะ3 4ติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังติงโจ้ติงติงติงถังติงถังได้ไหมคะได้แล้วนะคะขออีกหนึ่งรอบไม่ได้ยินเสียงหน้าทับเลยเดี๋ยวจะดูว่ากลุ่มไหน

0: นะคะไม่ออกเสียงปลายทางด้วยนะคะพร้อมกันเลยนะคะ3 4ติงโจ๊ติงถังติงถังติงติงโจ๊ติงโจ๊เก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะและนี่นะคะก็คือจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆที่จะต้องเรียนรู้กันนะคะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้อะไรบ้างคะจังหวะใช่ไหมคะทั้ง3ประเภทเลยนั่นก็คือมีจังหวะอะไรบ้างจังหวะสามัญนะคะจังหวะสามัญมีอัตราจังหวะมีอะไรบ้างคะมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่2คือจังหวะชิงใช่แล้วนะคะจังหวะชิงและ3คือจังหวะหน้าทับที่เด็กฝึกไปลองท่องไปคือจังหวะอะไรคะหน้าทับแล้วคะหน้าทับอะไรคะ
1: ลาว
0: หน้าทับลาวนั่นเองนะคะอ่ะวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเด็กๆก็แบ่งกลุ่มนะคะให้ปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาฝึกปฏิบัตินะคะหน้าทับกับจังหวะสามัญนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหน้าทับเดี๋ยวเราเอาไว้คราวหน้าดีกว่านะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาเฉพาะจังหวะสามัญอย่างเดียวก่อนนะคะจังหวะสามัญนะคะมีอะไรบ้างมี3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวโดยเราฝึกแบบไหนคะการปรบมือและปรบตักนะคะปรบตักให้จังหวะอะไรคะชิงปรบมือให้จังหวะฉับทั้ง3อัตราเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมแล้วก็ให้เด็กๆนะคะฝึกเรื่องของการปฏิบัติด้วยนะคะเมื่อแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นนะคะอัตราจังหวะสามัญให้เด็กๆนะคะโดยให้เด็กๆจำแล้วก็ทดสอบปฏิบัตินะคะเด็กๆลองทบทวนอีกหนึ่งรอบอัตราจังหวะนะคะการฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะ3ชั้นชิงอยู่ห้องที่เท่าไหร่คะ
1: 2
0: กับ6ใช่ไหมคะ2 6ฉับละคะ4 8ทบทวนอีกหนึ่งรอบ3 4 1 2 3ห้าหนึ่ง
1: สองสามส
0: ี่ห
1: ้
0: า
1: หกเจ
0: ็ดต่อไปสองชั้นพร้อมนะคะสามสี่สองสามสี่ห้า
1: หกเจ็ดแปด
0: หนึ่ง
1: สองสามสี่ห้าหกเจ
0: ็
1: ดแปด
0: ต่อไปชั้นเดียวกันบ้างค่ะสามสี่หนึ่งสองเด็กๆคะแป๊บหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับใช่ไหมคะหนึ่งสองถ้าเป็นชั้นเดียวนะคะเพราะว่าฉับเนี่ยเราจะนับตามห้องเลยนะคะพร้อมนะคะสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะนับนะคะกี่รอบคะ2รอบนะคะ2บรรทัดนั่นเองนะคะทวนอีก1ครั้งเวลามาทดสอบมานำเสนอด้านหน้านะคะปลายทางด้วยนะคะเราจะนับนะคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวต่อกันเลยแบบไหนนะคะทดสอบ3ชั้นก่อนนะคะอย่างละ2นะคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 45 6 7 8 1 2 3 4 5 6
1: 7
0: ต่อไป2ชั้น1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 อันนี้ชั้นเดียว3 4 5

7 8 1 2 3 4 5 6 7 8เราจะนับต่อเนื่องแบบนี้แล้วเราจะขยับจังหวะเองพอได้ไหมคะพอได้นะคะอ้าวให้เด็กๆทุกคนนะคะในช่วงนี้เราจะมาทำกิจกรรมกันนั่นก็คือฝึกปฏิบัติการปรบมือนะคะทั้ง3อัตราจังหวะค่ะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: รบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งโอเคนะคะอ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับการฝึกนะคะปฏิบัติใช่ไหมคะการปรบมือตามจังหวะนั่นเองนะคะมีอัตราจังหวะอะไรบ้างคะ3ชั้น2ชั้นแล้วก
1: ็
0: ชั้นเดียวอ่ะคุณครูทดสอบนิดหนึ่งนะคะขอกลุ่มไหนดีเลขที่ออกกลุ่มที่2กลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่2มาด้านหน้าเลยค่ะยืนเรียงเลยนะคะขยับมาค่ะเพื่อนๆปรบมือให้กำลังใจกลุ่ม2ด้วยนะคะพร้อมไหมคะกลุ่มที่2 3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวลองนะคะปรบตากแล้วก็ปรบมือนะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะดูด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางสังเกตดูนะคะต้นทางด้วยนะคะว่าการฝึกปฏิบัติปรบมือเนี่ยนะคะเราปรบแบบไหนนะคะลองดูว่าเพื่อนเนี่ยปฏิบัติถูกต้องหรือไม่นะคะพร้อมไหมคะขอ3ชั้นก่อนค่ะ3ชั้นอย่างเดียวนะคะพร้อมค่ะ3 4
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะขออีก1รอบค่ะนับช้ากว่านี้ได้ไหมคะพร้อมนะคะ3 4 1 2 3 4
1: 5 6 7 8
0: 1
1: 2 3 4
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไป2ชั้นค่ะ2ชั้นนะคะ3 4 1
1: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขออีกครั้งนึงค่ะ2ชั้นค่ะ3 4

0: ต่อไปชั้นเดียวค่ะพร้อมนะคะ3 4 1 2เอาใหม่ค่ะอีกครั้งหนึ่งเราจะนับตรงคำว่าฉับเป็น1นะคะพร้อมนะคะ3 4 1
1: 2
0: ถูกต้องไหมคะทีนี้ให้ต้นทางและปลายทางนะคะปฏิบัติไปพร้อมกับกลุ่มที่2ของเราเลยนะคะนั่งตัวตรงค่ะพร้อมกันนะคะเริ่มจาก3ชั้นค่ะนับไปพร้อมกันเลยนะคะ3 4 1 2 3 4 5 6
1: 7

0: ต่อไปชั้นเดียวค่ะ3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะปรบมือให้กับทุกคนเลยนะคะปรบมือให้กับกลุ่ม2ด้วยค่ะอ่ะเชิญนั่งกี้ค่ะอ่ะเป็นอย่างไรบ้างคะอัตราจังหวะทั้ง3อัตราเลยใช่ไหมคะมีอะไรบ้าง3ชั้น2ชั้นแล้วก็ชั้นเดียวนะคะวันนี้เรื่องของจังหวะนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือ1คือจังหวะสามัญนะคะ2คือจังหวะอะไรคะ2คือจังหวะชิงถูกต้องค่ะและ3คือจังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะจำจังหวะหน้าทับได้ไหมคะหน้าทับอะไรคะหน้าทับลาวนั่นเองนะคะที่เราได้ท่องกันไปนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ทั้ง3ประเภทเลยนะคะวันนี้และในครั้งต่อไปนะคะเราจะมาสนุกกับตัวโน้ตกันนะคะคราวที่แล้วนะคะเรื่องของเครื่องดนตรีใช่ไหมคะครั้งนี้เรื่องของจังหวะและครั้งต่อไปค่ะเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเราจะมาเรียนรู้กันนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นั่นเป็นทั้งหมดทั้งความครบขอบคุณครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับเจ็ดมหัศจรรย์นะว่าเจ็ดมหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่าเจ็ดมหัศจรรย์จะทำอันตราย
2: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
1: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนีเจ็ดมหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
1: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
1: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับสี่จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได
5: ้ย้อยเย
2: ้หัวแหลม
5: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
7: นับสี่
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
5: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงแรงแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุนหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
2: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: พลัง7มหัศ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Good morning, teachers and students who are watching on your TV right now. Welcome to English class, Pathom 4 with me. My name is Warawut Sosai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: Are you all right? I'm glad to hear that. So how about teachers and students from the other school? How are you today? Okay, I'm glad to hear that you're fine too. So welcome to our English class. Let's have a look at our topic for today. Can you read? What about our topic? นักเรียนลองอ่านครูฟังหน่อยสิครับ Very good. Sports day.
1: Sports day.
0: Sports day.
1: Sports day.
0: So, do you know about sports day? เด็กๆรู้จัก sports day ไหมเอ่ยแปลว่าอะไรครับ
2: วันกีฬาสีครับ
0: ปรบมือให้เบลเล่หน่อยลูกแปลว่าวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเราสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า sports day.So, can you give me some examples of the sports that you know when we are going to play on sports day? เด็กๆลองบอกก่อนนะครับว่ากีฬานะครับหรือว่าเกมที่เราเล่นกันในวันกีฬาสีเนี่ยมีอะไรบ้างโอเค
2: ฟุตบอล
0: ฟุตบอล very good ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ and what elseภูมิกิจ
2: บาสเกตบอล
0: บาสเกตบอล very good ก็คือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองมีอย่างอื่นอีกไหมโอเคมะลิ
2: วอลเลย์บอล
0: วอลเลย์บอล very good ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลโอเคโปรดป้าน
2: Badminton, ครับ
0: Badminton, very good. Okay, this is a sports that you told me that you are playing on sports day. Okay, กีฬาที่เด็กๆยกตัวอย่างให้ครูเมื่อสักครู่ก็เป็นกีฬาส่วนหนึ่งที่เราเล่นในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในวันนี้นะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะครับเขาบอกว่าข้อ1 นะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายนะครับคำศัพท์และประโยคเกี่ยวกับกีฬาสีและเกมได้2นักเรียนนะฮะสามารถถามและตอบให้ข้อมูลเกี่ยวกับสีที่ต้องการกีฬาที่ต้องการเล่นได้ขอโทษนะฮะเอาใหม่นะถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬาที่นักเรียนต้องการเล่นได้แสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬาและเกมต่างๆรวมถึงเด็กๆจะต้องถามตอบนะครับกีฬานะฮะที่นักเรียนต้องการเล่นได้ในวันกีฬาสีนะครับโอเค let's have a look at our vocabulary โอเค the first sport นะครับ look at the picture can you tell me what sport is it
1: football
0: อะไรลูก
1: football
0: นะครับ football ก็คือกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะครับ do you like to play football on sports day
1: yes
0: เยอะเลยนะครับครูอ่านถามว่าเด็กๆชอบเล่นฟุตบอลในวันกีฬาสีไหมโอเคนะฮะ next what sport is it
1: volleyball
0: very good could you please pronounce after me volleyball
1: volleyball
0: Volleyball.
1: Volleyball.
0: นะครับตัว V นะจะต้องออกเสียง V เอาใหม่ลูก V Volleyball.
1: Volleyball.
0: แปลว่ากีฬาอะไรครับ
1: Volleyball.
0: Who likes to play volleyball on sports day? โอเคเยอะเลยนะฮะทีนี้กีฬาเด็กๆเราบอกขวัญหน่อยสิครับว่า Volleyball เนี่ยนะครับเขาจะเล่นกันเป็นทีมถูกต้องไหมทีมละกี่คนประมาณ Very good ประมาณ6 players นะครับหรือประมาณทีมละ6คนนั่นเองนะครับนะแล้วเขาก็ตีลูกนะครับ over the net นะก็คือตีลูกเป็นไงครับข้ามอะไรครับ
3: ข้าม
0: เน็ตลงไปนะครับเรารู้ได้ไงว่าทีมนึงได้แต้มหรือไม่ได้แต้มอะไรนะลูกอะไรตกพื้นบอลเนี่ยนะฮะไปตกพื้นอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงเป็นไงครับอีกฝั่งนึงได้คะแนนอีกฝั่งนึงที่ลูกบอลลงไปตกเนี่ยเป็นไงฮะไม่ได้คะแนนนั่นเองนะครับโอเค nextLook at the picture. What are they playing? What sport are they playing? เขากำลังทำอะไรอยู่ลูก
3: Wing
0: นั่นเองนะฮะวิ่งแข่งด้วยนะกีฬาวิ่งแข่งภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า running race. Again, please running race. แปลว่าวิ่งแข่งนั่นเองนะครับ who loveTo play running race. Wow, a lot of you. And then, what sport is it? badminton นั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่า badminton. ก็คือกีฬาแบดมินตันนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ควรถามว่าการแข่งขันเนี่ยเขาแข่งกันยังไงก็คือเขาก็จะตีใช้ไม้แบดเนี่ยนะตีลูกแบดใช่ไหมลูกแล้วก็ข้ามอะไรข้ามเน็ตไปเหมือนกันนะครับหรือว่าตะข่ายนะทีนี้ทีมละประมาณกี่คน
3: ทีมละสอง
0: ทีมละสองคนเดียวได้ไหม
3: ได้

0: ครับเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าลูกแบตไปลงบนพื้นอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งเป็นไงลูกฝ่ายที่ลูกแบตไปลงก็ไม่ได้แต้มใช่ไหมฮะโอเค next what sport is it ก็คือบาสเกตบอลนั่นเองนะครับเราจะออกเสียงว่าบาสเกตบอลgame plays basketball ก็คือกีฬาบาสนั่นเองนะครับ how do they play เขาเล่นยังไงลูกเกมนี้กีฬานี้ I'm sorry กีฬานี้เล่นยังไงครับต้องอะไรฮะชุดบาสใช่ไหมลงในไหนในห่วงตรงนี้นะครับเขาเล่นเป็นไงเป็นทีมหรือว่าไง
1: เป็นทีม
0: เป็นทีมเหมือนกันนะครับโอเคนี่คืออะไรอ่ะคืออะไรลูกเด็กๆสังเกตดูว่าเขาวิ่งลงในไหนในไหนลูกในกระสอบนั่นเองนะครับนะที่เรียกว่าวิ่งกระสอบเคยได้ยินไหมวิ่งกระสอบเขาจะเล่นโดยวิธีการเอากระสอบมาเนี่ยแล้วก็ตัวลงไปในกระสอบแล้วเขาวิ่งแล้วเขาวิ่งนะครับมีใครเคยเห็นหรือว่าเคยเล่นไหมเคยเห็นแต่ไม่เคยเล่น
1: เคยเล
0: ่นด้วยเคยเล่นด้วยเหรอโอเคอ่ะโอเควินนี่ could you please share your experience about playing sack racing how do you play เป็นภาษาไทยก็ได้ลูก
2: กระโดดไปแล้วก
0: ็ล้มก็คือตัวของเราก็อยู่ในกระสอบถูกต้องไหมลูกแล้วเราก็วิ่งไปเพื่อไปถึงเส้นชัยใช่ไหมลูกแล้วทีเนี้ยเราแข่งกับเพื่อนไหมหรือว่าวิ่งไปคนเดียวแข่งกับเพื่อนโอเคนะครับซึ่งกีฬานะครับวิ่งกระสอบภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า sack racing
1: sack
0: racing sack racing ก็คือกีฬาวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับแล้วเด็กๆปลายทางเป็นไงบ้างครับเคยเล่นกีฬาประเภทนี้หรือเปล่าเอ่ยนะครับเด็กๆปลายทางก็อาจจะคุ้นเคยนะครับกับกีฬาประเภทนี้นะครับ next look at the top the picture นะครับมี2ทีมใช่ไหมดึงเชือกไปมาเด็กๆลองเดาดูสิครับน่าจะเป็นกีฬาอะไรชักเยอร์นะครับซึ่งคำว่าชักเยอร์นะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า tug of war
1: tug
0: of
1: war
0: tug of war tug of war ก็คือกีฬาอะไรครับชักเยอร์นั่นเองมีใครเคยเล่นไหมนะครับทีนี้การเล่นเนี่ยเขายังไงเขาแบ่งเป็น2ทีมใช่ไหมลูกทีนี้พอแบ่งเป็น2ทีมแล้วรู้ไงว่ามันชนะหรือไม่ชนะจะมีอะไรลูก
3: ม
0: ี
3: เขต
0: แล้วก็แล้วยังไงอ่ะพอมีเขตแล้วยังไงต
3: ่อ
0: เลยเขตตายข้ามไปฝั่งโน้นแล้วยังไงต่อใครชนะฝั่งที่ไม่ได้ล้ำเขตเป็นฝั่งที่ชนะนะนั่นเองนะครับส่วนฝั่งที่เข้าไปเขตของคนอื่นเป็นไงฮะ
3: แพ้
0: เลยนะครับโอเค next เนี่ยเขาทำอะไรอยู่ลูกเล่นอะไรนะเก้าอี้ดนตรีนะครับคำว่าเก้าอี้ดนตรีนะครับภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า musical chairs
1: musical chairs
0: musical chairsนะครับก็คืออะไรครับเก้าอี้ดนตรีนั่นเองเล่นยังไงครูถามYes we are turning the song right and then when the song stops you have to sit on the chair นะครับทีเนี้ย chairs เนี่ยหรือเก้าอี้เนี่ยมันมีเพียงพอสำหรับเราไหม
1: ไม
0: ่เพียงพอนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไปนั่งแล้วเพื่อนเขานั่งอยู่เราก็ไม่สามารถนั่งได้แสดงว่าเราเป็นไงลูก แพ้เราก็ต้องออกไปนะครับอยากเล่นไหม
3: อย
0: ากต่อไปหลังจากที่นักเรียนเล่นกีฬาเล่นเกมแล้วนะฮะถ้าเป็นผู้ชนะเราจะต้องมีอะไรลูกรางวัลเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งคำว่ารางวัลหรือว่าเหรียญนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า medal
3: medal
0: medal ก็คือพวกเหรียญพวกรางวัลนั่นเองนะครับทีนี้ในวันกีฬาสีนอกจากจะมีกีฬามีการแข่งขันแล้วมันยังมีอะไรอีกลูกขบวนอะไรครับ
3: พาเรด
0: ขบวนพาเรดนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าขบวนพาเรดนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า parade
3: parade
0: parade
3: parade
0: ก็คือเราก็สามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับเป็นพาเรดนั่นเองนะครับในขบวนพาเรดเนี่ยเด็กๆจะสังเกตว่ามีอะไรบ้างลูกมีวงดุริยางแล้วมีอะไรอีกครับฮะมีเชียร์ลีดเดอร์มีกองนะครับโอเคทีนี้ขาดไปไม่ได้เลยในวันกีฬาสีคือใครลูกใครครับ
3: เช
0: ีย
3: ร
0: ์ลีดเดอร์นะฮะหรือว่ากองเชียร์นะครับ ซึ่งคำนี้เราสามารถทับศัพท์ไปได้เลยนะครับว่าเชียร์ลีดเดอร์Again, please. Cheerleaders.
3: Cheerleaders.
0: Cheerleaders. แปลว่าถ้าเราแปลตรงตัวก็คือผู้นำเชียร์นั่นเองนะครับนะผู้นำเชียร์เป็น cheerleaders อย่างนี้ Who likes to be a cheerleader? มีใครอยากเป็น cheerleader บ้างโอเค good นะครับเป็นกองเชียร์อย่างนี้ใช่ไหมฮะทีนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์กีฬาและก็เกมต่างๆไปแล้วนะครับเด็กๆจะต้องบอกถึงความรู้สึกได้ด้วยว่าชอบเล่นกีฬาประเภทนี้เพราะอะไรนะครับนะชอบเล่นฟุตบอลเพราะอะไรนะครับนะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องบอกความรู้สึกให้ได้ทีนี้ความรู้สึกนะครับหรือว่า feelingsเราได้เรียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับทีนี้มาทบทวนกันว่ามีอะไรบ้างความรู้สึกแรกลองบอกครูอ่านซิว่าครับว่าคำนี้เราอ่านว่าอย่างไร louder please very good exciting
3: exciting
0: แปลว่าอะไรลูกหน้าอะไรน่าตื่นเต้นเก่งมากนะครับกีฬาประเภทนี้เต้นนะครับมันน่าตื่นเต้นดีนะครับโอเคทีนี้ต่อไปคำนี้อ่านว่า
3: fun
0: fun
3: fun
0: แปลว่าสนุกสนานนะฮะน่าสนุกสนานนั่นเองนะครับ next อะไรลูก
3: easy
0: easy
3: easy
0: แปลว่ามันเป็นกีฬาที่ง่ายนะครับง่ายนะครับง่ายมากชอบเล่นต่อมานะครับคำนี้ท้าทายนะครับภาษาอังกฤษยังจำได้ไหมเอ่ยว่าเราออกเสียงว่าอย่างไร very good นะครับก็คือ challenging
3: challenging
0: แปลว่ากีฬาที่มันน่าท้าทายดีนะครับก็เลยชอบอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าน่าสนใจ interesting
3: interesting
0: แปลว่าน่าสนใจนั่นเองนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดดูนะครับในช่วง let's practice นะครับให้นักเรียนนำใบงานที่11นะครับเรื่อง sports vocabularyขึ้นมานะครับทีนี้คำชี้แจงนะครับเขาบอกว่า write down the vocabulary write down the vocabulary ให้นักเรียนเขียนคำศัพท์ลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับซึ่งตรงนี้นะครับคุณครูปลายทางก็สามารถแจกใบงานนะครับชุดกิจกรรมให้นักเรียนแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยด้วยนะครับ Okay, now let's have a look our vocabularies. ครับเดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์ก่อนว่ามีอะไรบ้างแล้วให้นักเรียนเขียนลงไปใต้ภาพให้ถูกต้องโอเคคำแรกคือคำว่าอะไรลูก Could you please read it together 1 2 3 go Again pleasemusical chairs นะครับก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเอง next ลืมบอกไปว่าเป็นคะแนนกลุ่มถ้ามีเสียงก็จะได้คะแนน
3: badminton
0: very good badminton next medal นะครับก็คือเหรียญรางวัล very good tug of warSack. Racing. Sack racing. Running race. Cheerleaders. นะครับเอาละเดี๋ยวนักเรียนนะฮะเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวค่อยเวลาสักครู่หนึ่งนะครับ

0: โอเคเด็กๆเป็นไงบ้างครับ Have you done? Okay, you already done it. Okay, we have another activity. นะครับเดี๋ยวเรามีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือใบงานที่11นั่นเองเรื่อง Sports Vocabulary ต่อจากใบงานที่10เมื่อสักครู่นะครับทีนี้ใบงานนี้ทำอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าComplete the sentences by using the words in part 1. หมายความว่าอย่างไรให้นักเรียนนะครับเติมคำตอบนะครับให้สมบูรณ์นะครับโดยใช้คำศัพท์จากตอนที่1นั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อ1กันเลยนะครับทีนี้กิจกรรมนี้เดี๋ยวครูอันกับเด็กๆเนี่ยจะทำไปพร้อมกันโอเคไหมโอเคทีนี้ดูข้อที่1 Are you readyข้อที่หนึ่งเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock เดี๋ยวให้นักเรียนทายว่าเป็นกีฬาอะไรนะครับเขาบอกว่า I use a racket to hit the shuttlecock แปลว่าอะไรเอ่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยใช้นะครับไม้เพื่อตีลูกเป็นกีฬาที่ต้องใช้ไม้เนี่ยตีลูกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับYou are playing what? What sport you're playing? เด็กๆกำลังเล่นกีฬาอะไรอยู่คุณครูอาจมีช้อยให้เลือกนะครับช้อยแรกนะครับ Badminton ที่สอง Football So what sport are you playing? กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่กีฬาอะไรครับที่นักเรียนกำลังเล่นอยู่ Badminton นั่นเองนะครับ Very goodซึ่งคำว่า racket นะครับแปลว่าไม้สำหรับตีเป็นกีฬาที่ใช้ไม้สำหรับตีนะครับแล้วก็ shuttlecock ก็คือพวกลูกขนไก่อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับโอเค Can I move to the next slide?
1: Yes.
0: ต่อมา number 2You listen to the songListen to the song. You sit on a chair when the song stops. You listen to the song. You sit on a chair when the song stops. What sport are you playing? เด็กๆรู้ยังเอ่ยว่าเป็นกีฬาอะไรเอ่ย What? Is aMusical chairs นะฮะก็คือเก้าอี้ดนตรีนั่นเองครับอันนี้มันเป็นกีฬาหรือว่าเป็นเกมลูก
1: เกม
0: นะครับเป็นเกมโอเคให้นักเรียนเขียนสักครู่หนึ่งครับHave you finished?Can I move to the next slide?
1: Yes.
0: Have you finished?
1: Yes.
0: Okay. Number 3. Two teams pull the rope. Two teams pull the rope. Rope เราเรียนแล้วแปลว่าอะไรลูก rope. Rope แปลว่าอะไรครับเราเรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่เราไปเข้าค่ายพักแรมเราต้องเอาอะไรไปด้วยโรป
1: เชือก
0: เชือกนั่นเองนะฮะดังนั้นกีฬาอะไรเอ่ยที่ต้องใช้เชือกในการเล่นมี tug of war or running race คำว่าอะไรเอ่ยกีฬาอะไรเอ่ยThe answer is tug of war นะครับก็คือกีฬาอะไรครับ
1: ชักกระเยื
0: ้อนั่นเองครับ Where is your book? ให้เพื่อนดูด้วย Okay. Can I move to next slide? ครูไปสไลด์ถัดไปได้ยังลูกโอเค let's move on เดี๋ยวเรามาดูข้อ4กันต่อเลยนะครับเขาบอกว่า there are six players hitting a ball over the net อีกครั้งนะครับ there are six players hitting a ball over the net แปลว่ามีนะครับผู้เล่นเนี้ย6คนนะครับตีนะครับลูกบอลนะครับข้ามอะไรลูก the net ตะข่ายนั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองเดาดูสิครับว่ากีฬาประเภทนี้น่าจะเป็นกีฬาอะไรเอ่ยคุณครูมีตัวเลือกให้นะครับก็คือวอลเลย์บอลแล้วก็บาสเกตบอลเด็กๆลองคิดดูสิครับคำตอบน่าจะเป็นอะไรครับWhat sport is it?
2: Volleyball.
0: Volleyball นะครับ Volleyball ก็คือกีฬาวอลเลย์บอลนั่นเองนะครับเราเดี๋ยวค่อยนักเรียนเขียนคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับ Have you finished?
1: Yes.
0: No. Okay, let's move to number 5. เขาบอกว่า there are 11 players on each team. They try to kick a ball into the goal. They are 11 players. มีผู้เล่นกี่คนลูกทีมละกี่คน11 players 11คนเยอะนะฮะ on each teamThey try to kick a ball into a goal. เขาพยายามที่จะเตะลูกบอลเนี่ยเข้าไปในประตูกีฬานี้คือกีฬาอะไรเอ่ย What sport is it? มี football or cheerleaders? Okay, the answer is football นะครับโอเค next นะครับเสร็จหรือยังลูก Have you finished?
1: Yeah.
0: Okay. ทีนี้นะครับโอเคCome on, everybody, please look at our screen. เอาล่ะทีนี้นะครับเด็กๆครับคำตอบนะครับเดี๋ยวนักเรียนเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ภายหลังนะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับหลังจากที่นักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จให้ครูปลายทางครับช่วยตรวจคำตอบให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปกิจกรรมต่อไปเลยนะครับก็คืออย่างที่ครูอันบอกในจุดประสงค์ว่าเด็กๆจะต้องถามตอบให้ได้ใช่ไหมครับว่ากีฬาที่เด็กๆต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนะครับคืออะไรนะครับแล้วก็สามารถให้เหตุผลได้ด้วยว่าเพราะอะไรถึงชอบเล่นนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูเลยในช่วง conversation ของวันนี้นะครับเด็กๆดูบทสนทนาของเราลูกถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีเป็นภาษาอังกฤษเราจะถามได้ว่าอย่างไรนะครับดูเลยลูก famous look at screen please ดูนะฮะว่าเราจะถามว่ายังไงเราจะถามได้ว่า what sport are you going to play on sports day เอาใหม่ลูก what sport
1: what sport
0: Are you going to play?
1: I'm going to
0: On sports day.
1: On sports day.
0: เอาใหม่มีนักเรียนบางคนยังไม่ตั้งใจฟังโอเคเดี๋ยวถามไม่ได้นะถามไม่ได้คุณครูจะคะแนนโอเคเอาใหม่ What sport?
1: What sport?
0: Are you going to play?
1: Are you going to play?
0: On sports day?
1: On sports day.
0: Again please. What sport?
1: Are you
0: going to play?
1: Going to play
0: on sports day.
1: On sports day.
0: Okay, everybody, please read it together. 1, 2, 3, go.
1: Going
0: to play on sports day. Okay.นะครับประโยคคำถามนี้แปลว่าคุณจะเล่นกีฬาอะไรในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตอบเราสามารถตอบได้ว่า I'm going to play Read it together I'm going to play
1: I'm going to play
0: I'm going to playI am going to play.
1: I am going to
0: play. แล้วตามด้วยกีฬาที่เราต้องการจะเล่นนะครับอย่างเช่นครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นวอลเลย์บอลสมมตินะฮะวอลเลย์บอลครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play volleyball. I am going to play volleyball นะครับก็คือครูอันจะเล่นอะไรลูกกีฬาอะไรครับวอลเลย์บอลนั่นเองทีนี้ต้องถามต่อนะครับว่าทำไมถึงชอบทำไมต้องการที่จะเล่นวอลเลย์บอลเราก็สามารถถามได้เลยว่า why นะครับเป็นคำถามประโยคถามแปลว่าทำไมล่ะทำไมคุณจะเล่นกีฬาวอลเลย์บอลล่ะเพราะอะไรทำไมถึงต้องการที่จะเล่นนะครับทีนี้วิธีการตอบนะครับเหมือนกับที่เราเคยตอบเกี่ยวกับวิชาที่เราชอบหรือไม่ชอบเลยนะครับเราก็สามารถตอบโดยการให้ผลได้ดังนี้ครับ
1: I think
0: it is แล้วก็ตามด้วยเหตุผลก็คือที่ขวัญได้นำเสนอไปเมื่อข้างต้นนะครับอย่างเช่น fun ที่แปลว่าอะไรครับ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: I think it is funเพราะคิดว่ามันเป็นไงลูกมันสนุกนั่นเองคิดว่ามันสนุกนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเอาล่ะให้นักเรียนลองถามคุณครูบ้างว่าครูหวันจะต้องการเล่นกีฬาอะไรนะครับในวันกีฬาสีพร้อมกัน1 2 3เอาใหม่Louder. 1, 2, 3, go.
1: What sport are you going to play on sports day?
0: Okay. Are you... What sport are you going to play on sports day? นะครับก็คือกีฬาอะไรที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีครูอันตอบว่า I am going to play football.ขวัญเล่นกีฬาอะไรลูก
1: ฟ
0: ุตบอลนั่นเองถามครูอันที่ว่าทำไมขวัญถึงชอบ One to Rico ครูอันตอบว่า I think it is exciting ขวัญคิดว่ายังไงลูกกีฬานี้เป็นไงฮะหน้าอะไรครับหน้าตื่นเต้นดีนะครับก็เลยอยากจะเล่นฟุตบอลเอาล่ะทีนี้I would like you to ask your friends นะครับ about the sports that they are going to play on sports day นะครับเดี๋ยวคุณครูอันจะให้นักเรียนเนี่ยลองไปถามเพื่อนดูเกี่ยวกับกีฬานะครับว่าในวันกีฬาสีพวกเขาต้องการจะเล่นกีฬาอะไรแล้วก็ถามเหตุผลด้วยว่าทำไมถึงต้องการเล่นกีฬานั้นๆ นะครับเอาละนะในช่วง ask your friends นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวคุณครูอันนะฮะจะให้ เวลานักเรียนไปถามเพื่อนโดยใช้ใบงานที่เท่าไหร่ลูกลองบอกขวัญหน่อยสิครับในการถามตอบใบงานที่อะไรครับใบงานที่12นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวให้นักเรียน walk around walk around แปลว่าอะไรลูก walk around แปลว่าอะไรครับเดินไปรอบๆเพื่อถามเพื่อนโอเค Are you ready?
1: Yeah.
0: If you're ready, let's go.

going to play on sports day เด็กๆเป็นไงบ้างลูกไปถามเพื่อนแล้วได้คำตอบไหมโอเคเอาล่ะเดี๋ยวคุณครูอั๋นนะฮะจะขอตัวแทนอาสาสมัครนะครับมาถามตอบให้เพื่อนฟังนะครับโอเคใครอยากจะเป็นอาสาสมัครเบนเล่กับใครลูกโอเคเบนเล่กับแพลงตันก่อน

0: am going to play football.
1: Why?
0: I think it is
2: interesting. I think it is. Am I? Look, I think it is
0: fun.
2: I think it is fun นะครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อย next you can have a seat โอเค next มีใครอาสาสมัครบ้างโอเคเป็นเลขเบนนี่กับเพิร์ธโอเค who wants to askใครจะเป็นคนถามลูกโอเคภูมิกิจ one two three go
3: What sport are you going to play on sports day
4: I'm going to play football
3: and why
4: I think it is fun
2: very good could you please ask him back
4: What sport are you going to play on sport day.
3: I'm going to play basketball.
4: Why?
3: I think it is exciting.
2: Very good. ปรบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากนะครับOkay, you can have a seat. Thank you. Okay, who else? มีอีกไหมไม่มีแล้วใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ทุกคนครับเดี๋ยวเรามาทวนคำถามใหม่ถ้าเราจะถามว่ากีฬาที่คุณต้องการจะเล่นนะครับในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับเราสามารถถามได้ดังนี้ครับ What sport are you going to play on sports day นะครับกีฬาที่คุณต้องการจะเล่นในวันกีฬาสีคืออะไรนะครับวิธีการตอบเราก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play ฉันจะเล่นนะครับฉันจะเล่นกีฬาอะไรนะครับนักเรียนก็ใส่ไปได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะถามต่อได้ว่าแล้วทำไมล่ะทำไมคุณถึงชอบเล่นกีฬานี้นะครับเราสามารถใช้คำถามว่า why นะครับที่แปลว่าทำไมนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะให้เหตุผลได้ว่า I think it is แล้วตามด้วยเหตุผลที่เราเล่นกีฬาประเภทนั้นๆ นั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้มาถึงช่วง wrap up ก็คือสรุปบทเรียนในวันนี้So, what did we learn for today? Can you please tell me? เราเรียนเรื่องอะไรไปวันนี้ Famous เรื่องอะไรครับ Sports day ใช่ไหม Very good นะครับก็คือวันกีฬาสีทีนี้ลองยกตัวอย่างกีฬาหรือเกมที่เราได้เรียนไปเป็นภาษาอังกฤษให้ครูฟังหน่อยสิครับกลุ่มละ1คำก็ได้คำศัพท์FamousCould you please tell me some vocabularies that you have learned?
3: Volleyball.
2: Volleyball, very good. กลุ่มอื่นอีกต่อไปกลุ่ม3 number 3.
3: Badminton.
2: Badminton. กลุ่มไหนอีกต่อไปกลุ่ม1เบนนี่เบลเลียม sorry okay let's go
3: football
2: นะครับ and then what else group number two capture
3: musical chair
2: very good เก้าอี้ดนตรี and then group number fiveb
3: asketball
2: นะครับคือกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคำศัพท์เกี่ยวกับกีฬานะครับที่เราได้เรียนไปนะครับทีนี้มีคำว่าอะไรบ้างลูกฟุตบอลนะครับฟุตบอลนะครับแล้วก็แบดมินตันนะครับแซกเรซซิ่งคือกีฬาอะไรแล้วนะวิ่งสอบวิ่งกระสอบนั่นเองนะครับชักออฟวอร์คืออะไรลูกชักเกอร์เชียร์ลีดเดอร์

0: cheerleaders ก็คือผู้นำเชียร์เป็นกองเชียร์นั่นเองนะครับ running race
1: วิ่งแข่ง
0: นะครับ parade ขบวนอะไร
1: ขบวน
0: พาเลด basketball กีฬาบาสเกตบอลนั่นเองนะครับต่อไปมีการถามตอบถึงกีฬาที่ต้องการที่จะเล่นนะครับในวันกีฬาสีนั่นเองนะครับเด็กๆลองทบทวนคำถามใหม่ลูก 1, 2, 3, go
1: sport
0: What sport are you going to play on Sports Day? นะครับกีฬาที่คุณต้องการที่จะเล่นในวันกีฬาสีคือกีฬาอะไรวิธีการตอบให้ครูอันฟังพร้อมกัน 1, 2, 3, go I'm going to play แล้วตามด้วยกีฬานะครับแล้วถามหน่อยว่าทำไมถึงต้องการอยากจะเล่น Why นะครับซึ่งคำว่า Why แปลว่าทำไมนะครับทำไมดังนั้นเราต้องให้เหตุผลว่าทำไมถึงเราเล่นเกมหรือว่ากีฬานั้นๆ นะครับด้วยการใช้ประโยคนี้ได้เลย I think it is หรือ I think it's นะฮะแล้วก็ตามด้วยเหตุผลที่เราชอบนั่นเองนะครับอย่างเช่นนะครับครูอันบอกว่าครูอันจะเล่นแบดมินตันครูอันก็สามารถตอบได้ว่า I am going to play badminton นะครับเพราะอะไรครูอันบอกว่า I think it is fun I think it is fun มันน่าสนุกดีนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะจากกันนะครับขวัญขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับชื่อ My J School นะครับใบงานนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่13เรื่อง School Activity นะครับแล้วก็ใบงานที่14เรื่อง What Time Do You Arrive at School นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลานะครับในชั่วโมงภาษาอังกฤษนะครับชั้นป.4แล้วนะครับหวังว่าวันนี้นะครับการเรียนการสอนคงเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆปลายทางก็ต้นทางด้วยนะครับโอเค I think this is enough for today so before we leave does anybody have questions do you have any questions okay Billy come on go on
2: What sports are you going to play sports day?
1: All right, I am going to play sack racing.
2: Why?
1: Because I think this is interesting. Thank you for your question. ขวัญอยากเล่นอะไรลูก sack racing. วิ่งอะไรนะ
3: วิ่งกระสอบ
1: วิ่งกระสอบนั่นเองนะครับเพราะว่ามันน่าสนใจใช่ไหมOkay. All right. Okay. I think this is enough for today. Thank you for your question and thank you for your attention. Goodbye. See you next time.

0: เซฟตี้คิดส์ตอนคนแปลกหน้า
1: ถูกใจจ๋า
2: ค่ะแม่
1: ลูกวันนี้เดี๋ยวแม่เนี่ยจะต้องไปตลาดค่ะเดี๋ยวจะทำกับข้าวเย็นนี้แต่ว่าหนูจะต้องอยู่ที่บ้านคนเดียวอยู่ได้ไหมคะลูก
2: อยู่ได้ค่ะ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าหนูอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยหนูจะต้องห้ามไม่ให้คนหน้าเนี่ยเข้ามาในบ้านนะลูก
2: ว่าแต่คนแปลกหน้าคืออะไรหรอคะคนที่แปลกหน้าหร
1: อเอาที่ไหนมาพูดคนแปลกหน้าก็คือคนที่ไม่ใช่ครอบครัวเราไงคะไม่ใช่คุณพ่อไม่ใช่คุณแม่
2: คุณตาคุณยายคุณป้าคุณน้าคุณอา
1: ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของเราอะค่ะลูกเข้าใจไหมคะ
2: เข้าใจ
1: แล้วก็ไม่ต้องไปพูดคุยด้วยเข้าใจไหมคะเดี๋ยวจะอันตรายอ๋อแล้วที่สำคัญเนี่ยหนูอะต้องจำลักษณะของคนในครอบครัวแล้วก็เสียงบุคลิกท่าทางของคนในครอบครัวให้ได้เสียงของคุณแม่เป็นยังไงคะแหมต้องเสียงอย่างนี้ล่ะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาชวนออกไปข้างนอกเนี้ยค่ะหนูก็ไม่ควรไปนะคะลูก
2: ค่ะแม่
1: แล้วอย่างที่สองเนี่ยหนูต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของคุณพ่อคุณแม่ให้ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อเกิดเหตุอะไรขึ้นแล้วเนี่ยหนูจะได้โทรหาคุณพ่อคุณแม่ได้ทันทีไหนจำเบอร์คุณแม่ได้ไหมคะ
2: อ๋อ09
1: กระซิบบอกคุณแม่หน่อยสิคะเก่งมากเลยค่ะโอเคเยี่ยมเลยเท่านี้แม่ก็หายห่วงละอย่าลืมที่แม่บอกนะ
2: ค่ะแม่ไป
1: ไปละค่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ค่ะจะมาทดสอบน้องถูกใจค่ะว่าจะแก้ไขสถานการณ์ที่เจอคนแปลกหน้าได้ยังไงบ้างนะคะแล้วจะจำที่คุณแม่เนี่ยบอกและสอนไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันค่ะจริงๆเลยเด็กคนนี้สงสัยจะไม่ได้ผลเฮ้ยเดี๋ยวต้องเจออีกวิธีนึงแม่ไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องลองเปลี่ยนอีกสักชุดนึงค่ะ
3: หนูหนูแม่สั่งต้นไม้ไว้อะลูกมาเร็วๆๆเปิดให้น้าเอาต้นไม้เขาไปวางในบ้านหน่อย
2: เดี๋ยวหนูโทรบอกแม่ให้แม่คะ
3: โอ้ไม่ต้องโทรหรอกนี่มาตามที่อยู่เนี่ยมีสิมองไกลขนาดนั้นมองเห็นได้ยังไงแล้วเนี่ยอยู่กันกี่คนนะฮะ
2: แม่หนูบอกว่าห้ามบอกค่ะ
3: โอ้ยจะเป็นอะไรไปล่ะเนี่ยจะได้เช็คไงว่าเนี่ยสั่งต้นไม้มาเนี่ยส่งถูกหลังพูดยากจริงเด็กคนนี้
2: ไม่เอาค่ะไม่เอาถ้างั้นหนูโทรหาคุณแม่ดีกว่า
3: ไม่ต้องโทรจะโทรทำไมฮะ
2: ไม่เอาแล้วไม่สนใจแล้วหนูกำลังโทรหาแม่อยู
3: ่ไหนอ่ะเห็นมีใครโทรมาเลยไหนดูสิโอ้โห
1: ถูกใจนี่แม่เองจ้าเปิดประตูให้แม่หน่อย
2: อ
1: ๋
2: อแม่เหรอคะ
4: มาเปิดประตูให้คุณแม่หน่อยค่ะ
1: โอ้ยเมื่อไรจะแย่อยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยจ้ะลูกที่เชื่อฟังที่แม่บอกนะมาเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วถูกใจเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคุณแม่อยากจะทดสอบสถานการณ์ที่แบบว่าหนูเนี่ยถ้าเจอคนแปลกหน้ามาเรียกแล้วก็ให้เปิดประตูเนี่ยที่จะเข้ามาในบ้านเนี่ยหนูจะทำยังไงตกใจไหมคะลูก
2: ตกใจมากเลยค่ะแต่ต้องมีสติ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยค่ะถ้าเราเจอสถานการณ์แบบนี้นะตั้งสติเลยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยไปพูดไปคุยไปเปิดบ้านให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเข้าใจไหมคะ
2: ค่ะแม่
1: มันอันตรายมากๆเลยค่ะช่วงนี้แม่เห็นว่าต้นไม้อ่ะเขากำลังแบบว่าอินเทรนนะลูกแม่ก็อยากเป็นยาย่าแม่ซื้อต้นไม้มาอยากถ่ายรูปกับต้นไม้ค่ะลูกมาถ่ายรูปกับต้นไม้ให้แม่หน่อยนะ
2: ถ่ายเถอะค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: เมื่อตอนที่แล้วท่านพรานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทอดน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เร็วๆได้ทีละสั่งเอาสั่งเอาทางน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เยียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเร็วเข้าม
0: าแล้วมาแล้วมาแล้วปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เราเสร็จเราแม่กินรีน้อยไม่เสียทีที่ลงมาถึงป่าหิมพานต์จริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
4: เสียง
3: นั่นมนุษย์นี
2: ่คราวนี้ล่ะเสร็จก่อนแน
3: ่ทุกคน
2: แกจะก่อนนี้ไม่รอดแน่
3: มโนรา

0: จะเล็กทองน้อย
1: ช่วยเจ้าเด็ดนี้แหละ
2: เข้ามาเลยเขาจะจับพวกเจ้ากลับไปให้หมด
1: โอ้ยพี่ใหญ่ได้สีไปหมู่บ้านเนี่ยมีอาคมโอ้ย
3: คือมโนราพี่ใหญ่อย่าเข้าไปนะพี่คะถ้าทางเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน
1: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
3: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
2: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดวงนาคบาทนี่ไม่ได้หรอก
1: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
2: คือที่จริงเราก็ไม่ได้ร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
4: เผื่อพี่สาวคนสวยนี่ไปเถอะนะขอร้อง
2: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
1: โอ้ยก็ได้ก็ได
5: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
6: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
6: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า Where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
5: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า When ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไรนั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับคือคำว่า Why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว H ที่มาจากคำว่า Howแปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
6: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใคร

0: ได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า what แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หลักฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
1: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
0: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาศพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาศพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวทุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: ก็เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัล นะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอปีกและหางแล้วได้บินกลับนครไกรราชนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโหน่น้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียนก็สามารถนำส่งกับคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำรายวิชาได้เลยค่ะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วในขณะนี้มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บอันไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

มองฟังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดิน5ขั้นตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกัน

0: ้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอ๊ย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล่ทาง

0: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
1: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์มีโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินอลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวตารครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอม

อย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายขัดลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ในยุคที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมก็ต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: บใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการ

0: พลาสเตอร์ไลท์อีกทีหนึ่ง
1: ขวดก็ต้องคืน
0: ใช่ต้องคืนนะคะ
1: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
0: เอ่ยใบเล็บคุดค
1: ่
0: ะ
1: ใบเล็บคุดนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เอามาทำอะไร
0: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
1: น่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
1: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
1: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได
0: ้ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: คร
1: ับ เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ครับก็เลยทำให้เขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: รอบ2ครับ
0: รอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
0: จานแรก
2: แต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามันโอเค

0: ังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ย

0: สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
0: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จากเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: ปุ๋ยทั้งหลายเลยใช
2: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
3: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
3: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
3: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม
1: ัน
3: กลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเอง
1: ครับ
3: แต่เราอยู่ร่วมกันทําอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
3: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทําให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
3: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
3: ถ้าอยากรู้ว่าเอ้ยการกลับมาหาที่ซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
3: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
4: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมา

็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับนึงว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้น

0: ทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
2: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมไปเลย
2: รวม
3: oh, no.
2: ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งจะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
4: ให้ทีมน้ำในงาน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิ้ล
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคทเทอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะช่วงหน้าโมอ่ะแล้ว

0: ย้ายโลทีหนึ่งอ่ะ
1: ใช
0: ่ก็อีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
1: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายขึ้นอ่ะ
1: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
1: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
1: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกกลมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: ว้าว
1: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมดีต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะไม่เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อม

นะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
4: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นคือวันไหนเพื่อนก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจหนึ่งก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
3: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือไปทำงานเลยค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
4: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
2: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ ต้องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์เคล็ดที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

0: ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยการย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นรู้สึกอุ๊ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเขาจำไม่ได้แต่พอไปทับหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ๋อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อซีโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตเวชบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันนี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพตัวที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่ารองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้มาให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: อ ดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจามเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจามที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารระคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้อะค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้อะค่ะการโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
2: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตามีนค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะมันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลย การรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไรก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได้
1: มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยคู่บวกคู่ลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของคู่บวกคู่ลบเนี่ยเมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต์
0: อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจัดวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทางด้านคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวหรืออาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดแล้วครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันพึ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันนึงมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณแล้วแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอ่ะไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโฟ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นทั้งการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับ
1: หมออ้อยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กๆเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์ค
2: อะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
2: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปได้อะครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี Animal Speak

0: ปาร์คนี่คุณหมออ้อนะครับนี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: ใช่ไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: น้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวเล็กตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: เพราะผู้ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ้
1: อตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ยจะอยู่บนตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอเขาฟักไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
2: เหมือนเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
1: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
2: เหมือนหาขนมเหรอ
1: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคาบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
0: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะ
2: ใช
0: ่อดอาหาร
1: ใช่ค่ะ
0: อดอาหารได้นานมาก
2: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขครับถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
1: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
2: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
1: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
0: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
2: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
0: เท่าไหร
2: ่พันเป็นพันๆเลย
0: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
2: 3,000 ฟอง
1: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้นั่นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราอย่างเงี้ยมีรอยแตก
2: มันก็เกาะ
1: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
2: แล้วมันจะออกไปไหมคะ
1: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้
0: พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ย ก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
1: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อย
0: ๆ
1: ก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
0: แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
3: อะไรครับ
0: หมัด
2: โอ้ยนอกเลย
0: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวจะเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดได้เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
2: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
0: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
1: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบกับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็น

0: ลุ่มแมลง
1: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
0: เป็นตะกั่วเต็น
1: เวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลย
0: แต่เห็บ
1: ต้องค่อยๆไต
2: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
1: บางตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
2: 220เท่าของตัวเขาเอง
1: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
2: หมายถึงว่าเขาสูง1เซนนะ
1: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
2: ้
1: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
2: ทั้งสูงทั้งไกล
1: ทั้งสูงทั้งไกล
2: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
3: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด
0: ้
3: ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะ
0: เป็นตัว
3: กลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
1: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
3: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
1: นี่ไงเป็นสิว
3: ใช่แล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
1: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาหยอดเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
2: ไม่ได้เกิดประโยชน
1: ์ใ
3: ช่นะแล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของมงคลเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
1: นี่ๆอย่าง
3: น
1: ี้เลยปั๊บ
3: นี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
1: มันเป็นเลื่อย
3: ใช่มันจะเกาะแน
1: ่
3: นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
2: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
3: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
1: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณ

เป็นหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับ

0: องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเน
2: ี่
1: ย
2: 2ขาหลัง
1: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3: สามารถยืนได้ใช่ไหมคะ
1: ยืนได้แล้วครับ
4: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอต้องไปให้หมอก็ดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังขายังแบบ
3: อ๋อขายัง
1: ใช่คือ2ขาหลังยังกำลังยังไม่
4: แข็งแรง
1: ไม่แข็งแรง 100% ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไปใช่
1: ไหมคะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้2ขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาที่ปกติ2ขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
4: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
1: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะ
4: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
1: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
4: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหัก
3: ก็จะสาม
4: การเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
3: ผ
4: ู้
3: ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่า
4: หายช้ากว่าใช่
1: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค
4: ่
1: ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
3: แล้วพยาธิเลือดนี่ไปทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
1: ก็คือพยาธิเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
3: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
1: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขาจะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะลำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็ นำตัวสุนัขเนี่ยคือ

0: ถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นลอกก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่ๆเป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ
1: ่คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้เห็นไหมครับว่าตัวถ้าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
1: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
1: ้นอกจากทางกายภาพจะล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทางกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข
2: ้
0: อทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้าง
1: อ
0: าการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
2: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้ก็คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันหนึ่งต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้งสองเคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
2: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
1: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองมันดูออกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่
0: ใช่
1: คุณต้องป้องกันไว้ดีกว่า
0: ใช่
1: เพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
3: ม
1: ัน
3: สามารถกัดได
1: ้กัดสุนัขสุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะน้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
3: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย
1: ่
3: างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าเพราะม
1: ัน
3: ป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
1: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
0: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับ
1: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ไม่เป็นไรนะครับ
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโต
4: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
7: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organizationหรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบ Alcohol to Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการFischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการปลูกผักกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งความสังคิดสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนที่เราจะต้องมานั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook
9: ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วล่ะว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยผสมจากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือไงแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปุ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันเรียบร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกัน

0: นี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
1: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วยประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เริ่มทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
2: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
1: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอะทำกันแหนะในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
0: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
0: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนนะคะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตย์ธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศรัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เ

0: จะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
1: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
2: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนหนึ่งที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
3: ใช่แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
4: ใช่ๆคือมันต้องน่าจะหวานนะ
3: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
4: โรย
3: หวานเจือจาง
4: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กๆตามให้เล็กๆนะหรือว่ากำบี่ก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้ามัน
3: ไม่เปรี้ยวเพราะไข่มันจะกินเอาเสีย
4: มัน
3: เออมะเขือเทศช่วยคุณกิ่งเอานี่มาเว้ย
4: แล้วก็อันนี้ก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
3: กินค่ะ
4: ล้างถุงน้ำเต้าหู้
2: แล้วก็เทเพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆ นะคะ
1: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
5: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัดตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดจากแบ่งปันนะครับแบ่งปันหูมีอะไรก็มากินกัน
1: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
6: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้ว

0: ถึงจุดหนึ่งแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจางกันได
1: ้ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
2: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายหลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกนะโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
1: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
3: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาพี่ๆทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้เดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
1: และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตร

หลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะเพราะเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงนี้ได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ดไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่ที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะคะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างนี้คือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานหัวใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทําหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทํางานของคณะกายภาพบําบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทําในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทําในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์สืบตนครับกายภาพบําบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทําแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทําในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสําคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วมันจะทําให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทําให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบําบัดจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างนี้จ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกลองตีลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่นี้
0: สุดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงนะมันจะปั๊บนะ
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าป้าพิงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกมือเดี๋ยวจะพอจะเว้นเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้มันไปโดนตรงไหนมันเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้น
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับโอเคมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มันก็ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันละเอียดไม่ออก
0: แล้วก็เจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บ
0: อันนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
0: นี่เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
1: ตอนนี้ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
0: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: พอเป็นอย่างนี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะอ่ะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: โอเคนะครับท่านี้ท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่าหนึ่งนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ําหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ1 ถึง 10นะครับ
1: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ลงก็ทําแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกด กดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาอ่ะกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1ถึง10เหมือนกัน1
1: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทำให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทำให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่ไหมครับ
1: จ้ะ
0: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทำที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ำไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับและพยายามอย่าให้ขวดน้ำหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ไม่ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วินาทีกันอันนี้ก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยประยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทำเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำบางวันทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผล

0: ทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ60-70อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ70-80ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุเนี่ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วเราตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก้ตัวก็คือคนทำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาก็จะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงนะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาจะได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและอนาคต
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้และที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตัวเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แ อันตราย

0: ีการจัดแสดงตัวอย่างพญาชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
1: ตัวอ่อนของพญาเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัวไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นว่าเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพญาเนี่ยมันแข็งแรงมากไถผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกคืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
2: เดี๋ยวต้องไปลูกหลาน
1: อ่ะใช่เด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
2: แล้วหลานจะชอบเตะบอลเลย
1: ครับ
2: เดี๋ยวต้องไปหลานเนี่ย
1: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเนี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเนี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
2: ใส่ชั้นสบายเลย
1: ดีครับดีครับ
0: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
3: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
4: ใช่
3: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
4: เคย
3: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เราให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยแล้วค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกระเพาะครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
5: ที่แปรงคือต้องจับแรงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกําลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆอย่างนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเหงือกแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันดูดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่มั้ยเหมือนกันด้าน

0: ล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้สี่ห้าองศาแล้วก็ปัดหูสั้นๆนะครับ5 ครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2 ครั้งให้ที่ฟันต่อไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างอันเนี้ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวกใช่ไหมเราใช้วิธีการแปรงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยครับฟันล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาเลยแล้วก็สุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปรงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงครับเพราะว่าถ้าเกิดแปรงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสียชีวิตครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังไงบ้างมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับพอจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดนึงเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะหลุดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับนะแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนบางวันความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
2: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
3: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะ

0: ในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
1: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการหอมรูปประคบเนาะนะครับรูปประคบนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจับสี่มุมครับผม
2: จ
1: ับสี่มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
2: จับเลย
1: จับขึ้นมาเลยครับ
3: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
1: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมยางกลมแล้วนะก็จากนั้น
3: มีเชือกนะคะ
1: มีเชือกนะคะ
2: เดี๋ยวไม่ได้ครับ
3: ครึ่ง
1: อันนี้จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับ
2: แล้วก็สอด
1: เอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยอะครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กอะครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะหนึ่งชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะครับเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมาสองครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บ2ฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บ2อย่างเนาะก็คือจะเก็บทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกยใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นอันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทำการแบบควายอ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่จากนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้รูปประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อรูปประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อรูปประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารูปประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรท้องแขนนะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มจิ้มจิ้มหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการครึงอ่ะครึงหน่อยออกแรงนิดนึงครึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้รูปประคบ
4: ไม่ทำให้ร้อนเก
1: ิน
4: ไป
1: อย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วอะแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนอะแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิวสมองครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่สองเลยก็คือพี่มิวสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่มิวสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวัน

0: านได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้ครับผม
1: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดเมื่อยพวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
2: แล้วเอาน้ำมันไปใช
1: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
2: ไม
1: ่ได้เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ไผ่กับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันไผ่ถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลานึงนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าไพรนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักไพรลงมานี่นี้ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันคลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกระบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
3: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ครับน้ำมันไพรเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับไพรนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
4: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเราเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
5: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

0: วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซูมี่เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการทำหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจำอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทำหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทำไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมทราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยจะมีขนาดเท่าหลอดยาคุมมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจำนวนประชากรถ้าเกิดว่าจำนวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรำคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ำลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทำให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สำหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทํามาทําหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไต่เตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ CCC เมื่อกี้ที่บอกแล้ว5 CC ถ้า20กิโล
3: 10
2: CC ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี้ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได้ประมาณ
3: 40
2: ประมาณ7.5 CC ก็บ้องครึ่งจับง่ายๆเรานั่นเร็ว
3: ๆพี่แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้นำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะ

0: ครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
1: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
2: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
3: มารวมกันเป็นโครงการสหสาขาถ่ายทอดวิชา
1: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์www.op.mihidon.ac.th/or

ับฟังในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์กันไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานะคะมีลักษณะรูปร่างโครงสร้างที่มีลักษณะแตกต่างกันยังไงเราจะจำแนกสัตว์ไปกลุ่มๆได้อย่างไรบ้างแล้วเราจะใช้เกณฑ์อะไรมาจำแนกนะคะไปติดตามกันเลยค่ะหากเราสำรวจบริเวณรอบบ้านโรงเรียนหรือชุมชนเราจะพบสัตว์ต่างๆตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่น้องๆทราบหรือไม่ว่าสัตว์ที่มีอยู่รอบตัวเรานั้นมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันและบางอย่างต่างกันนั่นจึงทำให้มีการแยกประเภทสัตว์โดยใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ซึ่งแบ่งได้เป็น2พวกคือสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเป็นกลุ่มสัตว์ที่มีโครงกระดูกแข็งในลำตัวได้แก่พวกปลาชนิดต่างๆสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นกบคางคบสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าสัตว์ปีกเช่นไก่เป็ดห่านสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นแพะและหมูและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งในตัว

มีมากมายหลายชนิดเช่นสัตว์ที่มีขาเป็นข้อยกตัวอย่างเช่นกิ้งกือแมงดาทะเลสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องเช่นปลิงน้ำจืดไส้เดือนดินสัตว์ทะเลผิวขรุขระเช่นดาวทะเลปลิงทะเลหอยและหมึกทะเลเช่นหมึกยักษ์หอยแครงรวมไปถึงสัตว์พวกแมงกระพุนและปะการังสัตว์แต่ละชนิดมีประโยชน์ที่แตกต่างกันมากมายถูกใช้เป็นอาหารเช่นหมูไก่เป็ดนำมาใช้แรงงานเช่นควายใช้ไถนาม้าใช้ลากรถหรือนำมาเลี้ยงเพื่อแก้เหงาเช่นแมวสุนัขนกกระต่ายเป็นต้นสัตว์ทุกชนิดต้องได้รับการดูแลรักษาเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและการดำรงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ไม่เผาป่าหรือตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ไม่จับสัตว์หรือล่าสัตว์ในเขตห่วงห้ามเมื่อพบเห็นใครล่าสัตว์ป่าหรือนำสัตว์ป่ามาขายเราควรแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะและเราควรดูแลรักษาสัตว์เลี้ยงของเราให้มีสุขภาพแข็งแรงอย่างเช่นสร้างที่อยู่ที่ปลอดภัยและทำความสะอาดสม่ำเสมอให้อาหารอย่างเพียงพอให้ความรักและเอาใจใส่ให้การรักษาสัตว์เมื่อเจ็บป่วยค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ Amphibian AMPHIBIAN Amphibian แปลว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ Reptile REPTILE Reptile แปลว่าสัตว์เลื้อยคลาน Mammal MAMMAL Mammal แปลว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมน้องๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าเราสามารถจำแนกสัตว์ที่มีลักษณะแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆได้และสัตว์ก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์เรามากมายเลยเช่นใช้เป็นอาหารเป็นพาหนะเป็นแรงงานและให้ความเพลิดเพลินดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องให้การดูแลรักษาสัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เต็มตีโต
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมลงที่เราจะแนะนำในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนินจานักอำพรางตัวผู้ซ่อนตัวจากการถูกล่าด้วยการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้กลมกลืนเข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบข้างซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงของเราในวันนี้คือตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นั่นเองครับน้องๆหาเจอกันไม่เอ่ยว่าสุดยอดนินจานักอำพรางตัวซ่อนตัวอยู่ตรงไหนตรงข้างๆใบไม้นั่นไงเจ้าตั๊กกะแตนกิ่งไม้ส่วนตรงนี้ล่ะเจอกันหรือยังใช่แล้วครับอยู่ตรงนี้เองเจ้าตั๊กกะแตนใบไม้การพรางตัวของสัตว์ในธรรมชาตินับเป็นสัญชาตญาณแห่งการเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือถูกล่าก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยกลไกของสิ่งมีชีวิตสัตว์บางชนิดจึงต้องเปลี่ยนสีของตัวเองให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้รอดพ้นจากการถูกล่านั่นเองซึ่งเจ้าตั๊กกะแตนใบไม้และตั๊กกะแตนกิ่งไม้นับเป็นสุดยอดนักอำพรางตัวในฐานะผู้ถูกล่าครับตั๊กกะแตนใบไม้ลำตัวจะเหมือนใบไม้แถมยังมีแกนใบและเส้นใบอีกด้วยส่วนที่เว้าๆแหว่งๆก็เหมือนหนึ่งว่าเป็นใบไม้ที่ถูกแมลงกัดกินก็เลยทำให้ศัตรูมองเห็นมันได้ยากเพราะคิดว่าตั๊กกะแตนใบไม้ก็เป็นแค่ใบไม้ใบหนึ่งแค่นั้นเองนอกจากนี้เมื่อครั้งตั๊กกะแตนใบไม้ยังเล็กๆมันก็จะอำพรางตัวคล้ายมดแดงเลยล่ะครับส่วนตั๊กกะแตนกิ่งไม้ลำตัวจะเหมือนกิ่งไม้มีขาที่ลักษณะคล้ายกิ่งไม้เล็กๆเมื่อมองผ่านๆก็จะเหมือนกิ่งไม้ที่เคลื่อนที่ได้เลยล่ะครับซึ่งการพรางตัวแบบนี้นับเป็นการหลอกศัตรูได้เป็นอย่างดีเลยการเคลื่อนไหวของตั๊กแตนเหล่านี้ที่ชอบเดินปีนป่ายโยกตัวไหวไปมาเล็กน้อยเพื่อหลบซ่อนคล้ายกับใบไม้กิ่งไม้ที่ถูกลมพัดแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากสายตามนุษย์ไปได้มันก็เลยถูกจับอย่างง่ายเป็นผลให้ตั๊กกะแตนกิ่งไม้ตั๊กกะแตนใบไม้มีแนวโน้มที่จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ควรแล้วหรือที่เราจะไปเบียดเบียนทำร้ายแมลงน้อยผู้น่ารักผู้ไม่มีทางสู้และไม่มีพิษภัยจนได้ฉายาว่าแม่ชีสายมังสวิรัติเพราะอาหารหลักของมันก็คือใบพืชนั่นเองครับแถมมันยังมีประโยชน์ในการเป็นห่วงโซ่อาหารที่สำคัญของธรรมชาติการพรางตัวของตั๊กแตนใบไม้ตั๊กแตนกิ่งไม้จะยังอยู่ให้เราได้ดูได้ชมไม่สูญหายไปไหนเหมือนนินจาหากว่าเราไม่ไปจับเขามาเลี้ยงไม่มีประโยชน์อันใดเลยนะครับให้เขาได้อยู่ในบ้านของเขาในระบบนิเวศที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเขาจะได้ไม่สูญพันธุ์และให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้รู้จักเพื่อเรียนรู้ และช่วยกันอนุรักษ์แมลงเหล่านี้ให้มีชีวิตอยู่ในธรรมชาติต่อไปเถอะครับและนี่คือความอัศจรรย์ของสุดยอดแมลงซุปเปอร์บัคตั๊กแตนกิ่งไม้และตั๊กแตนใบไม้สุดยอดนักอำพรางตัวครับ
0: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย

0: จ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลราชอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงก็ต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังใครดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงไหมคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครเหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงๆนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆเคยได้ยินหรือเปล่าเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศแน่เลยแม่
1: อื้อไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปะกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายเข้าของฝักใฝ่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียงแห่เรือตามไปดูกันเถอะแม่แม็กจำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
1: แต่นี่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
4: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่าน

0: อยู่ที่ไหนล่ะคะ
1: ก็วางหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ๆตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
2: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
2: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: ระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย
0: ์ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าซึ่งชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้
2: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับโหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
2: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
3: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
2: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
3: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
1: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
1: DLTV มาแล้วจ้า
4: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
5: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
1: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
5: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
3: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
5: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
6: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
1: พวกเรา
7: พวกเรา
1: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
6: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
1: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
6: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
5: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
6: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
4: ครับ
8: ลูก
5: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางเมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
1: อะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
5: โหนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
3: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
6: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
1: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

20ปีอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานขอพาทุกท่านมาสู่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสถานที่

ที่นวัตกรรมมาบรรจบกับแรงบันดาลใจมาร่วมรำลึกถึงการเดินทางตลอด20ปีอันน่าทึ่งของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติท่ามกลางความงดงามของเทคโนธานีตำบลคลอง5อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจ

โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2538ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานเมื่อปีพุทธศักราช2545ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคพลังงานเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยอาคารหลังนี้เป็นนวัตกรรมทางการอนุรักษ์พลังงานโดยนำแนวคิดของการออกแบบผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับหลักการของธรรมชาติหรือ Passive Design เป็นการประสานความทันสมัยเข้ากับจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและมีการติดตั้งการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมมีกำลังผลิตติดตั้งรวม100กิโลวัตต์ภายในเป็นที่ตั้งของศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานประกอบด้วย3ส่วนได้แก่ศูนย์แสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานภาคอุตสาหกรรมภาคอาคารธุรกิจและภาคบ้านอยู่อาศัยรวม57เทคโนโลยีซึ่งเปิดให้ผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนมาอย่างต่อเนื่องตลอด20ปีผู้เยี่ยมชมนอกจากจะได้รับความรู้แล้วยังมีอิสระพร้อมความเพลิดเพลินในการเยี่ยมชมสามารถเรียนรู้นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในแง่การประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการเพิ่มผลผลิตได้หรือนำตัวอย่างการออกแบบอาคารไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงอาคารอื่นๆให้เกิดผลการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนผลสำเร็จต่อไปได้จริงนอกจากนี้อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติยังเป็นสำนักงานของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานของประเทศและอาเซียนโดยเปิดสอนหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานและหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนอื่นๆผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีณอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติและภาคปฏิบัติณศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการด้านการจัดการพลังงานหรือมินิแพลนท์ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมภาคปฏิบัติสำหรับหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยตลอด2ทศวรรษอันรุ่งโรจน์ของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติได้เปิดรับทุกคนตั้งแต่ข้าราชการไปจนถึงสถาปนิกวิศวกรนักศึกษาและประชาชนทั่วไปกลายเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานให้กับทุกคนครบรอบ20ปีของอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วถึงความทุ่มเทที่จะรวบรวมความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจในการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ e-co-learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็ไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้าง

0: อย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซมตี้ปอโอ
4: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: Smart City เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานSmart City หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบทัวร์เดียวกัน
2: ฟิลกู๊ด
1: รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในทอบทัวร์นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
0: ครับผมและครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็น2พี่น้องสาวสวยครับที่เป็นนางแบบอาชีพแต่ว่าชีวิตหลังแคทวอล์กเนี่ยนะครับไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาทั้งคู่ผ่านการนินทาโดนคนว่าผ่านวิกฤตชีวิตจากการที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องความรักและครอบครัวมาครับ
1: ความสนิทสนมกันของสองพี่น้องคู่นี้นะคะเป็นที่รับรู้ในสังคมค่ะถ้าคนหนึ่งเจอเรื่องร้ายๆมาอีกคนหนึ่งค่ะจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาปกป้องคอยดูแลวันคืนเหล่านั้นผ่านมามีทั้งสุขมีทุกข์มีเศร้าทั้งหมดนี้ค่ะจะได้ติดตามชมในรายการทอบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเออัญชลีและโยยศสวัสดีหัสดีวิจิตสองพี่น้องที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตด้วยกันมามากมายในช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งคู่ต่างมีมรสุมชีวิตโหมกระหน่ำโยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าขณะที่พี่สาวก็มีภาวะหดหู่จากการตั้งครรภ์ชีวิตของทั้งคู่ในช่วงนั้นเสียหลักไม่เป็นท่าทั้งอาการป่วยทางใจและภาระหน้าที่ใหม่ที่ต้องแบกรับไว้สองพี่น้องจับมือกันก้าวผ่านวันคืนที่เลวร้ายมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการทอบตัวเดียวกันวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นต้องถามเลยอย่างโยเนี่ยโยเป็นคนที่ออกมายอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งนานมากแล้วและสมัยนั้นที่โยออกมาพูดคนยังแทบจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเล่าช่วงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
3: จริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ในช่วงนั้นที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเหมือนไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงอันนี้คือหลักๆเลยนะไม่มีแรงไม่มีรู้สึกไม่มีกำลังใจคือตื่นนอนมาทั้งที่แบบมีงานต้องไปทำแต่เราก็ไม่อยากตื่นมีความรู้สึกนอนต่ออีกหน่อยนอนต่ออีกหน่อยบางครั้งนอนทั้งวันแล้วก็กินอาหารน้อยลงคือถ้าเกิดไม่นอนก็จะรู้สึกว่าแบบมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วแบบไม่อยากคุยกับใครอ่ะคือปกติเป็นคนชอบ
0: มีเพื่อน
3: ชอบคุยใช่แต่พอมาหลังๆเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแบบดูเงียบๆเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรนะก็คือเริ่มสังเกตอาการตัวเองแค่นั้นเองค่ะ
1: ค่ะแล้วนานไหมคะกว่าที่จะตัดสินใจไปหาคุณหมอไปปรึกษาแล้วก็วิธีการรักษาเป็นยังไงอะคะ
3: คือต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงคือเรากำลังสับสนตัวเองว่าไอ้โรคที่เราเป็นเนี่ยคือเรามีปัญหาในเรื่องความรักเมนหลักๆเลยในช่วงนั้นคือความรักมันไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่มีทางจะไปอะคือเลิกก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกสับสนมันก็เลยเป็นความเก็บกดเหมือนแบบท้อแท้ซะมากกว่าจนมาคิดว่าเอ้ยแบบหรือเราควรจะไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอบอกเราไปเลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรให้มันชัดเจนคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้บอกว่าตัดสินว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณหมอบอกว่าก็อาจจะอยู่ในช่วงภาวะของความเครียดที่เราเครียดแล้วเราหาทางออกอะไรไม่ได้เขาก็ถามโดยรวมว่าชีวิตปกติเป็นยังไงแล้วก็บอกเมล่ะคือเรากินอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราก็อยากนอนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกเหมือนหดหู่คราวนี้ก็คือเขาก็พยายามแบบว่าอันนั้นไปหาที่สงบพักผ่อนหรือออกมาจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตรงนี้สักพักนึงเพื่อลองดูแก้สถานการณ์พร้อมกับกินยาไปด้วยการกินยาก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราไม่คิดมากนะแต่เราจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้เหมือนมันความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเบลอค่ะอยู่ตลอดเวลาคิดอะไรจะไม่ค่อยออกแต่ถามว่ามันดีมั้ยมันก็อาจจะช่วยให้เราแบบว่าช่วงนึงที่เราไม่ต้องเครียดมากแต่มันไม่ดีกับเรื่องการงานกับชีวิตรอบตัวปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันไม่ดีเพราะเหมือนเราไม่มีชีวิตเลยอ่ะเหมือนแบบทุกอย่างก็ผ่านไปวันๆนึงวันๆนึงก็เลยคิดวิธีนี้ไม่น่าจะถูกต้องสําหรับตัวเราค่ะ
0: แล้วหลังจากได้รับยาทานยาทานอยู่นานมั้ยครับ
3: เป็นเดือนเลยเน
1: า
3: ะเป็นเดือนจนทานยาเสร็จบางครั้งทําให้เรารู้สึกอยากกินอาหารบางวันไม่อยากกินอาหาร
1: มันไม่พูดแล้ว
3: ใช่คือมูดอยู่ในช่วงแบบปกติแต่มันจะไปสวิงเวลาที่แบบว่าเราอยากจะกินแต่เรากินไม่ลง อะไรแบบนี้ค่ะคือก็เลยคิดว่าลองตัดสินใจกลับไปหาคุณหมออีกทีแล้วบอกว่าเราจะไม่กินยาแล้วเราจะกลับไปอยู่กับครอบครัวลองดูว่าแบบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชีวิตดูแล้วมันจะดีขึ้นมั้ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเค้าก็แนะนําว่าให้เราพยายามคุยกับครอบครัวแล้วก็อยากจะขอเจอพี่สาวกับคุณแม่เราก็พาพี่สาวไปเจอก็เขาบอกว่าการที่แบบให้เราสื่อสารกับคนได้เยอะขึ้นมีอะไรหัดพูดออกมาบ้างแล้วมันจะทำให้เราสบายใจนี่ค่ะ
0: สุดท้ายแล้ว

0: สิ่งที่เยียวยาได้ทุกอย่างคือครอบครัว
1: ครอบครัวคือตอนนั้นคือเอาง่ายโยว่าถ้าเวลาเรามีความทุกข์จริงๆนะเราต้องแบบพยายามถามตัวเองว่าความทุกข์ตรงนั้นจริงมันอยู่ตรงจุดไหนโยพยายามหลอกตัวเองตลอดว่าจุดที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นจริงๆคือไม่ใช่เพราะความที่เราไม่อยากออกไปจากตรงนั้นแต่พอเราออกไปจากที่ณตรงนั้นปุ๊บได้ไปเจอกับคนใหม่ๆได้ไปเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราเอาใจใส่เราดูแลเราดีอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นของมันเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเรามีคุณค่านะ
2: จังหวะที่โยกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นปรากฏว่าพี่สาวคุณเอก็เจอเรื่องหนักในชีวิต
3: ใช่ค่ะ
2: เกิดอะไรขึ้นคะ
3: ช่วงนั้นก็พอรู้ว่าท้องยังไม่ได้แต่งงานเราแฟนเราเขาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยค่ะเขามีเหตุผลสำคัญของเขาอะไรเงี้ยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับเราได้วันนั้นแหละที่เป็นวันที่ทำให้โยอ่ะไม่ใช่เขาแย่ลงนะเขาต้องดีขึ้นมากๆเพราะเขาจะต้องเป็นหลักสำคัญให้เอว่าช่วงนั้นอาจจะทำให้โลกของโยหายไปเลยเพราะโยจะต้องมาดูแลเอเต็มที
1: ่แต่มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าหลังจากนั้นคือโยมีแพลนที่โยต้องเดินทางสัญญาต้องไปอยู่กับเกาหลี3เดือนก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขาไปที่เกาหลีด้วยค่ะ
0: ถูกแล้ว
2: นี่คือเรื่องราวการดูแลกันของ2พี่น้องนะคะคุณเอและคุณโยเดี๋ยวเราให้แขกรับแชร์ช่วยแชร์ให้ฟังนะคะกับเรื่องของทั้งคู่ค่ะ2ท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านนึงนะคะเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องเปียวสุนันทาจันหอมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีนะคะ
2: ทางน้องเปียวก่อนนะคะเท่าที่ฟังเรื่องราวของพี่เอกับพี่โอมาคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นสารตั้งต้นที่เป็นบ่อเกิดของโรคซึมเศร้าไหมคะ
4: คือคือโดยส่วนตัวหนูเรื่องของพี่เอกกับพี่โยคือจะคล้ายๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือหมายถึงว่า เราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราเจอแล้วเราก็อาจจะเก็บมันมาแต่ว่ามันเหมือนกับมาก๊อกแตกตอนช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเสียคอนโทรลไปมากๆเวลาที่เราเจอเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดที่ทำให้อาการมันชัดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพอเวลาเรามีความรักเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นหลักในชีวิตของเราเหมือนเป็นทุกอย่างเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ําว่าคนรอบข้างแบบเป็นยังไงทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราสูญเสียคนคนนั้นไปมันก็เลยเหมือนเสียหลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการที่ความเครียดความทุกข์หรือความเสียใจหรืออะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะมาชัดขึ้นเนาะตอนที่เราเสียคนที่เรารักไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
0: คุณเปียวครับแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเปียวเจอสถานการณ์แบบ2ท่านนี้ล่ะครับจะรับมือในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านยังไงเอาคุณโยก่อนก็ได้
4: ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องบอกแต่ว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจสภาวะที่แบบพี่ทั้ง2คนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงที่แบบแย่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างในตอนที่เราเป็นเองเราก็แย่มากจนนอนคนเดียวไม่ได้เนาะต้องมีเพื่อนมาอยู่ด้วยต้องมีครอบครัวอยู่ด้วยหรือ
0: ขอบคุณนะครับถามอาจารย์บ้างดีกว่าอาจารย์ครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เยอะมากความรักหรือผิดหวังจากความรักมันเป็นต้นกำเนิดของการทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
5: ์คำถามดีมาก
0: คำถามดีมากขอบคุณสำหรับคำชมครับไม่อยู่ดีๆมิกก็ดูหล่อขึ้นมาเพราะคำถามซะงั้นเลย
5: คือถามว่าการผิดหวังความรักหรือความรักเป็นปัญหาที่ทำให้คนนำไปสู่อาจจะใช่ว่าความไม่สบายใจมากมายจนถึงขนาดเป็นโรคได้ไหมตอบว่าเป็นมากๆเลยยิ่งอยู่ในวัยที่เป็นช่วงตอนนั้นวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นเนาะอยู่ในช่วงวัยที่เรารู้สึกว่าความรักเป็นทุกอย่างใช้คำนี้แล้วก็ยิ่งความรักที่เรารู้สึกว่าเราเอาตัวเราไปผูกกับเขาอะการที่เราจะมีค่าหรือไม่มีค่าอยู่ที่การมีเขาถ้าความรักที่เราให้แบบนี้การสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันกระทบการรับรู้ตัวเราแล้วบางทีเราเปลี่ยนการรับรู้ตัวเราไม่ทันเหมือนมันสั่นไหวได้ยินที่คุณโยพูดเหมือนว่ามันรู้สึกว่ามันมองตัวเราใหม่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราที่เราเคยรับรู้ไอ้ความรู้สึกกระทบจากความรักแบบนี้ทำให้คนไม่สบายใจมากๆแล้วก็ไอ้การกระทบในแง่เรียกว่ากระทบตัวตนเนี่ย

0: มันนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าอะคะเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะมีแนวทางในการดูแลตัวเองอย่างไรถ้าเราพบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
0: สาเหตุเนี่ยตอนนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็ถกเถียงนะคะคุณหมวยถกเถียงบางคนเชื่อว่าจากสมองเพียวๆบางคนเชื่อว่ามีหลายอย่างผสมกันทั้งในปัจจัยทางชีววิทยาการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอบวันนี้ก็คงบอกว่าทุกปัจจัยมีส่วนดังนั้นเนี่ยเราเองควรจะดูแลตัวเราให้รอบด้านอย่างที่คุณโยทำพอเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายเราเข้าหาคุณหมอมีการทานยานั้นเป็นการเยียวยาในแง่ปัจจัยทางด้านสารเคมีในสมองเนาะแต่ความจริงอย่างที่ตอบคุณมิกอะค่ะบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีๆสารเคมีมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่เป็นการรับรู้ตัวเราการใช้ชีวิตของเรามุมมองที่เรามีเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสาเหตุให้มองจากมุมมองที่หลักจะดีที่สุดไม่ได้แปลว่าบางคนถามกรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะกรรมพันธุ์ก็มีงานวิจัยพบว่าเกี่ยวแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวทั้งหมดอะเช่นแม่ฉันเป็นแน่ถ้าคิดอย่างนี้ยิ่งน่ากังวลมากกว่าดังนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งบอกเราจะระวังเราจะดูแลตัวเรามากขึ้นมากกว่าค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาแชร์กันเรื่อยๆครับผม
1: เรื่องราวของสองพี่น้องนะคะมีปัญหาถาโถมเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็ทำให้ทั้งคุณเอและคุณโยได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นเราไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: างช่วงของชีวิตคนเราก็มักจะพบเจอกับความท้าทายขนาดที่ว่าไม่น่าที่จะรับมือได
1: ้ฉันเพิ่งได้รับผลตรวจยืนยันจากหมอว่ากำลังตั้งท้อง
0: ฉันผิดหวังจากความรักถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยและยังถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะทิ้งงานที่มันโคตรจะฝืนกับโรคที่ฉันเป็นอยู่ไปได
1: ้ฉันจะโทรบอกข่าวดีนี้กับพ่อของเด็ก
0: ถ้าคุณคิดว่านั่นคือที่สุดแล้วที่ฉันต้องรับมือกับมันคุณคิดผิด
1: ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อ่ะนี่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะ
0: ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับมันฮัลโหลว่าไงนะพี่เอทำไมนะนี่แกเอาอะไรมาพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเตียอุ้มคอมฉันเพิ่งจะเข้าใจความหมายของคำนั้นก็วันนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวที่พังมาจากผู้ชายซะจนป่วยทางจิตต้องมาดูแลพี่สาวที่พังเพราะผู้ชายทำท้องแล้วไม่รับผิดชอบฉันยังมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะว่าจะเป็นคนพาพี่สาวออกจากปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อตัวฉันเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดเอางี้แล้วกันนะเอโยมีเดินแบบที่เกาหลี3เดือนเอไปกับโยนะเราไปอยู่ที่นู่นด้วยกันอย่างน้อยก็ให้อะไรดีๆสนุกๆที่นู่นมันช่วยฮีลเราช่างเรื่องที่นี่ไปสักพักโอเคไหม
2: แต่พี่ท้องอยู่นะ
0: เรื่องนั้นรู้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันดูแลเองอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่ไหวหรือไง
2: ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะ

0: กพันธ์นี่อย่างนี
1: ้โอ้แม่
0: เป็นไงล่ะนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
1: ่อันนี้เลยอันนี้โยงใส
0: ่อันนี้แจ๊สใส่นี่สวยมาก
1: นี่เลยหรออ
0: ย่างนี้เลยอย่างนี
1: ้
0: เลย
1: เฮ้ยมันเยอะไปปะ
0: ไม่เยอะสวยแล้วนี่ดู
1: อยู่
0: อยู
1: ่มันไม่เยอะไปจริงหรอ
0: มันไม่เยอะไป
1: จริงอะ
0: เธอหน้ามาสนุกกันเร็ว

0: ตอนที่อยู่เกาหลีโยพาฉันเที่ยวทุกวันที่ว่างเลยมันก็ดีนะมันทำให้ฉันได้ห่างๆจากความคิดเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็สนุกกันมากเลยเวลาที่ไม่ไปเที่ยวนะพวกเราก็จะนึกถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็หนีพ่อแม่ไปเที่ยวครั้งแรกคิดแล้วก็สนุกมากเลยเฮ้ยสวัสดีโย
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่แกท้องอยู่ไม่ใช่เหรอ
2: โยน
3: คนนู้นดีกว่าอันยองอาเซย
0: อง
1: การที่ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆช่วยนำพาความรู้สึกกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพาให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้

0: ับมาที่ห้อง
1: เราก็ต้องกลับมาพบกับความจริงเหมือนเดิม
0: นั่นพี่สาวของฉันกับลูกน้อยในท้องของเธอคนสองคนที่ฉันต้องดูแล

ไม่เป็นไรนะเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วโยจะไม่ทิ้งเอไปไหนนะพี่ทำให้เราต้องลำบากมากใช่ไหมอ่ะไอ้ลำบากมันก็ลำบากแหละแต่อยากพามาด้วยนี่ไม่ต้องคิดมากนะโยเลือกแล้วพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆจะดูแย่มั้ยคะถ้าฉันจะบอกว่าการที่ต้องดูแลคนสองคนนี้มันทำให้ฉันไม่มีเวลาคิดถึงความทุกข์ของตัวเองฉันที่ดูเป็นผู้ให้ในขณะนี้ฉันกำลังเป็นฝ่ายรับขอบคุณมากนะที่มาด้วยกันน่ะ

0: ดีจังจากละครถ้าวันนั้นคุณโยมาไม่ทันคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงคะ
1: ชีวิตเราคงแย่เนาะชีวิตเราคงแย่เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่อยากอยู่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือเรามีกันและกันนะเนาะเรามีกันและกันอยู่สองคนจริงๆโยก็คงจะไม่มีชีวิตที่เป็นโยนะวันนี้นะแล้วก็ได้มาเจออะไรที่มัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆมาตลอดก็คงรู้สึกเสียดายค่ะที่ถ้าเกิดว่ามันต้องกลับตะลปัดไม่ใช่เรามานั่งอยู่กันแบบนี้2คนแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พระเจ้าก็ยังคงให้โอกาสให้โอกาสเราได้แบบได้เปลี่ยนตัวเอง
2: นะฮะคุณเอครับคุณเอรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดวันนั้นโยเข้ามาช่วยไม่ทัน
3: ไม่กล้าคิดหนูทุกครั้งเวลาคิดแล้วจะแบบเสียใจมากอ่ะที่แบบไม่อยากไปนึกถึงอีกเลยแล้วก็ดีใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาถึงณจุดนี้เพราะว่าโยพังประตูเข้ามาอะไรเงี้ยดีใจที่โยมา แล้วก็มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เราโง่เขลาที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: หลังจากวันนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่คุณโยเล่าให้ฟังว่ามีงานที่ต้องไปที่เกาหลีแล้วก็ต้องพาพี่สาวไปด้วย คิดยังไงถึงตัดสินใจว่ายังไงพี่เอต้องไปด้วย
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าที่ว่าต้องเอาเข้ามาด้วยกันแล้วไปตายด้วยกันดาบหน้า
0: แล้วคนท้องอารมณ์จะแปรปรวนนะบางทีจะขึ้นขึ้นลงลงด
2: าบ
0: ใจ
2: ไม่ถูก
1: ไม่เอาสักไม่อยากท้องเองเลยคืออาจจะด้วยความที่อยู่กับเขาพอไปอยู่คนอื่นมันก็จะมีหลากหลายนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนเขาทุกคนแต่เหมือนพออยู่กับเขาคือแบบเห็นความแบบจากคนที่เคยแบบน่ารักนะพูดจาเพราะๆหวานๆกลายเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบโวยวายถ้าเขาไม่ได้อะไรดังใจเขาก็จะโกรธโยทันทีคือแบบเขาต้องได้เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเครียดที่ว่าแบบเราจะต้องกลับบ้านมาก็ต้องเจอเหมือนเป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตไกลๆแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มให้เราแพลนเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าลูกจะคลอดแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราต้องรับได้ทั้งหมดทุกอย่าง
2: แล้วฝั่งคุณเอครับการอยู่ที่นู่น3เดือน
3: คือช่วงแรกไปก็แบบเหมือนในละครอะไรสนุกนะคะสนุกเพราะว่าโยเขาก็พาไปเที่ยวแล้วก็กินก็มีความสุขอะไรเงี้ยพอกลับมาที่ห้องเราก็จะรู้สึกแบบหดหู
1: ่
3: อยู่คนเดียว
0: ทราบว่าคุณเอร้องไห้วันหนึ่ง20ชั่วโมง
3: ใช่
1: เขาทำไม่นอนเลย
0: ร้องด้วย
1: เขาทำไม่นอนเลย
3: เครียดตอนนั้นร้องไห้หนักมาก
0: ค่ะ
3: ร้องไห้หนักจริงร้องไห้จนแบบบางครั้งไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาม
2: ันคือความเศร้าที่มันเก็บไว้ด้านในหรือเปล่า
3: คือเราม
2: ันมาเองโดยไม่รู้ตัว
3: ตอนน
2: ั้
3: นมันมีความรู้สึกว่าเราแบบเรามีความหวังว่าเรารู้ว่าเราท้องขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดแล้วนะที่ยังไม่แต่งงานทำให้แม่เสียใจด้วยอะไรเงี้ยชีวิตเราที่กำลังตอนนั้นทำงานกำลังดีเลยอนาคตกำลังดีมากมันต้องหยุดหมดทุกอย่างจริงๆแล้วพอมารู้ว่าเราต้องอุ้มท้องคนเดียวมันรู้สึกเศร้ามากตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากแบบเสียใจอ่ะมิกมันนั่งก็ร้องไห้ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจร้องไห้แต่ก็ร้อง
2: แล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับตอนนั้นอาการของโยดีขึ้นหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นนะคะคือเหมือนแบบเราชีวิตค่อนข้างยุ่งมากกว่าเราบีซี่กับเรื่องงานทำงานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องมาอยู่ที่คอนโดโยอยู่แล้วก็คือตอนนั้นที่เริ่มชีวิตเหมือนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยน
3: เครียด
1: โยเริ่มเครียดเพราะว่าเขาเหมือนหึงหวงอ่ะเขาห่วงเรา
2: โอ้
1: ใช่
2: เพราะเรามีเขาคนเดียวเหมือนกัน
1: เขาโทรตามตลอดเวลา
3: และคือสมัยก่อนโยเขาเป็นคนดุมากนะโยเขาจะเป็นคนดุเอมากกว่าคือแบบดุเอเวลาเอไปไหนเช็คแต่ช่วงที่เอท้องโยเขาจะแบบเหมือนซอฟต์ลงอ่ะ
1: เพราะเขาต้องอยู่บ้านทุกวัน
3: และเอต้องเหมือนคนดุแทนอ่ะ
2: ครับ
3: และโยเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆพูด
1: ใช่
2: เป็นช่วงที่เราตั้งใจจะเอาคืนหรือว่าฮอร์โมนมันพาไปเอง
3: เอาคืนจริงๆแล้วทำมานานแล้ว30กว่าปีเอาคืน
1: เขาจะโทรตามแล้วคือช่วงนั้นเริ่มจะมีเดทใหม่ละเริ่มจะมีเดทก็แบบมีคุยกับคนออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้เจอใครไม่ให้กลับบ้านดึกห้ามไปเที่ยวห้ามไปค้างคืนที่ไหนต้องกลับมาบ้านมานอนกับเขาทุกวันอันนั้นก็คือเริ่มที่จะทะเลาะกันบ่อย
0: ต้องถามอาจารย์กับน้องเปียวนะคะถามอาจารย์นิดนึงค่ะในสถานการณ์ของ2พี่น้องคู่นี้นะคะตอนที่คุณโยเองก็เหมือนดีขึ้นจากซึมเศร้าแต่มันก็ยังไม่ 100% มากและต้องมาเจอเรื่องหนักของพี่สาวภาวะแบบนี้ที่ในละครใช้ว่าเตี้ยอุ้มคอมอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคะว่าเราควรจะทำยังไงดี
4: พี่ว่าดีที่เตี้ยมีคอมถ้าเกิดเราเกิดความทุกข์อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่เป็นเช่นนี้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวของเรากับโลกอ่ะเหมือนทั้งโลกทุกคนมีความสุขแต่ฉันเองที่กำลังทุกข์ แต่ตอนนี้พอมีคนที่สำคัญในชีวิตเราที่เขากำลังลำบากสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราละตัวเราเนาะถ้าจำได้ตอนแรกที่ตอบคือความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เกิดที่เจอมันแย้งกับความเชื่อที่มีกับตัวเองแต่ตอนนี้พอเราเจอคนที่กำลังทุกข์และเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราละตัวเราออกพี่ถึงบอกว่าดีที่เตี้ยมีค่อมดีที่ค่อมมีเตี้ย
1: ถือว่ามันจะคำนี
3: ้
1: แล้วเข้าใจเลย
2: นั่นแหละชัดเลยเน
1: า
2: ะแล้วสำหรับคุณเปียวล่ะครับถ้าเกิดคุณเปียวอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่แต่ต้องไปช่วยคนอื่นเป็นเราจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับ
0: ตอนที่เปียวเป็นช่วงในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แย่มากๆจริงๆนะคะแต่ว่าที่บ้านเองก็มีปัญหาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยการจมอยู่กับความเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเหมือนเป็นพลังที่ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็จะทุกข์อยู่อย่างเงี้ยที่เราโดยที่พ่อกับแม่ก็ทุกข์ไปด้วยแต่อย่างน้อยถ้าโอเคเราฝืนมันออกมาหน่อยแบบมีพลังกับมันขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำงานนะแล้วก็ดูแลเทคแคร์พ่อแม่ของเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่เราจะทำได้อ่ะคือส่วนนึงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยความทุกข์มันก็ยังอยู่กับเราแหละแต่ว่าพ่อกับแม่ก็จะเบาลงอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันมีเป้าหมายว่าเราจะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำให้ความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่มีค่ามันมีค่ามากขึ้น
2: แสดงว่ามันการที่มีปัญหาในครอบครัวแล้วเราต้องแข็งแกร่งขึ้นมามันทำให้อาการเราดีขึ้น
0: ใช่ใช
2: ่แต่อาจารย์ครับผมถามต่อได้ไหมทุกคนสามารถแก้ตรงนี้ได้ไห
0: ม
2: หรือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอด้วยแล้วมีสถาบันครอบครัวที่เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตรองรับเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยแก้เราถึงจะผ่านปัญหานี้ได
4: ้พี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสายใยในครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามอะค่ะเรามีที่ที่ปลอดภัยเรามีที่ที่เห็นคุณค่าเราเสมออันนี้เป็นรากฐานสำคัญถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีที่เรารู้สึกว่าเรารู้อะว่าเขาเห็นค่าเราเรารู้ว่าเราสำคัญกับเขามันมีที่ที่ให้เรากลับไปอันนี้สำคัญค่ะไม่ว่าปัญหามันจะร้ายแรงขนาดไหนถ้าครอบครัวสามารถสร้างความรู้สึกอย่างนี้ให้เกิดขึ้นได้ในพี่น้องในพ่อแม่ในลูกทุกอย่างแก้ไขได้
0: ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องเปียวค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์
0: ค่ะหลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกือบ3เดือนที่เกาหลีนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตต่อที่เมืองไทยตอนนั้นคุณเอก็เริ่มท้องโตขึ้นเรื่องราวความรักของพี่น้องคู่นี้จะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: วลาผ่านไปพวกเรากลับมาที่ไทยกันแล้วฉันยังคงดูแลเอกับหลานในท้องของเธอเหมือนเดิม
1: ท้องฉันโตขึ้นมากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอิสระเลยฮอร์โมนก็พลุ่งพล่านขึ้นๆลงๆอะไรไม่รู้แล้วก็เป็นโยนี่แหละที่มารองรับอารมณ์ฉันเต็มๆเลยโยอยากกินปลาเผาอ่ะ
0: ฮะปลาเผาปลาเผาอะไรกินทุกวันกินทำไมที่บ้านมีข้าวไม่ต้องเลยไว้กินวันหลัง
1: ก็ทำไมอ่ะ

0: ากินปลาเผาอ่ะแล้วปลาเผามันผิดตรงไหนอ่ะอะไรที่มันผิดกับปลาเผาเหรอทำไมต้องหัดใจด้วยวะ
1: เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอจะแวะซื้อให้เลยโอเคไหมถึงจะดูเหมือนน่ารำคาญแต่การที่ได้ดูแลเอกับลูกในท้องของเธอเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ฉันเลิกหมกมุ่นกับตัวเองและค่อยๆหายดีจากความเจ็บปวดภายในจิตใจจนกระทั่งฉันกล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับความรัก
0: ยิ้มอะไรอ่ะ
1: เอเดี๋ยวโยส่งเอเสร็จอ่ะโยไปต่อเลยนะ
2: โยมีนัดอ่ะ
0: นัดกับใครจะไปไหนไปกับผู้ชายใช่ไหมไม่ต้องไปเลยนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอไม่ใช่เมียนะเว้ยแล้วโยก็ไม่ใช่ผัวด้วยโยก็ต้องออกไปหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองบ้างป่ะ
0: นี่โยจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม
1: เอโยว่าโยทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะโยก็ต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเหมือนกันอะ
0: แต่เอท้องอยู่นะ
1: แต่โยไปเล่าซึมเศร้านะเว้ย
0: เออถ้าอย่างนั้นนะจะไปไหนก็ไปเลยไปเลยนะแล้วก็จอดรถตอนนี้ด้วยจะลงตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเอง

0: ำไมถึงไม่มีเหตุผลบ้างเลยวะเราสู้ส่ายอยู่ดูแลมาตั้งหลายเดือนอะทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอยากไปไหนก็ไปเลยปะ
1: ทำไมวะก็เจ็บมากับเรื่องเดียวกันแท้ๆอะแล้วทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวอีกอะโอ้ยแบบนี้กล้าทิ้งเรากลางทางได้ไงเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประชดหรือไงฮะประชดแล้วประชด

0: มไม่รับสายเนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ
1: ตอนนั้นก็กะว่าจะไม่รับคิดว่าจะดัดนิสัยคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ซะหน่อยแต่ว่ายอมก็เป็นคนดูแลเราตลอดเลยนี่หว่า
0: ไม่ว่าจะโกรธยังไงแต่เมื่อได้กลับมาอยู่คนเดียวก็จะพบกับความจริงในความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านห้วงเวลาที่เลวร้ายมาได้ก็เป็นเพราะว่ามีเออยู่ด้วยเสมอ

0: ทำไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
1: ก็กลับมาแล้วนี่ไงขอโทษนะที่แบบขอ
0: โทษที
1: ่พี่ผิดเองไม่ต้องขอโทษอ่ะ
0: นี่วันหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหลานฉันเป็นอะไรไปอ่ะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะทำอะไรอ่ะคิดถึงไอ้ตัวเล็กในท้องเนี่ยให้มันมากๆเข้าใจไหม
1: เออรู้แล้วน่ะ
0: อันนี้โยบอกตัวเองด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: ขอบคุณนะ

0: แล้วปลาเผาก็มาจริงๆด้วย
1: มาจริงๆไม่อยากจะเช
0: ื่อปลาเผาก็ต้องมาแล้วคุณไปลงรถตรงไหนฮะ
2: ทองหล่อ
0: ทองหล่ออ
1: ันนี้มันจะถึงคอนโดอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่อีกนิด
0: ผมชอบมากเลยคุณลงมาแล้วคุณถามกล้าทิ้งเลยไงโยฮิตแล้วกล้าขอทำไมนะ
3: ตอนนั้นท้องโตมาก
4: ท้องโตแล้ว
0: ไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนะช่วงนั้นหลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับ
4: สิบปี
0: แล้วช่วงนั้นตอนที่คุณไปเกาหลีคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณท้อง
3: ใช่ค่ะ
0: พอกลับมาเริ่มมีภูมิแสดงว่าคนเริ่มรู้แล้ว
3: เริ่มรู้แล้วค่ะ
0: แล้วคุณประกาศเลยไหมแล้วคุณรับมือกับสถานการณ์นักข่าวอะไรอย่างนั้นยังไง
3: คือก็เดินท้องโตลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอบว่าเอท้องค่ะแล้วก็ท้องแล้วก็เขาก็ถามโอ้ดีใจด้วยนะแล้วใครเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเอก็พูดเลยว่าเอ
4: กเ
3: อเป็นซิงเกิลมัมค่ะยอมรับที่จะอุ้มท้องคนเดียวแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะยิ้มมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนไปฆ่าคนตายใช่ค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงออกมาพูดแบบนี้เลยฉันจะเป็นซิงเกิลมัม
3: เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับแล้วต้องเดินหน้ารับผิดชอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเองก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีที่สุดกับการที่เรายอมรับความจริงแล้วก็รับหน้าที่ที่เราจะต้องเป็นนะตอนนั้นโกหกไปมันก็ไม่รู้จะโกหกทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยกลัวความรู้สึกของคุณแม่ไหมคะ
3: กลัวแม่เสียใจมากๆกลัวเขาผิดหวังแต่คุณแม่กลับกลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดใช่แล้วคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร
4: แฮปปี้เลยค่ะ
3: แฮปปี้แล้วคุณแม่บอกไม่เป็นไรลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได
2: ้หลังจากน้องเอวี่คลอดมาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยใช่ไหมคะ
4: ก็เป็นสเต็ปเลยเนาะคือเอวี่เขาเหมือนแบบเขาเป็นเด็กที่มันสเปเชียลสำหรับเราอะด้วยความที่แบบว่าเขามีอารมณ์ขันเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยซีเรียสอะไรเลย
3: เกิดมาปุ๊บเขายิ้มเลย
4: ใช่
3: เขายิ้ม
4: เอเนจีเยอะมากเอเนจีเยอะมากคือพอค่อยๆโตขึ้นก็เหมือนสร้างสีสันให้ครอบครัวเราอะความทุกข์ก็หายไปเลยนะคือเหมือนแบบทุกครั้งที่ไปมองเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเหมือนพอเขาเริ่มโตมาก็แม่เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเองมีการงานดีขึ้นทุกอย่างก็แบบทุกอย่างก็มือคือเหมือนเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ย
3: กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงโยกลับมาปกติอะไรเงี้ยค
4: ่
3: ะ
4: เอ๊ะไม่ปกติหรอ
3: ยังไงครับมันก็มีว่ะวิกโยก็คือยอมรับ
4: ปกติ
3: ช่วงนึงเขาไม่ค่อยปกติอะไรเงี้ยค่ะก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้นะคะ
4: มีหลานเหมือนมีเพื่อนค่
2: ะ
4: เพราะเขาโตเร็วมากเขาเหมือนเพื่อนเราคนนึงเลยเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ย
2: เอวี่มาเติมเต็มจริงๆนะคะ
4: ใช
0: ่เอวี่เริ่มโตขึ้นแล้วหน้าที่ในการดูแลตอนนี้ของทั้งสองท่านรับหน้าที่กันยังไง
4: โอ้เป็นหน้าที่แม่ก็เต็มที่เลยค่ะ
3: เอคือเอจะเป็นก็เป็นคุณแม่โยก็จะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนค่ะก็จะพาหลานไปแบบ
4: ทำกิจกรรม
3: เขาเป็นฝ่ายกิจกรรม
4: ใช่
3: ทุกวันนี้เอวี่เขาเป็นนักกีฬาได้ก็เพราะว่าเขาเจริญรอยตามหนา
0: ตอนนี้วิ่งมาราธอนแล้วเหรอครับ
3: อุ้ยเขา
4: ไปแข่งไตกีฬาเลยค่ะ
3: เอวี่เป็น
4: ไอรอนคิสตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบ
3: 7ขวบ
4: ใช่สนามแรกของเขาว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งแบบเด็กจนเขาแข่งในระดับของเด็กอายุ9ขวบแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีไปเป็นนักเต้นคือเด็กมาพอโตมาเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปที่เราไม่อยากบังคับเขาชอบอะไรก็อยากจะให้เขาไปทางนั้นส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นการดูแลของแม่เขาเลยคือยอมรับว่าตั้งแต่พอเอวี่เริ่มโตอ่ะเราก็เริ่มแยกชีวิตกันละเขาต้องเป็นคุณแม่จริงๆไม่ใช่มาใช้ชีวิตพี่น้องกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขา
3: จริงเหรอทุกวันนี้เรายังแบบว่าใช่
4: ใช่ใช่จริงเหรอไม่แต่ว่าเขาก็ให้ความสำคัญกับลูกเขา
3: ก็ไม่ได้ไปจุกจิกกับเขามากแล้วอะไรอย่างเงี้ย
4: เราก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอน้องเริ่มโตมาทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นคือคุณพ่อก็กลับมาดูแลน้องคือพอทุกคนแบบผ่านในภาวะตรงนั้นไปแล้วนะอย่าว่าก็ทุกคนมีสิ่งที่ถูกต้องก็ได้ family กลับมาก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไป
3: ใช่ค่ะ
2: เหมือนน้องเอวี่เป็นส่วนผสมของพี่เอแล้วก็นาโย
4: มีส่วนเอน้อยมาก
2: เป็นนาโย
4: คืองงคือทุกครั้งงงมากสมมุติว่าถ้าคนนี้ไม่รู้จักเช่นแบบเราไปเจอชาวต่างชาติหรือก็ตามเขาจะเดาว่าเอวี่เป็นลูกโยเดินดูจากรูปร่างอย่างแรกเลยน
2: ะ
4: ดูจากรูปร่างที่สูงผอมขายาวแล้วก็จุดแบบ energy เยอะคุยไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วพอเขามามองเขาคิดว่าเนี่ยก็คงเป็นป้าอะไรเงี้ยนี่คือแม่กับลูกนี่ก็เป็นป้าอะไรเงี้ยแต่คือแบบจะเหมือนเอน้อยอ่ะคือแบบว่าเขาจะเหมือนในความที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอะไรง่ายแต่ในส่วนอื่นอย่าว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเออ่ะ
2: มองย้อนกลับไปอะค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้มาจนวันที่น้องเอวี่10ขวบแล้วเนี่ย
3: จะ11แล้วค่ะ
2: จะ11พี่เอกับน้องโยคิดว่าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยด้วยอะไร
4: ความรักโยมองว่าด้วยความรักและความเข้าใจปัญหาจริงๆอะปัญหาที่เรามีจริงๆอะมันไม่ต้องไปแบบว่าหาที่เยียวยาที่อื่นให้มันมากมายนะนอกจากว่าเราเปิดใจยอมรับกับปัญหานั้นและให้คนอื่นอะเข้ามาช่วยดูแลเข้ามารับฟังเราบ้างคือบางครั้งคือตัวโยชอบคิดว่าตัวเราเข้มแข็งเราสามารถหุยแบบฉันผ่านอะไรมาเยอะมากเรื่องแค่นี้ฉันก็ผ่านไปได้แต่ไม่จริงหรอกบางเรื่องต้องยอมรับว่าเราทำไม่สำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียว
3: ของเอเนี่ยคิดว่ามาจากกำลังใจคนรอบข้างเอครอบครัวเอเพื่อนแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่กับโยถ้าสมมติว่าไม่มีกำลังใจเอก็คงไม่เดินมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราแล้วก็เอคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้เราไปทางออกที่ดีที่สุด
0: โยเรียนรู้อะไรจากเอบ้าง
4: การที่บอกว่าบางครั้งเราควรเปิดโอกาสรับคนอื่นบ้างคือโยค่อนข้างมีชีวิตที่เป็นแบบ private จริงๆอ่ะคือเราชอบสร้างกำแพงสูงๆขึ้นมากั้นแล้วก็ไม่ค่อยแบบเป็นตัวของตัวเองมากนักแต่ในขณะที่เอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาไม่มีกรอบอะไรเลยคือโลกของเขาถ้านับเป็นสีอะโลกของเอก็จะเป็นสีพาสเทลตลอดซึ่งมันจะเป็นสีอ่อนๆคือแบบดูแล้วสบายตาบางครั้งคือได้สิ่งอะไรตรงนั้นมาก็จะรู้สึกเอ้ยแบบเรามีความอ่อนโยนบ้างเรามีความเหมือนมีเขาต้องบอกว่าไงนะมีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงบ้างอะมันก็จะทำให้เราได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างเยอะขึ้นมากกว่าที่แบบเราจะใช้ชีวิตแข็งแกร่งของเราแข็งกระด้างอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็ไม่มีทางเข้าใจเราเพราะเราไม่เคยเปิดปากพูดหรือเปิดใจพูดเอก็จะมาทำให้โยอ่อนโยนลงในมุมนั้นจริงๆคือตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเขาจะช่วยโยในมุมนี้ตลอดการคุยกับครูคุยกับพ่อกับแม่ในสิ่งที่โยไม่สามารถพูดได้ทั้งที่เราก็คิดว่าบางเรื่องทำไมเราถึงไม่พูดเองเราต้องให้พี่สาวพูดเพราะเราก็รู้มาโดยตลอดว่าเอเป็นอีกพาร์ทหนึ่งอะที่เราทำไม่ได้ใช
2: ่ค่ะแล้วคุณเอล่ะคะได้เรียนรู้อะไรจากน้องสาวคนนี้บ้างคะ
3: หลายอย่างเลยเนาะเอว่าชีวิตเอเนี่ยถ้าขาดโยเนี่ยชีวิตเอต้องไม่สมบูรณ์ต้องไม่เป็นคนเต็มตัวอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยเอไม่มีความอดทนหรือเข้มแข็งหรือแบบสามารถผ่านอุปสรรคอะไรได้มันเหมือนโยเพราะถ้าเปรียบเทียบชีวิตโยกับเอเนี่ยโยเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเองจริงนะคะเขาเออาจจะมีช่วงที่ช่วงท้องเนี่ยที่เอเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดแต่ชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมาเขาก็ผ่านต่อสู้อะไรมาเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เออยากคิดว่าสิ่งที่เอเรียนรู้จากโยคือความเข้มแข็งมานะอดทนและก็กตัญญูค่ะเยอะมากท่องจำไว
4: ้พี่ท่องมาตั้งแต่เมื่อคืน
0: น่ารักตรงที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
2: เห็นคุณค่าของการมีกันและกันมากขนาดไหนคะ
3: ก็ขาดกันไม่ได้เนาะเอมีความรู้สึกว่าสายใยของพี่น้องอะไรเงี้ยมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณค่าคิดว่าใครก็คงแบบหาแบบเราไม่ได้อะไรเงี้ย
4: คือเรามักจะเจอเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่ามีพี่น้องเป็นผู้หญิง
3: ไม่สนิท
4: หลายคนก็จะบอกว่าแบบเราโชคดีมากเลยนะที่เหมือน2คนไม่เคยทะเลาะกันแบบแนวรูปผู้หญิงด้วยกันน่ะคือทุกวันนี้เรายังแบบใส่เสื้อผ้าด้วยกันรองเท้าด้วยกันไซส์เดียวกันแชร์ทุกอย่างได้หมดแล้วบางครั้งเรามองเห็นแบบภาพแบบคนแก่ที่มันจะชอบมีแบบโซเชียลโพสต์มาภาพคนแก่แต่งตัวยังเฮลๆอยู่ด้วยกันเราก็มองว่าวันนึงเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะต่อให้เอมีลูกแล้วแต่ในอนาคตเราอาจจะแบบไม่ได้แต่งงานคนนี้อาจจะไม่แต่งงานไม่มีสามีหรือว่าเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันแบบ2พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้
3: จริงเหรอ
4: ขออย่าให้เป็นงั้นเลยฉันก็ยังรอความหวังอยู่
2: ค่ะแล้วโยล่ะคะเห็นคุณค่าของการมีพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างคะ
4: โอยก็ขาดเขาไม่ได้เนาะเขาเป็นเพื่อนคนแรกและเพื่อนคนสุดท้ายของเรา
5: โอ้ไม่มีใครครบเลยสิล้อเล่น

มีเพื่อนน้อยมากคือทุกคนจะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่มีเพื่อนแบบว่าสนิทมากเราจะต้องมีเพื่อนสนิททำไมในเมื่อเรามีพี่สาวอ่ะคือสำหรับโยอ่ะเพื่อนสนิทไม่จำเป็นต้องมีจำนวนมากแต่ต้องมีสักคนนึงที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องใช้ชีวิตกับเขาได้อยู่โดยที่ไม่อึดอัด

0: นั่นคือดีหรือไม่ดีนะ
1: เราจะมีความสุขหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องค่ะเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนคนสุดท้ายของเราจริง
2: ๆนี่ขาดกันไม่ได้
1: ขาดกันไม่ได
3: ้มีอะไรที่ทั้งคู่อยากจะบอกซึ่งกันและกันที่ยังไม่ค่อยได้บอกกันหรือบอกกันไม่บ่อยมากพอ
0: จริงๆสิ่งที่อยากบอกเขาคงแค่แบบอยากให้กำลังใจเขาเพราะว่าตัวโยอะไม่ค่อยพูดอะไรบ่อยการ์ดก็ไม่เคยให้คือจะเขียนอะไรทีคือแบบบางครั้งจะพูดอะไรเขาทีคือเขาก็จะรู้ว่าแบบแนวโยไม่ใช่แนวหวานๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจเขาว่าแบบ
1: เรื่องอะไร
0: คืออยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากคือในความคิดเราอ่ะโยจะพูดเสมอเลยว่าโยคิดว่าโยคงทำไม่ได้ครึ่งนึงเท่าที่เอทำอยู่ในฐานะของคนที่เป็นแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อยากจะพูดเพื่อจะให้แบบวันนี้อยากจะให้ลูกได้เห็นเขาในหลายๆมุมว่าแบบเขาสู้จริงๆนะเพื่อเอวี่อะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เอได้ของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาจริงๆเพราะว่าลูกก็เหมือนเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสิ่งที่เขาหล่อหลอมเอวี่มาจนถึงวันนี้นั่นก็คือเขาทำสุดความสามารถของเราของเขาแล้วจริงๆก็บอกว่าปลื้มใจรักนะ
1: มือเย็น
2: แล้วพี่เอล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี
1: ้เอบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะเอบอกตลอด
0: คนนี้หวานทำเพื่อมาก
1: เพราะเอกับเอเวลามองโยเอมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มาก
0: สวยมาก
1: สวยจริงๆทั้งสวยเก่งมีความสามารถเอก็จะเป็นคนชมแล้วเอก็บอกว่าทุกวันนี้เหมือนกับสิ่งเดียวอ่ะที่เอแบบรู้ว่าโยค่อยไม่ค่อยอาจจะมีความสุขว่ามีความสุขแต่ยังไงเอรู้เออยากจะบอกว่าโยเป็นผู้หญิงที่ทำเต็มที่แล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้รักโยนะถือว่าโง่มาก
0: เขาชอบบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกนั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากเห็นมากเราก็บอกมันคงไม่ได้เห็นว้าวจริงๆเลยเนี่ย
1: คือเอบอกเลยว่าโยไม่ใช่แนวนั้นอยากจะบอกโยเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่สมควรจะถูกรักมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่รักโยก็โง่แล้วเลยเนี่ย
0: ยอกันเองนี่แหละค่ะโอเคค่ะ
3: ทำให้เห็นนะว่าครอบครัวทุกครอบครัวถ้าใครที่มีพี่น้องมิกเชื่อว่าเทปนี้มันจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออกับการที่เราไม่คุยกับคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราบางทีควรจะกลับมาคุยเนาะมันน่าเสียดายมากจริง
0: ๆ
3: แล้วดูสิครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาคือหนึ่งคนก็มีปัญหาอีกคนนึงก็มีปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดมันคลี่คลายได้เพราะความรักในครอบครัวซึ่งมีให้กันโดยที่มันคือรักโดยที่ไม่มีสาเหตุเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะช่วยและช่วยจากใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยมันเลยทำให้ complete สมบูรณ์แล้วก็จูงมือไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามน่ารักมากๆจริงๆ
0: ค่ะ
2: ยูคอมพลีทมี
3: พูดนี้ถูกต้องคนหนึ่งมีในอีกสิ่งที่คนไม่มีเลยเขาคอมพลีทซึ่งกันและกันจริงๆ
2: ค่ะถามแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เติ้ลคะฟังเรื่องราวของคุณเอคุณโยมาตลอดทั้งรายการคิดเห็นยังไงคะ
4: คงบอกได้ว่าเคยได้ยินนะคะว่าหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะให้ลูกได้คือพี่น้องคุณเอคุณโยพิสูจน์ให้เห็นเลยนะว่าเป็นของขวัญของกันและกันนะคะอยากจะพูดถึงคนที่มีพี่น้องว่าเราก็น่าจะเทคแคร์ดูแลของขวัญของเราให้ดีเนาะเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ให้เรามาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีพี่น้องจะไม่ดีนะคะอยากจะบอกว่านอกจากคำว่าพี่น้องเนี่ยเราเห็นอีกความสำคัญคือครอบครัวเนาะคำว่าครอบครัวความเข้าใจการยอมรับการเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเราเนี่ยทำให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านไปได้ไม่ใช่แค่คุณเอคุณโยมีให้กันและกันคุณแม่เป็นคนสำคัญมากที่สุดเลยที่คุณแม่ละวางทุกอย่างอะค่ะพี่ว่าแล้วก็ให้หัวใจรักแล้วก็เห็นคุณค่าไม่ว่าลูกจะเกิดปัญหาอะไรคุณแม่ก็ยอมรับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราผ่านไปได้ค่ะ
2: น้องเปียวล่ะคะ
5: ค่ะเปียบอกว่าเปียก็มีน้องสาวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นทั้งแบบว่าที่พี่โอพี่เอเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเราโชคดีจังเนาะที่เราแบบมีพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เปียจะเจอโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกันบ่อยมากด้วยความที่เราก็มีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างเยอะช่วงวัยก็ห่างกันแล้วเราก็เคยพูดว่าทำไมแม่ต้องมีน้องด้วยอ่ะไม่อยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราเผชิญกับโลกนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่อยากมีเลยเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับกลายเป็นคนที่แบบ

0: ข้างเราในช่วงเวลาที่เราแย่มากๆจริงๆคือบางทีแค่แบบกลับมาถึงบ้านแล้วเรารู้ว่าเออพี่วันนี้แบบซื้อขนมเจ้านี้มาให้เป็นขนมเจ้าที่เราอยากจะกินไปต่อคิวมาให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแค่นั้นเรารู้สึกแบบเออโลกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเลยเนาะหนูอาจจะเหมือนที่แบบพี่จะต้องการปลาเผาแล้วก็แบบ
1: ใช
0: ่ๆสุดท้ายก็แบบมีคนพาเราไปกินอ่ะเออชีวิตเรามันอาจจะต้องการแค่นั้นก็คือแบบโชคดีมากเลยค่ะที่เรายังมีพี่น้องที่เรายังมีครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตเรา
1: ค่ะให้กำลังใจนะคะให้กำล
0: ัง
1: ใจ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณอาจารย์เติ้ลขอบคุณน้องเปียวค่ะและที่สำคัญในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอคุณโยนะคะยอมมาเปิดเผยเรื่องราวที่ผ่านมาให้กับเราฟังแม้ว่าบางช่วงเนี่ยมันจะสะเทือนใจทำให้ทั้งคู่ต้องน้ำตาไหลแต่ก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังขอบคุณมากนะคะแล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: คือมันทำให้เห็นชัดมากเลยนะครับว่าการที่เรามีพี่น้องอ่ะแล้วเราให้ความสำคัญรวมถึงเรารักและเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเราคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยต่อให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคือพูดตามตรงทั้งคู่ทั้งโยทั้งเอเนี่ยปัญหาใหญ่ทั้งคู่คนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงคือเป็นซิงเกิลมัมมันกลายเป็นว่าเขามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเหมือนจูงมือเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันโดยที่กลายเป็นว่าตอนแรกที่โยเป็นเอก็มาดูแลพอปัญหามาอยู่ที่เอบ้างโยก็มาดูแลจนโยลืมปัญหาว่าตัวเองป่วยมันเลยทำให้เห็นว่าเฮ้ยคนทุกคนที่มีพี่น้องถือว่าโชคดีมิกก็เชื่อว่าเทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องหลายๆคู่ที่ไม่ได้สนิทกันมาสนิทกันและเห็นความสำคัญของความเป็นครอบครัวเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวคือคนที่รักเราโดยไม่มีสาเหตุไม่เคยต้องการเหตุผลว่าทำไมต้องรักแต่นี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่หวังดีกับเรา 100% ที่มาจากใจจริงๆ
2: ได้เห็นคุณค่าของกันและกันโดยเฉพาะในสายสัมพันธ์ของพี่น้องนะคะคนที่เติบโตมาด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันปลูกฝังมาจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ได้นะอย่างคุณเอคุณโยเนี่ยค่ะมาช่วยเติมเต็มคือได้เห็นว่าการมีกันและกันมันมีความหมายมากๆแล้วก็ชอบมากเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเตี้ยโชคดีที่มีค่อมแม้ว่าในวันที่มันมีปัญหาค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับไม่ได้เหมือนกับมาสร้างปัญหาให้กับเราแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ทำให้เราได้รับอะไรบางอย่างได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเราได้เห็นเลยว่าวันนี้พี่น้องคู่นี้ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะว่าได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันแล้วก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหา
4: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: PEA SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับ

0: มีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาลFischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่ง
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟร์โอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

ผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลักเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเลกันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจาวันนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ

0: สองฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
1: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางหมอจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิต
1: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
1: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
1: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทํางานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
1: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วแยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
1: พอนําขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
1: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปเหรอมันจะลอยหัว
1: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยหัวตอนนำขึ้นอ่ะบัง
1: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหาร
1: เลย
0: ใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
1: รูออกมันนี่รูที่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
1: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิ๊กเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
1: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
1: มันข้าว
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือกอะ
1: ลองลงไปดูอะ
0: ขออนุญาตนะคะ
1: คนนิ่งบางไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บางบอกอะไม่ใช่ลื่นแบบเมือกนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
1: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบางจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บ้าง
1: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
1: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงๆบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่าจุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

การดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้น

0: จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงยุงยุงออกเห็นไหม
2: เลยใช่ใช่ใช่โอ้ยเห็นแล้วรูนี้นะคะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนจะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ใช่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะเห็นไหม
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปื๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงไม่ออก
1: ได้
2: ไหมโอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
0: โอเคค่ะตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีกาวจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงป่ะคะ
4: 2
3: เนี่ย1อันอันนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเนี้ยมันหนึ่ง
3: กูดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือเพราะ
1: เชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดอันนี้3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
3: ไม่ติดเลยทั้งตัวค่ะ
1: ไม่ติด
3: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
3: มันเป็นคือมันลงไปก่อนน้ำมันสั่น
1: โต้งไปก่อน
3: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่ไหม
1: ใช่
3: มาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากันเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
3: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่ไหมบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวาง

0: ยนะใช่ไหม
1: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำไปเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำไปเรื่อย
0: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
1: เสียบข้างเลย
0: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
1: ไม่มีควัน
0: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
2: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
0: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราปลาไหลทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
3: หมดยัง
0: วันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนั้นนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดร่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะนะบังเนาะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเรารูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
4: แกงคั่ว
0: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะแล้วตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้าเกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
4: แกงกะทิอะไรซึ่งแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
0: อ๋อผสมกันเรื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและเกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลา

0: บ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บังแร่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บังก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบังเนาะ
1: ครับครับ
0: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางหึงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้ส่วนเนื้อค่ะบังอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆ เลย
1: แบบบางใหญ่แบบบางงั้นเดียว
0: หั่นเล็ก
1: ๆครับ
0: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูดินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
1: ครับ
0: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
1: ไม่
0: นิดนึงเนาะ
1: ครับ
0: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
1: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
0: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอ
1: ัน
0: นี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
1: ใส่หัวกะทิก่อน
0: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ กูเยอะเหมือนกันเนาะ
1: ใส่หมดเลย
0: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
1: ้ใส่ปลาเลย
0: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: หวานอร่อยมีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบังต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเนาะน้ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: เนี่ยเริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: นอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจ๊ะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย
1: ำ
0: หอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอ้ที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งเด้งเนาะ
1: เด้งกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่
0: เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเลแต่ว่าหนังมัน
1: ม
0: ันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนึบ
0: ๆค่ะออกนึบๆใช่อร่อยมากร่อยแรง
1: บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลยเป็นกับอะไรนะคะอันนี้ผักตีล้อมใช่ไหม
1: ผักตีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อยวันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมาก

0: ขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝ่านะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตั้งใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโครงดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: บางบอกว่าย
1: ืนเลยเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด้วยแล
2: ้วเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดเป็นทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: เดี๋ยวนาย
0: ไปเอามาทำไมคุณสาววิ่งเอามา
3: ทำบุญ
0: วิ่งไปเอาบ่วงมาให้แล้วบังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาทำไมแต่แรก
3: สักทีลืมสักที
4: อมรินทร์ทีวี
5: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
6: 8:25 นถึง 10:40 น
5: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระราชมัยตรีแผ่ไกลสู่สากล

นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเพื่อความผาสุกของประสบนิกรและอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจสำคัญคือพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศทั้งทรงออกรับพระประมุขแห่งรัฐที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาเยือนประเทศไทยโดยล่าสุดทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนจากนานาประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินไปเยือนต่างประเทศเป็นการทำรงรักษาความสัมพันธ์อันดีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประชาคมโลกเริ่มจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในฐานะพระราชอคันตุกะโดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือระหว่างวันที่4ถึง6พฤษภาคม2566ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรเพื่อส่งร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสหราชอาณาจักรและสมเด็จพระราชินีคามิล่าหรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ80พรรษาสะท้อนถึงพระราชไมตรีระหว่าง2พระราชวงศ์ที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของพระประมุขและประมุขแห่งรัฐซึ่งเป็นการเยือนในระดับสูงสุดระหว่างประมุขของรัฐล้วนแล้วแต่เป็นการเจริญพระราชไมตรีเพื่อสืบสานมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆระหว่างประเทศไทยกับนานามิตรประเทศครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินล้วนก่อเกิดภาพแห่งความประทับใจที่จารึกความสัมพันธ์และสะท้อนถึงมิตรภาพที่มีต่อกันไม่ว่าจะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานดินแดนแห่งมังกรสายฟ้าซึ่งส่งได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็ดซุนเพมาวังชุกเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหนึ่งในมิตรประเทศที่มีความใกล้ชิดและมีความผูกพันทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานดังคำกล่าวที่ว่าจีนไทยไม่ใช่อื่นไกลพี่น้องกันซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในโอกาสครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนของพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเพื่อสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการลงทุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5บึงการบอลิคำไซสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ที่ช่วยยกระดับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศรวมถึงเชื่อมต่อเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในภูมิภาคอินโดจีนเมื่อปลายเดือนธันวาคม2568หรือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวาระครบ75ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวซึ่งเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดเป็นมิตรประเทศที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมและมีพุทธศาสนาเป็นสิ่งยึดโยงจิตใจ
สะท้อนให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของประชาชนที่มีแม่น้ำโขงเป็นเสมือนสายใยที่เชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นเป็นการสืบสานสายสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่มีประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและวิถีชีวิตผูกพันกันมายาวนานและล่าสุดการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและเป็นการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานพระราชไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานหากยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผ่านความร่วมมือในทุกมิติเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศในอนาคตทุกรอยพระบาทญาตราก่อให้เกิดความเชื่อมโยงผูกพันกระชับความสัมพันธ์และมิตรไมตรีที่มีต่อกันให้แน่นแฟ้นเป็นดังพระราชไมตรีแผ่ไกลสู่สากลโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกานาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะประทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีมผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วย

เสด็จออกณวังสะประทุมทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2569มีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิสรุปรายชื่อผู้ขอรับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกต่างๆประจำปี2569สำหรับมูลนิธิอนันทมหิดลเป็นมูลนิธิที่พระมหาสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระมหาสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินด้วยทรงตระหนักว่าราชอาณาจักรต้องมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาการชั้นสูงจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ที่ใฝ่ใจในการศึกษาให้ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาการชั้นสูงในบางวิชาณต่างประเทศเมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาการที่ศึกษามาและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลนับแต่พุทธศักราช2498เพื่อสนับสนุนการศึกษาในแผนกวิชาต่างๆรวม8แผนกประกอบด้วยแผนกแพทยศาสตร์แผนกวิทยาศาสตร์แผนกเกษตรศาสตร์แผนกธรรมศาสตร์แผนกอักษรศาสตร์แผนกทันตแพทยศาสตร์แผนกสัตวแพทยศาสตร์และแผนกวิศวกรรมศาสตร์ปัจจุบันมีผู้รับพระราชทานทุนของมูลนิธิที่สำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทยแล้ว441คนและกำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ47คนพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 14:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สลับโหรบูชาเทวดานพเคราะห์ซึ่งสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามร่วมกับคณะสงฆ์หนตะวันออกและเหล่าพุทธศาสนิกชนจัดขึ้นนวกหายุสมธรรมมีความหมายว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ทั้งนี้ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงกำหนดเป็นราชประเพณีสำหรับพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจำทุกปีในปัจจุบันมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ทุกเขตปกครองจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีโดยบทนวกหายุสมธรรมนั้นได้ประมวลพระพุทธมนต์และพระสูตรที่มีมาในพระพุทธศาสนานับเป็นสวัสดิมงคลสำหรับเทวดาและมนุษย์ผู้ได้สดับและศึกษาความหมายย่อมนำมาซึ่งความสุขความเจริญโดยการเจริญกุศลภาวนาใหม่เป็นกุศโลบายให้บังเกิดสมาธิและปัญญาอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูป
เวลา7 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้า

เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษและวัดอนงคารามรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.ศาลแขวงบางบอนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.จังหวัดปทุมธานีบริษัทยูไนเต็ดแมชชีเนอรี่จำกัดและครอบครัวกุลวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดอมรินทารามกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดประชาสารจังหวัดนครสวรรค์วัดกาญจนบุรีเก่าจังหวัดกาญจนบุรีวัดพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐมและวัดใหญ่บ้านบ่อจังหวัดสมุทรสาครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทโกลเด้นโกลเขาใหญ่รีสอร์ทแอนด์สปาจำกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพาณิชยการจังหวัดสกลนครโรงเรียนตากสินศึกษาจังหวัดจันทบุรีมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายวัดสามัคคีธรรมวัดพระไกลศรีวัดพระยายังกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงวัดบางช้างเหนือวัดท่าข้ามจังหวัดนครปฐมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดศรีบัวทองจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 น.ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทยและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดใหม่วัดคลองพระรามวัดตำรุวัดสาขาวัดขุนสมุทราวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดอุทัยธารามวัดกุนนทีรุทธารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกามูลนิธิกฤตานุสรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมสตรีเพื่อสตรีสมาคมการพูดภาษาอังกฤษประเทศไทยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครและบริษัทกิติพงศ์พลาสติกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุย

วราชรังสิตกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดตากและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทางนี้ในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ทางสำนักพระราชวังขอแจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและการเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันส่วนวันที่31กรกฎาคม2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าถวายสักการะพระศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีโรงเรียนวัดใหม่ผดุงเขตจังหวัดนนทบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจะงดการประกอบอาหารในช่วงวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569และจะประกอบอาหารอีกครั้งในวันที่1ถึง4สิงหาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียเดินทางไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียพร้อมด้วยนายดาริอุสไกดิสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทยและคณะวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่สถานสงเคราะห์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน574คนในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับอาหารพระราชทานอาทิไก่ทอดพิซซ่าไอศกรีมน้ำดื่มและน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายจังหวัดปทุมธานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2511โดยกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกรมประชาสงเคราะห์เดิมชื่อสถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองแก่ผู้พิการด้านจิตใจและพฤติกรรมเพศชายอายุ18ปีขึ้นไปโดยรับตัวจากโรงพยาบาลทางจิตเวชที่ผ่านการบำบัดจนทุเลาแล้วครอบครัวไม่พร้อมหรือปฏิเสธการดูแลมาเข้ารับการคุ้มครองเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจและณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีอำเภอธัญบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการข้าราชการและเจ้าหน้าที่รวมจำนวน654คนโดยมีนายไพศาลล้อมทองเป็นประธานเชิญไปมอบสำหรับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิงจังหวัดปทุมธานีเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2536เพื่อให้การสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงที่ผ่านการบำบัดรักษาจากโรงพยาบาลด้านจิตเวชรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศวันนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขาพลองอำเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับเรือนจำสีเขียวและศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงยุติธรรมจัดขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยทรงเห็นความสำคัญของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในยุคเศรษฐกิจสีเขียวจึงมีพระดำริให้มีการอบรมผู้ต้องขังให้มีความรู้เรื่องทักษะสีเขียวซึ่งเป็นทักษะแห่งอนาคต Future Skills และการพัฒนาเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจะทำให้ผู้ต้องขังมีทักษะอาชีพที่ตลาดแรงงานยุคใหม่ต้องการโดยขยายไปสู่เรือนจำทั่วประเทศในโครงกำลังใจในพระดำริและน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้เรือนจำชั่วคราวเขาพลองมุ่งเน้นการจัดการขยะอินทรีย์ภายในเรือนจำเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกการบำบัดน้ำเสียและบริหารจัดการพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ฝึกทักษะและสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลังพ้นโทษเช่นฐานการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อผลิตปุ๋ยฐานการดูนกเพื่ออาชีพฐานการจัดการขยะในเรือนจำฐานการเพาะเลี้ยงเฟิร์นและฐานทักษะสีเขียวเพื่อยกระดับเรือนจำสีเขียวสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: กับเจ้าหญิงก็ได้ครองรักกันดูแลอาณาจักรให้ประชาชนทุกคนอยู่อย่างสันติสุขชั่วกาลนานจบแล้วดีจังเลยนะคะคุณปู่บ้านเมืองที่ทุกคนมีความสุขตลอดไป
1: โถเอ้ยก็แค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นแหละนาของจริงมันต้องแบบนี้ตุ้มตุ้มปังปังขยายดินแดนตีป้อมยึดครองสำเร็จเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงกษัตริย์ที่รบชนะได้ตั้งหากจึงจะเจ๋งจริง
0: มีแต่สงครามประชาชนเดือดร้อนจะมีความสุขได้ยังไงจริงมั้ยคะคุณปู
2: ่ความจริงทั้งตะวันกับเมฆก็มีส่วนถูกด้วยกันทั้งคู่นะประชาชนจะอยู่เย็นเป็นสุขได้พระมหากษัตริย์ต้องเข้มแข็งทรงทำหน้าที่ของผู้นำได้ครบถ้วนทั้งรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองอุปถัมภ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมวรรณกรรมอย่างเช่นในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเพราะเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบสุขศิลปะวรรณกรรมก็รุ่งเรืองตามไปด้วยรัชกาลของพระองค์น่ารื่นรมย์และมีสันติสุขจริง
0: ๆว้าวอยากจะไปเห็นกับตาจัง
2: มีบุคคลท่านหนึ่งที่ปู่อยากจะเจอมากเลยล่ะ
1: ใครหรอครับ
2: เจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศผู้เป็นเลิศในการประพันธ์กาพอโครงเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่เด็กๆ เคยได้ยินหรือเปล่าล่ะเฮ้ยเอ๊ะขนนกนี่ลอยมาจากไหนแปลกจริงลอยเรื่อยๆมาตรงจังหวะพอดีใช่ปากกาที่ปู่ให้เมฆหรือเปล่า
1: อย่านะคะคุณปู
0: ่ปากกาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแน่เลยแม
1: ่ไปกันเถอะ
3: ตลาดริมน้ำในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ
0: แหมคราวนี้ปากกาขนนกปล่อยตัวเรานิ่มนวลดีจังแฮะ
1: คงอยากให้สัมผัสบรรยากาศบ้านเมืองที่มีแต่ความสุขละมั้ง
0: โอ้โหแม่ดูสิของขายเต็มไปหมดเลยพ่อค้าจีนแขกยุโรปจับจ่ายข้าวของผักไข่ไปทั้งถนน
1: เหมือนห้างใหญ่ๆ ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถ้าแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดูเดินช้อปปิ้งพลันเลย
0: เสียง

0: ำได้ไหมที่เราเคยไปดูกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมาศแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่นี
1: ่สมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนี่พี่ครับพี่ครับนั่นเรือของใครเหรอครับ
2: ก้มหน้าลงพวกเองนั่นเรือของเจ้าฟ้ากุ้งท่านท่านคงจะเสด็จกลับพระราชวัง
0: พระราชวังของท่านอยู่ที่ไหนล่ะคะ
2: ก็วังหน้าตรงหัวรอยังไงล่ะจุ๊ตั้งใจฟังกาบเหเรือที่ทรงพระนิพนธ์สิจ๊ะท่านแต่งได้ไพเราะดีเหลือเกิน
1: ดูสิพี่เขาอินหน้าดู
0: ท่าทางมีความสุขจังเลยนะพวกเราลองดูมั้งไหม
1: เมียวอ่ะน่าอายจะตาย
0: น่าอายที่ไหนกันลองตั้งใจฟังดูสิ

0: พระมหากษัตริย์ทรงรักษาบ้านเมืองให้สงบสุขการค้าก็รุ่งเรืองคนไทยก็มีความสุขไม่มีความทุกข์ทำอะไรก็สนุกสุดยอดไปเลยโอ้เย่
1: เล่นอะไรอยู่หรือหลาน
0: ผมลองแต่งเพลงแรปอยู่นะครับ
1: มีแววเป็นนักกวีเหมือนกันนี่เราสงสัยว่ากวีรุ่นก่อนจะเป็นแบบนี้ไหมรีบเข้านอนแดนแล้วล่ะเมย์
0: ครับ

0: ที่ไหนเนี่ย
1: หม้อข้าวหม้อแกงก็ทุบทิ้งหมดทำแบบนี้ทำไม
2: พวกเราทุกคนปลงใจแล้วว่าจะต้องปราชัยในคืนนี้ยอมอดตายซะดีกว่าศึกชิงเมืองครั้งนี้จะแพ้ไม่ได้

0: แห้งหน่อย
1: โอ
0: เคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
2: า
0: ะเมื่อก
2: ี้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
0: เออไปดูกันไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลยอัน
2: นี้ใช่ใช่ค่ะสวยเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อสามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
2: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
0: โอ้ครับ
3: ไม่ใช่เป็น
2: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะสีจะเป็นการพ่น
0: ครับ
2: ค่ะพ่น
0: มันจะเนียนเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่มันจะเนียน
0: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
2: ใช่
0: น
2: ี่
0: ใช่ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
3: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
2: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะแบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
0: มีงานปูน
2: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
0: เข้าใจเข้าใจ
2: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
0: มีช่องอยู่แล้ว
2: และเว้นช่องไว้ใช่ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค่ะ
0: แบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
2: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
0: ้อันนั้นนี่แย่เลย
2: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ใช่ใช
2: ่ปูนทำสีบ้าน
0: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
2: ใช่ค่ะส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค
0: ่
2: ะเราต้องไปทำเสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
2: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
0: เก็บง่ายกว่า
2: ใช่
0: เก็บกว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
2: ใช่
0: ไหมฮะ
2: ต้อง
0: อ้าวบอกแล้วว่าที่ช่างมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับนะเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
3: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
0: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่า
3: เหงื่อตก
0: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
3: ใช่แล้ว
0: เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
3: ใช่ใช่ใชโอ้โหซ่อม
0: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
3: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที
0: ่มันเป็นบ้านไม
3: ้เลยใช่ไหม
0: ใช่เป็นบ้านไม้เลยที่เป็นเสา
3: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
0: ใช่
3: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมาก
0: ใช่ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
3: ท่านเนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
0: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได
3: ้
0: ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์เลยใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
3: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
0: ถูกต้อง
3: สบายเหลือเกิน
0: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
3: ้แล้วเขาจะมา
0: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
4: สว
0: ั
4: สด
0: ี
4: คร
0: ับผม
4: สวัสดีค่ะ
0: พี่ส้มนะฮะ
4: ใช่
0: โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
4: ใช่ค่ะ
0: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
4: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
0: ตั้งแต่สร้างเลย
4: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้างแล
0: ้
4: วก็เด็ก
0: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
4: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโท
0: ร
4: มอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
0: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคละ
4: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
0: อ๋อ
3: นี่มันครอบ
0: ก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเคเมื่อ30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงเออก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
4: ๆใช่เพราะว่า
0: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
3: เอออันนี้เรียกเรามาทำไม
4: เลยเออใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปวดมันขึ้น
0: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
3: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากเลยถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแล
0: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
4: เรียกว่าระแวง
0: เดินเดินได้ยินเสียงอะไรหวามา
4: แล้วแม่จะคอยแบบคอยกวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
0: ชอบอ่ะ
3: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
0: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทุดโทมเกิดขึ้นอ่ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
4: ค่ะเออก็จะเป็นห้องนอนของแม่
0: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
4: ใช่ใช่
0: คนที่หลอกปลวกตลอดเวลานะ
4: อ๋อ
3: ตรงส่วนไหนที่แบบว่า
0: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญตอนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
4: ใช่ค
0: ่ะแม่เตียงหน้ากระโดดจริง
4: ๆเลย
0: เรีย
4: นก่อนนะ
0: เรื่อง ง
3: านเรื่องแม่นอนอยู่นะ
0: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
4: ค่ะเหมือนดูตรงนี้นะคะอย
0: ่
4: างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
0: จะเห็นเลยว่าน
3: ี่เปิดแล้วนี
0: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเองเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
4: ใช่มันเหมือนกับว่าพอฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะใช่แล้วก็นอกนั้นมันก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้าง
3: ค่ะ
4: ก่อนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่ก่อน
0: นี่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
3: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
0: ใช่ถูกต้องเลย
3: เป็นผู้ซ่อมให
0: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
3: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: ไม้หดมีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: โดนชื้นก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดบานไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบานเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้เห็นว่าไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้ใช่ใช่ใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะมี
0: ฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกรบ
0: เช็คกันเลยแกรบแล้ว
2: นิดนึงตรงนี้ช่องห่างเลยนะคะ
1: ช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
0: มันหดใช่ไหม
1: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
1: ใช่เปลี่ยน
0: แผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
1: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
1: มาแต่งกันใช่

0: มาถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เราลื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮะก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสีย
2: มันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ค
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยังไง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาจะแมทช์กัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโป้แต่งขอบท่อขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนละทีนิดให้มันเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค่ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16มันจะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องของการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให้เรียบร้อย
0: ใช่ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: ว
3: ั
2: ดมาได้ขนาดแล้ว
3: ครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
2: เรามีเปลี่ยนฟิตติ้งเปลี่ยนอะไร
3: เปลี่ยนครับอันนี้เป็นภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับอันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
2: ของเดิมมัน
3: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานแล้วเลยสร้างเขาเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
4: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันของเก่าคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
4: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับ ความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างเท่าไหร่
2: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่เลย
2: นะฮะพบกับรายการท่านผู้ชมได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวี
4: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
5: แสงตีโฟโอ
6: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
9: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
6: แสงตีโฟ
10: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

ลายคนที่กำลังต้องการหันหน้าเข้าหาธรรมชาติหรือต้องการใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดที่พักอาศัยที่มีวิวัฒนาการจากอดีตยุคหินผ่านการเวลามายาวนานมนุษย์ได้เรียนรู้การใช้วัสดุที่แข็งแรงมั่นคงมากขึ้นในการสร้างที่พักอาศัยในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพในป่าด้วยการสร้างที่พักด้วยวัสดุธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยและสามารถอยู่อาศัยดำรงชีพในป่าได้จริง

0: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับ
1: หากจะพูดถึงเรื่องของที่พักอาศัยนะครับถือว่าเป็นปัจจัย4ในการดำรงชีวิตที่มนุษย์เราขาดไม่ได้และวิวัฒนาการของมนุษย์เรานะครับในการสร้างที่พักอาศัยตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีความแข็งแรงและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นครับและการที่จะใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% มาสร้างเป็นที่พักอาศัยนั้นโดยที่ไม่มีวัสดุอื่นๆที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเลยถือว่าตอบโจทย์อย่างมากในยุคนี้มีหลายคนนะครับที่สนใจที่อยากจะอาศัยและใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้นก็สามารถที่จะนำความรู้และวิธีการและขั้นตอนต่างๆที่เราจะนำเสนอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักอาศัยได้จริงในปัจจุบันครับและไปติดตามกันครับว่าจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ทีมงานวายเซอร์ไวเวิลได้คัดเลือกสถานที่ถ่ายทำที่เป็นป่าทึบและมีต้นไม้เนื้อแข็งที่เราสามารถนำมาใช้ในการสร้างที่พักได้อย่างแข็งแรงโดยการเลือกใช้ทำเลที่เหมาะสมนั้นต้องเป็นพื้นที่ราบและสูงพอประมาณพื้นดินนั่นหนาไม่ใช่ทางน้ำผ่านและที่สำคัญต้องใกล้แหล่งน้ำและไม่ห่างจากแหล่งอาหารมากจนเกินไป

0: เดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่เราจะสร้างที่พักนะครับโดยเห็นว่าด้านบนของผมเนี่ยไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านที่มีโอกาสจะร่วงลงมาในช่วงมรสุมนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ราบครับแต่อยู่สูงครับดังนั้นโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมนั้นมีน้อยมากเลยนะครับจุดที่ดีอีกอย่างนึงก็คือลมครับตรงบริเวณนี้มีลมพัดตลอดเวลานะครับดังนั้นนะครับพวกเราจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะทำการสร้างที่พักอาศัยให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันเราไปติดตามกันทีละขั้นตอนครับ
1: คุณแบงค์ภาคินได้ทำการคัดเลือกพื้นที่และจะเริ่มให้ทีมงานเข้ามาช่วยกันปรับหน้าดินให้พร้อมสำหรับการสร้างที่พักอาศัยเพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทำนั่นเองครับทีมงานได้เริ่มขึ้นโครงอย่างง่ายๆด้วยไม้กระถิ่นนรงซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางถือว่าใช้งานได
0: ้แล้วเราก็ได้เตรียมไม้คานนะครับที่จะขึ้นเป็นโครงบ้านครับโดยที่ไม้ท่อนนี้เนี่ยจะต้องทำการขุดหลุมเพื่อที่จะไปตั้งวางให้ได้ฉากก่อนแล้วก็ขึ้นเป็นโครงพอเราขึ้นเป็นโครงเสร็จแล้วนะครับเราต้องจัดวางจุดวางคานให้มีการรับน้ำหนักให้ได้มั่นคงที่สุดก่อนนะครับแล้วก็จะทำขั้นตอนต่อไปครับตอนนี้นะครับเราเนี่ยจะไปหาไม้นะครับมาเพิ่มเพื่อที่จะเป็นคานในการที่จะทำให้โครงสร้างที่พักของเราเนี่ยนะครับมีความแข็งแรงมากขึ้นและสามารถที่จะยังต่อทำหลังคาด้านบนได้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของที่พักกันนะครับตอนนี้นะครับไม้ที่อยู่ในมือผมนะครับคือไม้ที่เราเลือกมาใช้ทำเสาหลักของที่พักนั่นเองครับซึ่งมีขนาดที่ขนาดใหญ่แล้วก็แข็งแรงและก็มั่นคงครับคิดว่าแข็งแรงมากพอที่จะรับน้ำหนักทั้งโครงสร้างไหวครับแต่วิธีสำคัญนะครับในขั้นตอนต่อไปนี้ก็คือการเข้าไม้นั่นเองครับการเข้าไม้นะครับจะช่วยทำให้โครงสร้างของเรามีความแข็งแรงมากขึ้นจะมีวิธีทำอย่างไรมาดูกันครับผมจะใช้ขวานนะครับสับลงไปโดยให้กินเนื้อไม้1ใน4เท่านั้นครับ
1: การเข้าไม้และการผูกเชือกนั้นสำคัญมากถ้าการเข้าไม้ไม่ดีอาจจะทำให้ที่พักเราถล่มได้เมื่อโครงสร้างรับน้ำหนักไม่ไหวในขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเราไปดูคุณแบงค์ภาคินอธิบายทีละขั้นตอนพร้อมๆกันเลยครับ
0: เราจะใช้เชือกนะครับพันไว้แบบนี้นะครับทิ้งความยาวประมาณ1ฟุตนะครับแล้วก็พันเชือกรอบๆแบบนี้ที่ด้านหนึ่งนะครับและทิ้งปลายไว้นิดนึงนะครับเพื่อมัดแล้วมาดูตรงนี้ครับจุดตรงนี้คือจุดสำคัญนะครับนี่ก็คือถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยที่รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรียกว่าเงื่อนหักคอไก่พอเราดึงเชือกให้ตึงแล้วนะครับเราก็จะพันเป็นกากบาทนะครับประมาณ 3-4 รอบนะครับพยายามดึงให้ตึงไว้พอเราได้ข้างละ4รอบแล้วนะครับเป็นกากบาทแบบนี้นะครับเราก็จะทำให้ไม้มันนั่นขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับดึงให้นั่นเลยนะครับและสุดท้ายนะครับเพื่อให้เชือกมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเราจะใช้เงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับในการเก็บเชือกครับ

ก็คือเงื่อนนะครับที่เรานำมาใช้ก็คือเงื่อนผูกซุงครับที่จะทำให้การรับน้ำหนักของคานนั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเราจะใช้วิธีในการผูกพันรอบแบบนี้ประมาณ 3-4 รอบเป็นกากบาทนะครับระยะนั้นก็จะทำให้การประกบของไม้เนี่ยแน่นมากยิ่งขึ้นโดยการพันรอบตรงบริเวณนี้คล้ายๆเลข8ครับตรงบริเวณด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดึงให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดด้วยเงื่อนตะกุดเบ็ดนะครับเพื่อเก็บเชือกเพื่อไม่ให้เชือกนั้นรูดนะครับนี่ก็คือเป็นวิธีการมัดหรือการเข้าไม้อย่างถูกวิธีนะครับที่จะทำให้โครงสร้างของเรานั้นมีความแข็งแรงครับ

จะเห็นไหมครับว่าเราได้มีการทำไม้ไผ่ไว้ค่อนข้างถี่เลยนะครับและยังนำไม้ไผ่ที่ผ่าครึ่งซีกนะครับมาวางเป็นแนวขวางไว้แบบนี้ด้วยนะครับซึ่งการทำแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้การรับน้ำหนักนั้นดีมากยิ่งขึ้นครับและเรายังมีคานที่แข็งแรงนะครับมากพอที่จะช่วยรับน้ำหนักไม่ให้หลังคาถล่มลงไปเป็นอันตรายกับเราได้ครับ

มื่อโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มที่จะทำผนังของที่พักอาศัยของเราครับด้านหน้าของผมตรงนี้นะครับก็คือระแนงไม้นะครับที่สร้างจากไม้ไผ่เราได้ขึ้นระแนงไม้นะครับมีความห่างประมาณ1ฝ่ามือสาเหตุในการทำแบบนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราจะนำดินที่ได้มานะครับก่อเป็นผนังขึ้นทีละชั้นโดยใช้ฟางเพื่อที่จะช่วยในการยึดเกาะให้ดีมากขึ้นและระแนงไม้เหล่านี้ครับจะช่วยรับน้ำหนักทำให้โครงสร้างของผนังเรานั้นแข็งแรงครับวิธีการทำก็คือเราจะนำไม้มาผูกแบบนี้ด้วยเชือกครับตาม

เลื่อนผูกซุงที่เราได้สอนเอาไว้แล้วนะครับวิธีนี้อาจจะเสียเวลานิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นวิธีที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถขึ้นผนังได้ครับ

งนี้นะครับก็คือดินจอมปลวกครับคนไทยอาจจะคุ้นเคยและรู้จักกันมาอย่างดีอยู่แล้วนะครับดินจอมปลวกนั้นนะครับถือว่าเป็นดินที่นำไปใช้เป็นดินเหนียวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าดินบริเวณด้านล่างหรือที่เราเห็นนี้นะครับเกิดจากการกัดเซาะหรือพยายามที่จะทำหน้าที่ของปลวกนะครับที่จะสร้างรังของตัวเองเนี่ยทำให้ดินทั้งหมดบริเวณนี้มีความร่วนซุยดีมากๆโดยที่เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะลดแรงในการที่จะไปร่อนดินนะครับเพื่อให้มีความละเอียดเพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างแต่ถ้าเกิดว่ามาเจอดินจอมปลวกแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนที่ดำรงชีพอยู่ในป่านะครับนิยมใช้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีการเลือกจอมปลวกที่ร้างแล้วนะครับนำมาใช้ในการก่อสร้างได้เช่นเดียวกันในอดีตนะครับคนโบราณนะครับก็นำดินจอมปลวกนะครับมาใช้ในการที่จะสร้างอุปกรณ์นะครับหรือถ้วยชามต่างๆด้วยนะครับ

และนี่คือลักษณะของดินจอมปลวกที่อยู่ด้านในนะครับการทำงานของปลวกเนี่ยที่สร้างรังของตัวเองจะทำเส้นทางเดินซับซ้อนมากเลยนะครับแต่การทำงานของปลวกนั้นทำให้ดินบริเวณนี้เนี่ยมีความร่วนซุยแล้วก็มีเนื้อที่ละเอียดอย่างมากเลยนะครับพอเรานำไปผสมน้ำนะครับในอัตราส่วนที่เหมาะสมเราก็จะได้ดินเหนียวที่มีคุณภาพสูงเลยครับและเวลานำไปก่อสร้างเนี่ยนะครับก็จะทำให้เกิดรอยร้าวนะครับน้อยมากเลยครับเพราะว่าถ้าเราได้ดินที่ละเอียดเนี่ยจะทำให้ผนังของเราเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็มีการยึดเกาะกันได้ดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ไปถึงขั้นตอนที่สำคัญ

0: ไว้เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นที่ผสมดินเหนียวที่จะขึ้นมาเป็นผนังแล้วก็เป็นหลังคานะครับโดยดินที่เราเตรียมไว้นะครับจะต้องเป็นดินที่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะนำมาทำเป็นบ้านดินได้และส่วนประกอบอื่นนั่นก็คือแกลบนะครับที่จะช่วยทำให้ดินนั้นมีความเหนียวรวมไปถึงฟางนะครับฟางนั้นจะช่วยทำให้ดินนั้นมีแรงยึดเกาะครับและเราจะใช้น้ำนะครับซึ่งมีอัตราส่วนสำคัญนะครับที่จะช่วยทำให้ดินของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่จะนำไปฉาบหรือนำไปใช้ในการที่จะกรอบในผนังและดินที่เราผสมได้ดีนะครับก็จะทำให้มีการยึดเกาะได้ดีและไม่เกิดการแตกร้าวครับไปดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยครับ
1: ส่วนผสมของดินเหนียวที่นำมาใช้นั้นใช้ดิน 40% แกลบ 20% ฟาง 10% น้ำ 30%ให้ปรับอัตราส่วนตามความเหมาะสม
0: ดินที่เรามาใช้นะครับก็คือดินประเภทดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยจะมีดินประเภทใต้บ่อนะครับหรือก้นบ่อหรือบริเวณหน้าบ่อเพราะว่าดินบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีการอุ้มน้ำมาเป็นระยะเวลานานอยู่แล้วนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราคัดมาใช้เนี่ยก็สามารถที่จะทำดินเหนียวได้เลยแล้วก็มีความเหนียวแน่นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพเท้าเปล่าครับค่อยๆเหยียบแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าการที่จะทำคนเดียวนะครับมันใช้เวลานานมากครับเดี๋ยวพวกเราทีมงานนะครับจะลงมาช่วยกันทำดินตรงนี้นะครับเพื่อให้ใช้งานได้เพื่อให้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาทีมงานแล้วครับ
1: การใช้เท้าย่ำดินไปเรื่อยๆอาจจะใช้หลายคนช่วยกันเพื่อให้ดินนั้นผสมกันเร็วขึ้นโดยในขั้นตอนนี้ถ้าทำเพียงลำพังอาจจะใช้เวลาเป็นวันแต่ถ้ามีหลายคนช่วยกันอาจจะเหลือแค่ 1-2 ชั่วโมง

ระหว่างที่เราทำการผสมดินนะครับใช้น้ำนะครับในอัตราส่วนที่กำลังพอดีเมื่อดินกำลังเริ่มที่จะเป็นดินเหนียวแล้วนะครับเราจะใช้แกลบนะครับค่อยๆโปรยลงไปเพื่อที่จะทำให้ดินนะครับมี

0: อยนะครับแล้วก็พอเมื่อย่ำโคนแล้วนะครับก็จะใส่อีกครั้งหนึ่งนะครับทำอย่างนี้เรื่อยๆจนกว่าดินเนี่ยจะมีเนื้อฟางกับเนื้อแกบนะครับผสมอยู่เป็นเนื้อเดียวกันจึงจะนำไปพอกที่จะขึ้นเป็นผนังบ้านได้ครับ
1: เมื่อได้ดินที่เหมาะสมแล้วต้องไม่เหลวและแข็งเกินไปหากจะให้ดีต้องนำไปใส่บล็อกสี่เหลี่ยมแล้วตากแดดก่อนสัก 1-2 สัปดาห์และนำมากรอบเป็นผนังและโบกด้วยดินอีกครั้งก็ได้ถ้าคุณมีเวลามากพอเพราะจะทำให้ดินแข็งแรงมากแต่ในตอนนี้เราจะทำการสร้างให้ชมแบบพื้นฐานกันเลยครับ
0: เมื่อเราได้ดินที่ดีแล้วนะครับผมก็จะลองเอามาปั้นเป็นกลมๆแบบนี้ครับถ้าเห็นว่าสามารถเป็นก้อนได้นะครับดินน่าจะใช้ได้แล้วครับน่าจะมีความเหนียวที่มากพอที่จะก่อเป็นกำแพงได้แล้วในส่วนของระแนงไม้นะครับที่เราได้ทำเอาไว้ฟางนะครับจะมีส่วนที่จะช่วยทำให้ดินนั้นเกาะกับระแนงไม้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆก่อขึ้นไปได้ครับดินนะครับที่เราได้ผสมมามันสามารถที่จะยึดเกาะกันได้ดีแล้วฮะค่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับทั้งสองด้านแล้วเดี๋ยวพอเราได้ผนังแล้วนะครับเราก็จะค่อยๆใช้มือลูบนะครับหรือค่อยๆใช้น้ำนะครับผสมแล้วก็อาจจะใช้เกลียงก็ได้นะครับถ้าประยุกต์ในยุคปัจจุบันนี้ทำให้ผิวของผนังนั้นมีความเรียบได้

เมื่อคุณก่อผนังดินกับไม้ไผ่ที่เราทำเป็นซี่ไว้เพื่อรองรับน้ำหนักของดินได้ดีแล้วเมื่อเราทำจนได้ผนังครบทุกด้านเราก็นำดินผสมน้ำเล็กน้อยคอยปาดผิวของผนังให้เรียบและดูสวยงามขึ้นได้แต่ทีมงานเราอยากให้ความสำคัญกับความแข็งแรงมากกว่าครับ

อาศัยในตอนนี้เราใช้วัสดุจากธรรมชาติ 100% โดยมีดินไม้และหินในการสร้างถือว่าเป็นการดำรงชีพได้จริงหากคุณต้องติดอยู่ในป่าเป็นเวลานานเพราะบ้านดินนั้นมีความแข็งแรงป้องกันสัตว์ร้ายได้และช่วยควบคุมอุณหภูมิได้ดีป้องกันพายุฝนได้และมั่นคงเป็นเวลาได้นานหลายปีและการใช้วิธีนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างที่พักของชนเผ่าทั่วโลกมาจบจนปัจจุบัน

เกาะนะครับการที่เราใช้ดินนะครับมาสร้างเป็นที่พักอาศัยจะช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่และดีมากยิ่งขึ้นด้วยครับแม้ว่าบ้านดินนั้นนะครับที่จะถูกนำไปปรับใช้ได้อย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเตาไฟหรือสิ่งอื่นๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตท่านผู้ชมสามารถที่จะนำความรู้นี้นะครับไปประยุกต์ใช้ได้ในปัจจุบันและยังสามารถที่จะนำไปเรียนรู้เพิ่มเติมได้อีกด้วยครับเพราะว่าสิ่งที่เรานำมาเสนอในวันนี้นั้นแม้ว่าจะมีเวลาน้อยนะครับแต่ก็มีวิธีอื่นๆที่เราได้อธิบายแล้วก็แนะนำไปที่จะช่วยทำให้บ้านดินของเรานั้นมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับและพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการ

สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อดมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆจะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆมาดูมาดูไปด้วยเลยว่าเอ้ยถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
2: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
4: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
2: บ้านผมเป็นอิฐ
4: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
2: ้ปลวกกิน
4: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
2: ่มี
4: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที
2: ่
4: อย
2: ู่
4: บ
2: นคอนโด
4: อ้าวกินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
2: ปลวกเป็นซูเปอร์แมนเหรอ
4: เออมันเป็นซูเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี
2: ่อีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูน
3: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆพี่ก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าฝูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าฝูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยกสองทางที่อีกทางหนึ่งผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางหนึ่งลึกลงไป
0: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่สองลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2เป็นภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกครูเกรียงบอกว่ารังทั้ง2แบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
4: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ่เลยสูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
2: ก็ครูนั่ง
4: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะ รังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
5: ั
4: วอ
5: ย่าง
4: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
5: ขุดงี
0: ้การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็มันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
4: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
5: โอ้ my god
4: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
5: รังนี้เจ๋งกว่าร
4: ังสีดำตัวเล็กหรือตัวใหญ่กว่านี
2: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคุณ
4: เหรอทำไมถึงเจ๋ง
2: คร
4: ับ
2: ตัวนี้คือเยอะมาก
5: คุณขาตัวนี้คือ
2: ปลวก
4: ใช่ครับ
6: หนูเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
2: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
4: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
2: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
4: ขยับ
2: เฮ้ยผมเห็นไข่
6: ไหน
2: ใช่ไหม
4: ไข่ไหม
2: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆ
4: ม
2: ัน
4: ม
2: ี
4: ไข่ไหม
6: ข้อขาตัวนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
4: ่
6: ะ
4: มีก้อนเหมือนสมองใช่
2: เหมือนอันนั้นก็เป็น
4: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
2: อันนั้นก็เป็นนะ
4: ใช่ครับ
6: เขาต้องเชื่อ
2: มันคืออะไรอ่ะ
4: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ

0: ันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
1: มันจะเป็นชั้นๆครับตัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารของปวงเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
2: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ
0: แล้วก็เจอปลวกสีเหลืองๆที่ตัวคล้ายๆปลวกสีขาวแล้วก็เจอปลวกตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกรึกกรึกกรึกกรึกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่ตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงแล้วตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ
2: ่สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
0: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีก็เจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นอ่ะมันเอาไว้หนีบ

0: จากปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเว
1: มันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเกียงให้มาเดินป่าที่นี่แล้วก็สำรวจปลวก
4: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่า

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยเนี่ยนี
1: ่เดี๋ยวพูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ใช่มันเป็นอีกชนิดนึง
2: ลังก็มี
0: นี่อีก
1: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
1: อันนี้คือ
2: เกียงแล้วมันแม่มัน
0: อะแม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก้อนอาหาร
0: เนี่ยคือไม
3: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
4: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าจะเล็กกว่าแล้วสีจะเห็นชัดกว่า
3: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกหนึ่งที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
1: มไม่
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอ
0: ไ
1: ม่ปีน
0: เดี๋ยวครูปีนก่อนเราเจอทางปลวกแล้ว
1: จับได้
0: ปีนใหญ่ซึ่งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วเราสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมาปีนยังไงค่ะ
1: คุกเยี่ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
3: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี
1: ้มาฝั่งนี
0: ้ตกลงเดินไปทางไหนครับ
1: มาฝั่งนี้แล้วมันมาจาก
2: ตรงแถวนั้น
1: ฝั่งมันมาจากเต้าขอนไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
1: ไป
2: มันมาฝั่งนั้น
1: มันจะ
0: ไปสองทาง
1: มาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่นี
1: ่ผมจะแดดที่รังเล็กด
0: ้
1: วย
0: ใช่ใช
3: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหร
1: อจับเดี๋ยว
2: น
1: ี้
2: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
1: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
1: นี่นี่คุณปู่ขายยาว
0: นี่นี่นี่ลงลำธารดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
1: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
1: แบบ
0: ที่ลงเล็กครับ
1: จากข้างบน
0: พี่ปิ่นเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้2เรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผุพัง
1: ครับ
3: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
2: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านๆตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านๆตัวไปฝั่งขวา

0: วัว
1: เส้นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินกันเดินเรียงกันเหมือนมดนะครับเดินบนกิ่งไม้เดินหน้าบางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดด้วยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินหรืออะไร
2: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะแบนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: กประมาณสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเราเจอปลวกเราอาจจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราว่าบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

ละชนิดอาจจะมีหน้าตาแตกต่างกันแต่ปลวกทุกตัวรับผิดชอบหน้าที่ในรังของตัวเองอย่างดีที่สำคัญยังทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลผืนป่าดูแลธรรมชาติยังไม่เคยมีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว หรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคน
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อปฏิภาณบุตรดีหาดหรือเรียกว่าครูคิมก็ได้นะครับ
1: ครูชื่อพรธิดาชัยจันหอมหรือเรียกว่าครูเปรียวก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะครูคิม
0: วันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการหรือหลักการในการอ่านจับใจความสำคัญแบบง่ายๆให้กับนักเรียนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยวันนี้ครูทั้งสองคนก็มีนิทานสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันนะครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ

0: เมื่อตอนที่แล้วท่านพลานบุญกับพวกเราเฝ้ารอเหล่ากินรีจนเกือบถอดใจแต่ในที่สุดพวกนางก็มาที่สระอโนดาตจนได้มาชมกันต่อดีกว่านะจ๊ะเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยสิไปทอดน้อยมามะช่วยพี่ลาบขนปีกกับหางนี่ไปซ่อนก่อนนะ
1: เดี๋ยวได้ทีละสั่งเอาสั่งเอาทางน้อยละเซ็งเซ็ง
0: อย่าเพิ่งเซ็งนะ
2: เงียบเลยนะเจ้าปลาทองเดี๋ยวก็ได้หนีไปกันหมดอีกหรอกแล้วเก็บเสร็จหรือยังถ้าเสร็จแล้วก็รีบมาแอบเราเข้าม
0: าแล้ว ปีกซ้ายเดินนำหน้าปีกขวากำลังตามมาศูนย์หน้าคอยชู้นะ
2: เราเสร็จเราแม่กินรีน้อยไม่เสียที่ที่ลงมาถึงป่าหิมพานต์จริงๆกินรีกลางวงนั่นแหละคือเป้าหมายของเรา
3: เสียงใครน่ะ
4: เสียง
3: นั่นมนุษย์นี
2: ่คราวนี้ล่ะเสร็จ
3: มนุษย์
2: แน่

0: แค้นจะกว่านี้ไม่รอดแน
1: ่มโนรา
0: จับพวกเจ้ากลับไปให้หมด
1: พี่ใหญ่ได้สีไปหมู่บ้านเนี่ยมีอาคมโอ้ย
2: มโนราพี่ใหญ่อย่าเข้าไปนะพี่คะถ้าทางเราจะสู้กับนายพรานนั้นไม่ได้แน
3: ่น้องว่าเรารีบกลับไปตามเสด็จพ่อเสด็จแม่มาช่วยน้องมโนรากันดีกว่าแต่ว่ารีบไปเถอะเพคะเดี๋ยวจะไม่ทันการ
2: มโนราอดทนเอาไว้นะแล้วพี่จะรีบกลับมาช่วยเจ้าย
0: อมให้เราจับซะดีๆเถอะจะใช้มนต์บทไหนก็แก้มัดบวงนาคบาทนี่ไม่ได้หรอก
3: เจ้าเป็นใครเราไม่เคยมีความแค้นต่อกันทำไมถึงต้องมาจับเราด้วย
0: คือที่จริงเราก็ไม่ได้คิดจะทำร้ายเจ้าหรอกนะแต่เราแค่จะพาเจ้าไปถวายเจ้านายของเราแค่นั้นเองอะ
4: แผ่นพี่สาวคนสวยนี่นะขอร้อง
0: พวกเจ้าอย่ามาทำหน้าออดอ้อนได้ไหมยังไงเราก็จะพากินรีไปถวายพระสุทนให้ได้อยู่แล้ว
1: โอ้ยก็ได้ก็ได
5: ้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนสำหรับนิทานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้ดูในวันนี้สนุกไหมเอ่ยสนุกใช่ไหมครับแต่สนุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราจะต้องรู้จักหลักการและวิธีการในการอ่านจับใจความด้วยไหนมีนักเรียนคนใดบอกคุณครูได้ไหมครับว่ามีหลักการหรือวิธีการในการอ่านจับใจความอะไรบ้างเอ่ย
6: มีใครพอจะบอกครูได้บ้างคะว่านักเรียนเนี่ยมีหลักการอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยจับใจความสำคัญในเรื่องนั้นได้ง่ายขึ้นมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะนักเรียนในวันนี้เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
5: ถูกต้องแล้วล่ะครับในวันนี้นะครับครูทั้งสองคนก็จะมาแนะนำวิธีการในการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้หลักการ 5W1H นั่นเองครับแต่ก่อนอื่นนักเรียนรู้ไหมครับว่าหลักการ 5W1H มันคืออะไรและประกอบไปด้วยอะไรบ้างครูเปียวรู้ไหมครับ
6: รู้สิคะก่อนอื่นเลยนะคะนักเรียนเรามารู้จักความหมายของหลักการ 5W1H กันก่อนเลยค่ะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้เทคนิค 5W1H นะคะคือเทคนิคการวิเคราะห์การอ่านที่มีความนิยมใช้มากที่สุดเพราะเป็นการอ่านและการคิดวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลเพื่อหาคำตอบหลังจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลนำมาเรียงใหม่ให้สั้นได้ใจความทำให้มีการเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ 5W1H คืออะไรเรามาทำความรู้จักกันค่ะเรามาทำความรู้จักกันที่ W ตัวแรกกันค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครเป็นการหาว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวดำเนินเรื่องนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่2นะคะนักเรียนก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรเป็นการตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองค่ะต่อมา W ตัวที่3นะคะนั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนเป็นการหาสถานที่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะ
5: ต่อมานะครับคือตัว W ตัวที่4คือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรหรือเมื่อไรนะครับเป็นการหาระยะเวลาว่าปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นเองครับต่อมาคือ W ตัวที่5นะครับ

0: ครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาเหตุผลว่าทำไมถึงเกิดปัญหานั้นนั่นเองครับตัวสุดท้ายนะครับคือตัว h ที่มาจากคำว่า how แปลว่าอย่างไรนะครับเป็นการหาว่าปัญหานี้เกิดขึ้นอย่างไรและจะแก้ปัญหาอย่างไรผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรด้วยนะครับ
1: ต่อมานะคะเราจะได้มารู้จักกับหลักการ 5W1H กันค่ะเรามาดูกันที่ข้อแรกเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า Who แปลว่าใครในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าใครอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างใครน่าจะเป็นคนที่ทำให้สถานการณ์นี้เกิดมากที่สุดและสาเหตุที่เกิดขึ้นใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เรามาดูต่อกันที่ข้อที่2ค่ะนั่นก็คือคำว่า What แปลว่าอะไรในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมีอะไรเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ฐานที่สำคัญที่สุดคืออะไรและสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้คืออะไรนั่นเองค่ะต่อมาข้อที่3นั่นก็คือคำว่า where แปลว่าที่ไหนในข้อนี้นะคะจะเป็นการหาว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ไหนนั่นเองค่ะและเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดมากที่สุดค่ะ
0: ต่อมาเลยนะครับคือข้อที่4นะครับคือคำว่า when ที่แปลว่าเมื่อไรนะครับเป็นการหาเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรเวลาใดบ้างหรือเมื่อไรสถานที่เช่นนี้สถานการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อมาคือข้อ5นะครับคือคำว่า why ที่แปลว่าทำไมเป็นการหาว่าทำไมต้องเป็นคนนี้เป็นเวลานี้เป็นสถานที่นี้ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นและทำไมจึงเกิดเรื่องนี้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับคือข้อ6ครับคือคำว่า how ที่แปลว่าอย่างไรเป็นการหาว่าผลของสิ่งนี้เกิดขึ้นอย่างไรและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะเรามาลองจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรากันค่ะเด็กๆคุณครูนะคะจะแจกกระดาษให้นักเรียน1แผ่นค่ะแล้วให้นักเรียนเนี่ยจับกลุ่มกัน 3-5 คนเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องพระสุทนมโนราเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนสรุปเป็นแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านพร้อมๆกันค่ะหนึ่งสองสามนางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของท้าวทุมราชมีพี่สาว6องค์มีหน้าตาคล้ายกันมีปีกมีหางสามารถถอดได้วันหนึ่งนางมโนรากับพี่ทั้ง6ไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตในนครไกรลาศพรานบุญมาเจอจึงใช้บ่วงนาคบาทจับนางมโนราไปถวายพระสุทนและได้อภิเษกกับพระสุทนต่อมาปุโรหิตเกิดริษยาเมื่อพระสุทนต้องไปออกรบและคืนหนึ่งท้าวอทิตยวงศ์แห่งเมืองปัญจาลนครทรงฝันร้ายปุโรหิตจึงออกอุบายจับนางมโนราบูชายัญนางจึงทูลขอปีกและหางเมื่อนางมโนราได้ปีกและหางแล้วนางมโนราจึงบินกลับนครไกรลาศพระสุทนกลับมาจากการรบรู้เรื่องจึงออกตามหานางมโนราเมื่อพระสุทนมาถึงสระอโนดาตจึงแอบเอาพระธรรมรงค์ใส่ลงไปในคนโทให้นางมโนราท้าวทุมราชต้องการรู้ว่าพระสุทนรักนางมโนรามากเพียงใดจึงให้พระสุทนบอกว่าใครคือนางมโนราเพราะลูกสาวทั้ง7มีหน้าตาคล้ายคลึงกันหมดพระอินทร์จึงแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนราทำให้ทั้งสองได้อยู่เคียงคู่กันอย่างมีความสุขค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับนิทานเรื่องพระสุทนมโนราทีนี้คุณครูจะให้เวลานักเรียนทำ3นาทีค่ะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะใครทำเสร็จก่อนคุณครูมีรางวัลให้ด้วยนะคะ

0: เป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูเปรียวได้ให้นักเรียนทำการสรุปจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องพระสุทนมโนรานักเรียนทำได้ไหมครับมีนักเรียนด้านหลังห้องนะครับบอกว่าหนูยังทำไม่ได้เลยแต่บางคนก็บอกว่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคนที่ยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็ทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะครับก็สามารถตรวจคำตอบของตนเองไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยครับเราจะมาเริ่มที่ข้อแรกนะครับก็คือใครในข้อนี้นะครับก็คือนางมโนราพระสุทนและก็พรานบุญนั่นเองครับข้อต่อมาคือทำอะไรนางมโนราถูกพรานบุญจับตัวแล้วก็ไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับต่อมานะครับคือที่ไหนนะครับนางมโนราไปเล่นน้ำที่สระอโนดาตนั่นเองครับแล้วก็จึงถูกพรานบุญจับนะครับ
1: แล้วสระอโนดาตเนี่ยมีลักษณะยังไงหรอคะครูคิม
0: สระอโนดาตนะครับมีลักษณะเป็นสระน้ำที่มีความใสแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็มีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสามารถเติมเต็มตัวเองนะครับไม่มีวันเหือดแห้งด้วยนะครับข้อต่อมาก็คือเมื่อไรนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจากนิทานที่อ่านมาไม่ได้ระบุระยะเวลาหรือช่วงเวลาที่แน่ชัดนะครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราไม่ต้องนำมาเติมก็ได้นะครับข้อต่อมาคือทำไมนะครับทำไมพรานบุญจึงต้องจับตัวนางมโนราไปถวายให้พระสุทนนั่นเองครับ
1: ก็เพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัลไงล่ะคะ
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับเพราะว่าพรานบุญต้องการรางวัล นะครับจึงไปจับตัวนางมโนราแล้วไปถวายให้กับพระสุทนนั่นเองครับข้อสุดท้ายคือผลของเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผลของเรื่องก็คือหลังจากที่นางมโนราได้แต่งงานกับพระสุทนแล้วนะครับนางมโนราก็จะถูกจับบูชายัญหลังจากนั้นนางจึงทูลขอหางแล้วได้บินกลับนครไกรลาศนั่นเองครับเมื่อพระสุทนทรงรู้เรื่องนะครับก็ได้ออกตามหานางมโนราและเมื่อพบกันก็ได้อยู่ครองคู่กันอย่างมีความสุขนั่นเองครับ
1: แม้นิทานเรื่องนี้เนี่ยจบแบบสมบูรณ์มากเลยนะคะครูคิม
0: ถูกต้องแล้วล่ะครับนิทานเรื่องนี้เป็นนิทานอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่พระเอกและนางเอกได้อยู่ครองรักกันนะครับ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะนิทานเรื่องพระสุทนมโนราในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รับความรู้เรื่องการอ่านจับใจความโดยใช้หลักการ 5W1H เข้ามาช่วยในวันนี้นะคะคุณครูเองก็มีแบบ

ฝึกหัดมาให้นักเรียนเนี่ยได้ทำเป็นการบ้านด้วยนะคะโดยแบบฝึกหัดเนี่ยจะเป็นการอ่านจับใจความสำคัญจากนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเมื่อนักเรียนอ่านนิทานเรื่องสโนน้อยเรือนงามเสร็จสิ้นแล้วให้นักเรียนนำข้อมูลมาเขียนลงในแผนผังโดยใช้หลักการ 5W1H อย่างถูกต้องนะคะหากนักเรียนทำเสร็จสิ้นแล้วนักเรียน

0: มีนักเรียนคนใดที่มีข้อสงสัยหรือต้องการถามเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: าพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเรียนรู้หลักการปลูกพืชและมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพืชไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อว่าพันธุ์พืชมีกี่ประเภทอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: การที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืชต่างๆทำให้เราสามารถจัดประเภทของพันธุ์พืชได้อย่างถูกต้องและสามารถนำพันธุ์พืชมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและตรงตามความต้องการโดยพันธุ์พืชที่เราควรรู้จักสามารถแบ่งออกได้เป็นดังนี้ค่ะพืชผักสวนครัวเป็นพืชที่เราปลูกไว้เพื่อนำมารับประทานผักสวนครัวส่วนมากเป็นพืชที่มีอายุสั้นชอบดินร่วนที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์และต้องหมั่นดูแลเพราะอาจถูกแมลงที่เป็นศัตรูพืชทำลายได้ง่ายเช่นคะน้าผักกาดถั่วฝักยาวผักบุ้งพืชไร่เป็นพืชที่เราสามารถปลูกไว้เพื่อรับประทานผลและส่วนต่างๆของพืชเป็นพืชอายุสั้นสามารถปลูกได้ใหม่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเป็นพืชที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆพืชไร่เป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีทนต่อโรคและแมลงไม่ต้องดูแลมากเช่นอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดไม้ผลเป็นพืชที่ปลูกไว้โดยใช้ประโยชน์จากผลของต้นเพื่อเป็นอาหารหรือใช้ประโยชน์ด้านอื่นมีอายุยืนยาวปลูกครั้งเดียวให้ผลผลิตได้ทุกปีตามฤดูกาลชอบขึ้นในที่ที่มีดินอุดมสมบูรณ์มีความชื้นเพียงพอเช่นส้มมะม่วงไม้ดอกเป็นพืชที่ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากดอกมีลักษณะ

0: ดอกสวยงามมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มไม้ล้มลุกบางชนิดมีดอกสวยงามติดต้นนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่เช่นลั่นธมดอกเข็มชวนชมดาวกระจายเป็นต้นบางชนิดปลูกเพื่อตัดดอกนำไปจำหน่ายเรียกว่าไม้ตัดดอกเช่นกุหลาบกล้วยไม้ดาวเรืองเป็นต้นไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากรูปร่างสีสันของลำต้นและใบมีรูปร่างสีสันของลำต้นและใบสวยงามแตกต่างกันไปนิยมปลูกประดับตกแต่งอาคารสถานที่มีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆพลูด่างบอนสีและกระบองเพชร
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ homegrown vegetable H O M E G R O W N V E G E T A B L E homegrown vegetable แปลว่าพืชผักสวนครัว field crops F I E L D C R O P S field crops แปลว่าพืชไร่เด็กๆทราบประเภทพันธุ์พืชไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างและนอกจากพืชแต่ละประเภทจะใช้ประกอบอาหารและใช้ประดับตกแต่งสถานที่ให้มีความสวยงามแล้วก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกคะในตอนหน้าเราจะไปเรียนรู้กันต่อว่าการคัดเลือกพันธุ์พืชที่ดีนั้นทำได้อย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธ

0: ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็น0ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโบ
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ป
0: ล
1: ี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้ว

0: ก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆแล้วขวดล่ะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพาสเจอร์ไลซ์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่ารัก
0: เออน่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทำตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทำอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได
0: ้ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้
0: ครับ
1: เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอานี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันนึงถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวๆเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับแรกใช่มั้ยครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: ในกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับ

0: เศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค่ะ
0: คอนโดหม้อดินตรงนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดา
0: บรรดาคุณทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะแต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลามันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
4: เรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกัน
1: ครับ
4: ถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาหาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
5: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพประวานไพลอตเวล

0: ินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่ายและนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
2: เป็นโปรดักชันเมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับ
1: วันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนหนึ่งประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
3: ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรถ้าเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ทีมงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราเหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะแค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ป้อมๆไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
2: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยนี่เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
2: ใช่
0: ครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิร์น
2: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
2: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
3: Oh my god
2: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
2: ปกติ
0: จริงเหรอ
2: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ถ้าหมดแล้วก็ไปเติมใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่

0: เป็นกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
1: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
1: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
1: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
1: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
0: สูตรนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
2: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
2: นอ่ะ
0: ผมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
2: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
2: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
3: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่ อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะๆเยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้คติแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แสงตีโฟโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ
7: ้โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
9: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่อง Smart Farm กันบ้างไหมครับ Smart Farm เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำ Smart Farmนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแ และวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการ

0: รวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ
1: อย่าจดชีวิตไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นน่ะคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
3: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็คือไปทำงานเลยค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
4: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
2: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ต้องการน้ำจะเขียวขึ้น จะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์เคล็ดที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่าเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นเนี่ยรู้สึกอุ้ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเพราะจำไม่ได้แต่พอไปทับหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ้อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิด

0: ้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อซีโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตเวชบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันนี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งๆที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่าลองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสมรรถภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้บ้างให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจำเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจำที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารระคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอ สำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะ

0: ไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้อ่ะค่ะการโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3ในขณะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จง กลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีก็มีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได้
1: มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยคู่บวกคู่ลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของคู่บวกคู่ลบเนี่ยเมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต์
0: อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจับวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทางด้านคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดแล้วครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันพึ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันหนึ่งมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณแล้วแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอ่ะไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธี

เอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับ
1: บอยครับ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak กันอีกครั้งนะครับ
1: น้องป้าครับตอนนี้เนี่ยเราอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ปศุอาทรคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับน้องปาร์ค
2: ครับผม
1: น้องปาร์คทราบไหมครับว่าทำไมวันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมาที่นี
2: ่มาโรงพยาบาลขนาดนี้แหละระดับคุณหมออ้อยเนี่ยต้องพาผมมาดูการรักษาสัตว์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนแน่เลย
1: ผิดครับน้องปาร์ควันนี้เนี่ยคุณหมอพาน้องปาร์คมารู้จักโรคที่เกิดจากเห็บหมัดครับ
2: เห็บหมัดตัวแค่นี้นะครับ
1: ใช่ครับ
2: แค่ฉีดยาก็หายแล้วครับหมออ้อยไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ก็นั่นไงครับน้องปาร์คทุกคนเนี่ยคิดว่าเห็บหมัดตัวเล็กๆเนี่ยฉีดยาก็หายรักษาง่ายไม่ต้องสนใจอะไร
2: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยเห็บหมัดเนี่ยก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมากมายกว่านั้นเยอะนะครับน้องปาร์คอ
2: ะไรบ้างครับหมออ
1: ย่างเช่นเห็บกัดใช่ไหมครับก็จะเกิดแผลติดเชื้อนะครับบางครั้งเลือดไหลออกจากจมูกเป็นอัมพาตตาบอดสุดท้ายเสียชีวิตได้เลยนะครับ
2: ฮะเห็บตัวเล็กๆแค่นี้
1: ใช่
2: ทำให้เป็นอัมพาตบางตัวเสียชีวิต
1: ใช่ครับ
2: เป็นไปได้อะครับ
1: เพราะศาสตร์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak

0: นี่คุณหมออ้อน
1: ะครับ
0: นี่น้องปาร์คคุณหมออ้อเนี่ยเป็นคุณหมอที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอายุรกรร
1: ม
0: แล้วก็รักษาสัตว์ที่มีปัญหาเรื่องระบบประสาทด้วยคุณหมอเนี่ยบอกคุณหมออ้อว่าให้เตรียมเรื่องเห็บเอามาอธิบายน้องปาร์คให้ฟังด้วยว่าเห็บประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: วันนี้นะคะหมออ้อจะมาอธิบายเกี่ยวกับเห็บเพราะว่าตัวเห็บเนี่ยมันเป็นตัวที่นำโรคให้กับสุนัขแล้วก็แมวเราค่อนข้างจะเยอะนะคะคือเห็บในโลกเนี้ยคือมันมีมากกว่า3ชนิดนี้ที่เห็นแต่ว่าวันนี้หมออ้อเนี่ยจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรของเห็บตัวนี้นะคะก็คือเป็นเห็บตัวสีน้ำตาลจะเห็นว่ามีตัวเล็กกับตัวใหญ
2: ่
1: นะคะอันนี้คือไม่ใช่ตัวแม่กับตัวลูกนะ
0: น้องปังรู้ไหมแตกต่างยังไงตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ย
2: วัยเด็กกับวัยผู้ใหญ
0: ่นั่นไงไม่ใช่มันเป็นตัวผู้กับตัวเมีย
2: อันไหนตัวผู้ตัวเมีย
0: อ่ะน้องปังว่าตัวไหนตัวผู
2: ้ตัวนี้ตัวผู้แหละ
0: ตัวใหญ่ตัวผู้
2: ครับ
0: ทำไมถึงตัวผู้ครับตัวใหญ่
2: ตัวผู้ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงอย่าง
0: นี้ผิดแล้วตัวไหนตัวผู้ครับหมออ้อ
1: ตัวผู้คือตัวที่เล็กกว่าค่ะนะคะตัวผู้จะมีลักษณะตัวที่เล็กและแบนกว่าตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีตัวใหญ่เนื่องจากว่าเขาจะต้องอุ้มไข่ไว้ในตัว
0: จะเป็นไข่เต็มท้องเลยครับ
1: วงจรชีวิตของมันนะคะจะมีตอนที่มันเป็นเด็กนะคะแล้วก็โตแล้วก็มีแฟนแล้วก็มีลูกก็เหมือนกับคนนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือตอนที่ตัวเมียเนี่ยเขาวางไข่เวลาที่เขาผสมพันธุ์กันเนี่ยเขาต้องอยู่บนตัวสุนัขนะคะพอเขาผสมพันธุ์กันแล้วเนี่ยเขาจะมีไข่ในท้องคือไข่ในท้องเขาเนี่ยก็ต้องการอาหารนะคะดังนั้นก็คือคุณตัวแม่เห็บที่เป่งๆเนี่ยเขาก็จะดูดเลือดจากตัวสุนัขจนอิ่มเพื่อจะได้ไว้เลี้ยงลูกเขานะคะวงจรชีวิตในส่วนของตรงเนี้ยที่เป็นตัวที่มีไข่ตรงเนี้ย

0: ตัวสุนัขประมาณ5วันแล้วเขาก็พร้อมที่จะลงมาวางไข่ข้างล่างก็คือลงจากตัวสุนัขมาวางไข่ที่ตามพื้นอะไรอย่างเงี้ยพอไข่ออกมาแล้วเนี่ยตัวไข่เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ17ถึง30วันก็จะฟักออกมาเป็นตัวอ่อนในเริ่มต้นเนี่ยตัวอ่อนเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนกับแมลงคือมี6ขาค่ะแล้วก็จะยังตัวเล็กอยู่นะคะตัวอ่อนพวกนี้จะเคลื่อนตัวหรือว่าเดินวิ่งค่อนข้างเร็วมากนะคะ 2-3 วันเนี่ยจะขึ้นไปดูดเลือดบนตัวสุนัขและ
1: มันเป็นช่วงวัยวิ่งเล่นนะคะ
0: ใช่ก็เหมือนเด็กอะค่ะก็คือกำลังแบบโซนเลยนะคะพอขึ้นบนตัวสุนัขแล้วเนี่ยนะคะก็จะดูดเลือดเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง
1: เหมือนหาขนมเหรอ
0: ใช่แล้วก็คือว่าพอดูดเลือดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลงมาเพื่อลอกคราบให้ตัวเขาใหญ่ขึ้นใช่นะคะแต่เห็บในระยะที่เป็นตัวอ่อนเนี่ยอยู่ได้ค่อนข้างนานในสิ่งแวดล้อมก็คือประมาณ6เดือน
2: โดยที่ไม่กินอะไรเลยนะ
0: ใช
2: ่อดอาหารอดอาหารได้นานมาก
3: ทำไมต้องอยู่บนตัวสุนัขครับถึงจะผสมพันธุ์กันได้ครับ
0: เนื่องจากว่าการใช้ชีวิตของเขาก็คือต้องอาศัยอาหารเป็นหลักก็คือตัวเลือดนะคะที่ได้มาจากการดูดเลือดของสุนัขนะคะ
3: แล้วมันมาเกาะตามตัวเราได้ไหมครับ
0: เห็บเนี่ยสามารถเกาะตามตัวเราได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ดูดเลือดเราเหมือนกับสุนัขเพราะว่าเราไม่ใช่ตัวสิ่งมีชีวิตที่เขาต้องการอาหารเหมือนกับตัวสุนัขนะคะแต่เราอาจจะมีเห็นว่าถ้าอยู่บนตัวเราบางทีบางคนจะมีผื่นแดงเหมือนกับบางคนที่เขาแพ้ยุงอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นผื่นแดงตรงที่โดนยุงกัดก็เหมือนกันค่ะบางคนก็ไม่เป็นอะไร
2: แล้วน้องปาร์ครู้ไหมว่าเห็บตัวเมียตัวนึงเนี่ยมีไข่ทั้งหมดกี่ฟองในท้องมัน
3: ถ้าใหญ่ขนาดนี้น่าจะมีเยอะอยู่
2: เท่าไหร
1: ่ทันเป็นพันๆเลย
2: ตัวนึงเนี่ยสามารถวางไข่ได้ 3,000 ฟองนะ
1: 3,000 ฟอง
0: ประเทศไทยเนี่ยนะคะจะมีภูมิอากาศที่เป็นลักษณะของร้อนชื้นนะคะดังนั้นก็คืออุณหภูมิไม่สูงเกินไปไม่เย็นเกินไปนะคะแล้วก็มีความชื้นอยู่ดังนั้นก็คือจะเหมาะสมในเรื่องของการเจริญเติบโตของพวกเห็บนะคะเพราะว่าเห็บพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถมากเลยในเรื่องของการที่จะเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากได้เหมือนพวกสไปเดอร์แมนก็คือไต่ขึ้นกำแพงได้นั่นก็คือว่าถ้ากำแพงบ้านเราอย่างเงี้ยมีรอยแตก
1: มันก็เกาะ
0: มันก็จะเข้าไปอยู่ในรอยตรงนั้นแล้วก็คืออาศัยโดยที่ไม่ต้องการอาหาร
1: แล้วมันจะออกไปไหม
0: ก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได
2: ้พวกนี้เวลาบางทีเนี่ยบ้านหลังนั้นเนี่ยสุนัขที่เคยมีออกไปข้างนอกแล้วสุนัขไม่อยู่6เดือนตัวเห็บเนี่ยก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยที่รอสุนัขตัวใหม่เข้ามาแล้วจะไปกินเลือดตัวสุนัขตัวที่มาใหม่เห็นไหมน่ากลัวเนอะ
0: ใช่มันก็เลยจะมีคำถามจากเจ้าของอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมฉีดยาหรือว่าหยอดยาหรือกินยาทุกเดือนแล้วเนี่ยยังเจอเห็บอยู่เรื่อยๆก็เพราะมันมีวงจรที่เป็นแบบนี้ดังนั้นก็คือว่าการป้องกันไม่ใช่ป้องกันแค่เฉพาะบนตัวแล้วนะคะก็คือต้องป้องกันที่สิ่งแวดล้อมที่จะเอื้ออำนวยให้เห็บพวกนี้เจริญเติบโตได้ดีนะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าที่บ้านเราค่อนข้างที่จะรกมีกองใบไม้หรือว่ามีเศษขยะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในบ้านเราก็ควรที่จะเก็บกวาดให้สะอาดแต่มันก็ไม่ใช่แค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมในบ้านเราอย่างเดียวก็คือสิ่งแวดล้อมนอกบ้านอย่างเช่นแถวบ้านเรามีสุนัขจรจัดเยอะหรือว่าสุนัขบ้านอื่นที่อยู่ติดกันแต่เขาไม่ได้ทำวิธีการป้องกันไอ้ปัจจัยภายนอกตรงนั้นเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ด้วยการที่ไปบอกเพื่อนบ้านให้ทำกำจัดเห็บหรือว่ากำจัดสุนัขจรจัดพวกนั้นดังนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือพยายามป้องกันบนตัวสุนัขแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบ้านเราให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้แล้วน้องป้าครับนอกจากเห็บแล้วเนี่ยมันจะมีสัตว์อีกชนิดนึงนะที่มาคู่กันเลย
1: อะไรครับ
2: หมัด
3: โอ้ยนอกเลย
2: เห็บกับหมัดเนี่ยมันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางตัวติดเห็บอย่างเดียวบางตัวติดหมัดอย่างเดียวบางตัวติดทั้งเห็บติดทั้งหมัดอย่างหมัดเนี่ยเราจะเจอที่บ่อยในแมวนะฮะในแมวเราเจอเห็บน้อยกว่าหมัดหมัดนี่เยอะมากคราวนี้คุณหมออ้อเนี่ยอุตส่าห์เก็บมาให้น้องปาร์คดูเลยนะเนี่ยอันไหนคือเห็บ
3: อันนี้ป่ะครับตัวใหญ่กว่า
2: ใช่ครับนี่เห็บนี่อันนี้คือหมัด
0: หมัดจะเหมือนเหานะคะก็คือเป็นกลุ่มเดียวกันใช่ตัวเห็บจะตัวใหญ่กว่าตัวหมัดนะคะแล้วก็จะแบนในลักษณะเป็นแนวราบ

0: กับพื้นนะคะแต่ว่าตัวหมัดเนี่ยมันจะแบนในลักษณะของแนวตั้ง
1: ครับ
0: นะคะแล้วก็จำนวนขามันก็จะแตกต่างกันนะคะก็คือเห็บก็จะมี8ขาอย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนแรกตัวหมัดจะแตกต่างคือมีทั้งหมด6ขาก็คือเป็นกลุ่มแมลง
1: แล้วหมัดเนี่ยกระโดดสูงมากนะ
2: เป็นตะกั่วเต็น
1: เวลาเราเดินผ่านไปใช่ป่ะหมัดเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาเกาะเราเลย
2: แต่เห็บ
1: ต้องค่อยๆไต
2: ่คุณหมอครับเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าหมัดมันโดดสูงมากมันโดดสูงเท่าไหร่ครับ
1: บางตำราบอกว่ามันสามารถกระโดดไกลไปได้220เท่าของตัวเขาเอง
2: 220เท่าของตัวเขาเอง
1: แล้วกระโดดสูงได้150เท่าของตัวเขาเอง
2: หมายถึงว่าเขาสูง1เซนนะคะ
1: ถ้าเขาสูง1เซนก็กระโดดได้สูง150เซนถ
2: ้
1: าเขาสูง1เซนก็กระโดดไกลไปได้220เซนเนื่องจากว่าขาเขาเนี่ยมันค่อนข้างแข็งแรงมากทำให้มันกระโดด
2: ทั้งสูงทั้งไกล
1: ทั้งสูงทั้งไกล
2: แล้วหมัดมันอาศัยอยู่ที่เดียวกับเห็บไหมครับ
0: หมัดก็จะอาศัยอยู่บริเวณที่คล้ายๆกับเห็บนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตัวหมัดตัวเล็กๆเนี่ยมันตัวเล็กดังนั้นก็คือว่ามันก็ต้องอาศัยตัวเขาเรียกว่าแหล่งอาหารอยู่ตลอดเวลาก็คือตัวสุนัขของเรานะคะมันจะไม่ค่อยลงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกับตัวเห็บนะคะวงจรชีวิตมันก็จะต่างกันนะคะพอเวลาที่เขามีคู่ผสมพันธุ์กันวางไข่นะคะตัวไข่ก็จะอยู่บนตัวของสุนัขนะคะแล้วฟักออกมาเป็นตัวอ่อนนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวดักแด
2: ้
0: ไม่มีขาเหมือนกับในเห็บนะคะ
2: เป็นตัว
0: กลมๆยาวๆนะคะแต่ว่าเวลาเขาออกไข่ทีนึงอ่ะก็เยอะนะคะดังนั้นคือตัวอ่อนพวกนี้เขาก็จะไปอาศัยเหมือนกับเป็นรังนะคะที่แม่เขาสร้างขึ้นมาคือเหมือนคล้ายๆรังไหมเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอเวลาที่เขาเจริญเติบโตเต็มที่แล้วเขาก็จะออกมาจากรังแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยตัวหมัดเนี่ยจะไม่ค่อยนำโรคอะไรที่รุนแรงเท่ากับเห็บนะคะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะก่อให้เกิดพวกโรคผิวหนังอักเสบมากกว่านะคะเพราะว่าส่วนใหญ่สุนัขเนี่ยมักจะแพ้น้ำลายของหมัดนะคะแต่ก็จะมีโรคบางอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเช่นตัวพยาธิตัวตื่นเพราะว่ามันจะเป็นมีในส่วนของตัวเขาเรียกว่าตัวอ่อนของพยาธิตัวตื่นที่สามารถเข้าไปอยู่ในทางเดินอาหารของพวกตัวหมัดดังนั้นก็คือสุนัขเราสามารถมีอาการท้องเสียได้ซึ่งเกิดจากการติดพยาธิ
1: วิธีการสังเกตง่ายๆว่าสุนัขมีเห็บหมัดหรือไม่นั้นก็คือการหมั่นลูบบริเวณตัวของสุนัขเพื่อหาตัวเห็บที่เกาะอยู่บริเวณผิวหนังของสุนัขส่วนหมัดนั้นพยายามแหวกเส้นขนดูจะพบหมัดเดินหรือว่ากระโดดออกมา
0: เหมือนกับเป็นสิวอะค่ะ
1: นี่ไงเป็นสิวนี่เป็นส
0: ิ
1: ว
2: ใ
0: ช่แล้วแล้วพวกนี้พอเวลาแห้งไปแล้วหัวสิวแตกก็จะกลายเป็นสะเก็ดแผลนะคะ
1: คราวนี้สำคัญที่สุดเลยน้องปางรู้ไหมครับยาเนี่ยมันจะมียาที่ถูกกฎหมายแล้วยาที่เป็นยาปลอมผิดกฎหมายแล้วคนใช้เนี่ยเวลาหยอดไม่รู้ไงไปซื้อยาที่ผิดกฎหมายหยอดเข้าไปเกิดอะไรขึ้นนอกจากเห็บจะตายด้วยม้าเนี่ยแหละตายตามเห็บจริงๆแล้วเราเจอกันบ่อยนะครับที่แบบเจ้าของไม่ทราบไงว่ายาที่ใช้เนี่ยเป็นยาที่ผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเลือกใช้ยาจะต้องปรึกษาสัตวแพทย์ก่อนใช้นะครับอย่าไปซื้อซีซัวนะไม่งั้นเดี๋ยวหมาตายเห็บตายเกิดประโยชน์อะไร
2: ไม่ได้เกิดประโยชน
1: ์
2: ใ
1: ช่
0: นะแล้วเมื่อกี้ที่น้องฟ้าถามว่าดึงออกเลยได้ไหมนะคะเจ้าของบางคนเขาก็จะดึงออกเพราะว่าเขาก็กลัวว่ากัดนานสุนัขเขาก็จะคันนะคะเวลาที่ดึงออกเนี่ยสามารถดึงได้ถ้าเราดึงไม่ถูกวิธีแล้วหัวติดแล้วฟันติดอยู่กับตัวผิวหนังเขาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านคืออักเสบและเป็นภูมิแพ้แล้วคันเวลาที่เห็บเขากัดตัวสุนัขเนี่ยเขาจะกัดลงไปในมุมที่เป็นแนวเฉียง
1: นี่ๆอย่าง
0: น
1: ี้เลยปั๊บ
0: นี่แหละค่ะนี่คือฟันเขาที่เจาะลงไปอันนี้คือผิวหนังพอเจาะลงไปเนี่ยเขาจะเจาะเป็นแนวๆเหมือนกับเฉียงลงไปนิดนึงนะคะดังนั้นคือเวลาที่เราดึงเขาขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาจะใช้แหนบหรือบางคนก็ใช้นิ้วบางทีเขาอาจจะโยกนิดนึงเพราะว่าฟันพวกนี้เนี่ย
1: มันเป็นเลื่อย
0: ใช่
1: มัน
0: จะเกาะแน
1: ่
0: นเขาจะโยกตัวเห็บให้แบบเหมือนหลวมนิดนึงแล้วก็ดึงขึ้นมาพอเวลาที่น้องปาร์คแหวกแล้วเจอเห็บเนี่ยน้องปาร์คจะทำยังไงครับกับเห็บตัวนั้น
2: ดึงออกมาแล้วก็บีบบางทีก็ปาไปก็ได้ครับ
0: วิธีการถ้าน้องปาร์คจะดึงออกมานะคะหมออ้อแนะนำว่าให้น้องปาร์คเนี่ยเอาเห็บพวกนั้นเนี่ยไปใส่ในขวดแอลกอฮอล์ก็คือแบ่งแอลกอฮอล์

0: ที่เราใช้สำหรับเช็ดแผลเนี่ยนะคะออกมานะคะแล้วก็ใส่โหลเล็กๆเอาไว้แล้วก็เอาเห็บพวกนั้นใส่ลงไป
1: สำหรับการกำจัดหรือป้องกันเห็บหมัดนั้นในปัจจุบันสามารถใช้ได้หลายวิธีวิธีแรกที่นิยมกันก็คือการหยดยาป้องกันเห็บหมัดการหยดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถหยดที่บริเวณหลังของสุนัขได้หลังจากหยดแล้วยาจะออกฤทธิ์ป้องกันเห็บหมัดอยู่ประมาณ1เดือนครับการฉีดผู้ที่จะฉีดได้นั้นต้องเป็นสัตวแพทย์เท่านั้นเนื่องจากว่ายามีอันตรายต่อตัวสุนัขถ้าใช้ในปริมาณที่มากเกินไปและการฉีดยาป้องกันเห็บหมัดนั้นสามารถป้องกันได้ประมาณ1เดือนครับส่วนแชมพูป้องกันเห็บหมัดนั้นควรทำการฟอกแชมพูทิ้งไว้บนตัวสุนัขนาน 10-15 นาทีเห็บและหมัดก็จะตายลงปลอกคอป้องกันเห็บหมัดเนื่องจากว่าในปลอกคอป้องกันเห็บหมัดจะมีสารออกฤทธิ์ฆ่าเห็บหมัดอยู่แล้วสารนี้จะค่อยๆกระจายไปสู่บริเวณผิวหนังและก็เส้นขนของตัวสุนัขทำให้เห็บหรือหมัดที่เกาะอยู่ตรงสุนัขเนี่ยได้รับยาตัวนี้แล้วก็ตายลงไปและยาตัวนี้สามารถอยู่ได้บนตัวสุนัขนาน 3-6 เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของปลอกคอครับและหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับสุนัขที่ต้องเจ็บป่วยถึงขั้นเป็นอัมพาตเพียงเพราะเจ้าเห็บตัวเล็กๆเหล่านี้ไปชมพร้อมๆกันเลยครับ
0: นี่แหละค่ะน้องปาร์คสุนัขที่หมออ้อจะพามาดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินไม่ได้เป็นเฉพาะแค่2ขาหลังนะคะคือเขาจะลาก2ขาหลังแต่ณปัจจุบันเนี่ย
2: 2ขาหลัง
0: ใช่ค่ะใช่แต่ณปัจจุบันตอนนี้คือเขาดีขึ้นนะคะเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3: สามารถยืนได้ใช่ไหมคะ
0: ยืนได้แล้วครับ
4: มาเดี๋ยวมาหาหมอก่อนเดี๋ยวหมอต้องปล่อยให้หมอพ่อดูก่อนดูซิจะเดินเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้เดินได้แล้ว
4: อ๋อเดินแต่ว่าก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะยังขายังแบบ
3: อ๋อขายัง
0: ใช่คือสองขาหลังยังกำลังยังไม่
4: แข็งแรง
0: ไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ
4: ตอนนี้ก็ต้องทำกายภาพทำอะไรไป
0: ใช่ค่ะสำหรับวิธีการทำกายภาพของน้องส้มแป้นที่ทำให้ดีขึ้นนะคะอันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของอย่างมากเลยเพราะว่าเจ้าของใส่ใจดูแลดีมากนะคะเริ่มแรกตั้งแต่น้องยังเดินไม่ได้นะคะแต่น้องสามารถใช้สองขาหน้าได้นะคะเราจะให้เจ้าของประคองให้เขายืนนะคะให้ยืนแบบในลักษณะของท่าหมาติสองขาหลังต้องลงน้ำหนักเหมือนกับขาหน้านะคะประคองอย่างนี้ไว้ประมาณสัก15นาทีหรือ30นาที
4: อ๋อให้กล้ามเนื้อได้ออกแรง
0: ใช่ใช่ค่ะแล้วพอเขาเริ่มมีความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยเราก็จะพยายามให้เขามีการเสียการทรงตัวเพื่อให้เขาสามารถที่จะเหมือนกับพยายามที่จะใช้ขาหรือกล้ามเนื้อมากขึ้นนะคะบางทีก็จะไปด้านหน้าบ้างนะคะ
4: ก็คือเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
0: ใช่แล้วก็มาด้านหลังนะคะเนื่องจากเขายังเป็นสุนัขเด็กนะคะการที่จะไม่ใช้ขาเนี่ยจะทำให้ข้อพวกนี้สามารถที่จะยืดได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องการยืดงอของตัวข้อต่อนะคะเราก็ต้องทำการยืดงอด้วยวิธีแบบนี้นะคะ
4: ก็โดยปกติแล้วสุนัขที่อายุยังน้อยเนี่ยอัตราการหายเนี่ยเขาจะเร็วกว่าถ้าเทียบกับสุนัขที่อายุเยอะแล้วหรือว่าโตแล้วเพราะว่าการซ่อมแซมตัวเองเนี่ยเหมือนกับเด็กนะฮะเวลาเรามีแผลหกล้มขาหักการเชื่อมของกระดูกจะเร็วกว่าผู้ใหญ่หรือว่า
3: ผู้ใหญ่เวลาหกล้มแล้วก็จะบาดเจ็บก็จะหายยากกว่า
4: หายช้ากว่าใช่
0: แต่ต่อไปการวางแผนของสำหรับน้องส้มแป้นก็คือพยายามให้เขาว่ายน้ำค่ะการว่ายน้ำก็จะช่วยทำให้ตัวกล้ามเนื้อสองขาหลังที่สูญเสียการทำงานไปอะค่ะให้กลับมาทำงานได้ตามปกติกล้ามเนื้อเขาก็จะใหญ่ขึ้นน้องปาร์คเมื่อกี้ที่หมอพาไปดูก็คือเป็นตัวที่มีการกายภาพแล้วสามารถฟื้นฟูกลับมาเดินได้นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะชื่อเจ้าล็อกกี้นะคะเป็นตัวที่มีการติดเชื้อพยาธิเลือดนะคะเข้าสู่ระบบประสาทแล้วทำให้ไม่สามารถกลับมาเดินได้มีอาการเป็นอัมพาตทั้ง4ขาเลยนะคะ
3: แล้วพยาธิเม็ดเลือดนี่ทำอะไรครับมันถึงเดินไม่ได้เลย
0: ก็คือพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยเข้าไปติดในตัวเยื่อหุ้มไขสันหลังกับเยื่อหุ้มสมองนะคะตั้งแต่ตัวก้านสมองลงมานะคะเริ่มต้นตัวนี้มีอาการช็อกหมดสติไปนะคะมีภาวะที่สมองขาดออกซิเจนนะคะ
3: เมื่อกี้น้องส้มเป็นตัวเล็กๆก็กายภาพง่ายใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ตัวใหญ่จะกายภาพยังไงคะเนี่ยมันตัวอ้วนมากเลย
0: ตัวใหญ่เนี่ยก็มีการทำกายภาพในวิธีของเขานะคะแต่ว่าก็อาจจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าต้องใช้กำลังคนหลายคนมากกว่าคนเดียวแล้วก็ยิ่งตัวใหญ่เนี่ยก็ต้องเหนื่อยมากก็ต้องใช้กำลังใจมากนะคะดังนั้นก็คือความสำคัญเนี่ยคืออยู่ที่เจ้าของต้องมีกำลังใจด้วยนะคะที่จะสู้ที่ทำให้เขา จะต้องกลับมาเดินได้การทำกายภาพก็จะคล้ายๆกับน้องส้มแป้นนะคะประคองยืนบนพื้นที่ไม่ลื่นนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีแรงมากกว่านี้นะคะแนวโน้มคืออาจจะต้องพาไปเดินในส่วนของลู่วิ่งใต้น้ำแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เขามีแรงขึ้นมาแค่ครึ่งซีกนะคะดังนั้นคือเขายังไม่สามารถที่จะประคองตัวได้เพราะเวลาที่เขาจะก้าวเดินปุ๊บเขาจะล้มทันทีโอเควิธีการนะคะถ้าพื้นบ้านหรือว่าพื้นโรงพยาบาลเนี่ยลื่นเนี่ยอาจจะทำบากในเรื่องของการทำกายภาพต้องหาพื้นที่ไม่ลื่นหรือว่าแผ่นยางนะคะที่เกาะกับพื้นอยู่นะคะแล้วก็นำตัวสุนัขเนี่ยคือถ้าตัวใหญ่เราต้องช้อนเหมือนเป็นลอกก็คือให้เขายืนทั้ง4ขานะคะอยู่บ้านหาผ้าผืนใหญ่เป็นพวกกลุ่มผ้าขนหนูหรือว่าเป็นสายจูงที่เส้นใหญ่
4: คราวนี้ก็จะค่อยๆช้อนใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็คือช้อนตรงระหว่างหน้าขาหลังแล้วก็ตรงรักแร้เห็นไหมครับว่าตัวใหญ่เราก็ต้องใช้แรงเยอะมาก
4: มากจริง
0: ดังนั้นก็คือเจ้าของเนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากนะคะเวลาที่อยู่บ้านก็คือต้องประคองยืนแบบนี
4: ้นอกจากทางกายภาพจะล็อกกี้แล้วเนี่ยคนที่ช่วยทางกายภาพเนี่ยกล้ามก็จะขึ้นด้วย
0: ใช่นอกเหนือจากการที่เราประคองยืนแล้วเนี่ยก็จะเหมือนกับน้องส้มแป้นเหมือนกันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หมาที่เด็กแล้วกลัวข้อจะยืดก็ตามเราก็ต้องทำการยืดงอข้อเหมือนกันนะคะการยืดงอข้อเนี่ยข้อต่อก็คืองอทุกข้อนะคะแล้วก็ยืดออกทุกข
4: ้
0: อทำอย่างเงี้ยประมาณ15นาทีต่อข้างอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นเยอะค่ะคือเรารักษาในส่วนของตัวอาการอื่นๆอย่างเช่นภาวะที
4: ่
0: เบื่ออาหารเพลียหรือว่าเกล็ดเลือดต่ำโลหิตจางเนี่ยคือเรารักษาเคลียร์ไปหมดแล้วนะคะในส่วนที่เหลือก็คือเหลือแค่ว่าในเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการเดินการยืนนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะอาจต้องใช้เวลาอีกค่อนข้างจะนานเหมือนกันสำหรับหมาที่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะ
4: สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรักษาสัตว์ที่เป็นอย่างนี้คือเจ้าของจะต้องมีกำลังใจในการรักษานะฮะเพราะว่าต้องทำอย่างเงี้ยทุกวันวันนึงต้องเสียเวลาทำกายภาพให้เขาเป็นชั่วโมงก็ถ้าจะหายเจ้าของต้องใจสู้สุนัขต้องใจสู้แล้วเราก็ต้องทำกายภาพอย่างถูกวิธีได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์อย่างถูกวิธีด้วย
0: จากทั้ง2เคสที่เราเห็นเนี่ยก็คือมันเป็นผลมาจากตัวพยาธิเม็ดเลือดนะคะซึ่งก็คือมาจากตัวพาหะที่เป็นตัวเล็กๆคือตัวเห็บเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้น
4: ครับ
0: ใช่แต่ก่อให้เกิดผลที่ค่อนข้างจะรุนแรงนะคะอาจจะถึงกับสุนัขอาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะ
4: เหมือนกับว่าบางทีเราเห็นแค่เห็บตัวเดียวไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกแค่ตัวเดียวเองมันดูออกก็ได้แต่จริงๆแล้วไม่ใช่คือต้องป้องกันไว้ดีกว่าเพราะว่าเห็บตัวเดียวที่มีเชื้อ
3: ม
4: ัน
3: สามารถกัด
4: สุนัขก็ป่วยเป็นโรคได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเห็บเยอะเห็บน้อยถ้าเมื่อไหร่ที่มีเชื้ออยู่ในตัวเห็บกัดสุนัขเราเนี่ยสุนัขตัวนั้นก็จะติดเชื้อได้แล้วนะน้องปาครับวันนี้เป็นยังไงบ้างที่เราดูตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยครับ
3: ก็อย่างผมไม่เคยเลี้ยงสัตว์วันนี้มาเห็นสัตว์มันหน้าตาเศร้าใช่ไหมครับอย่างหมามันน่าดูหน้าตาเศร้าเพราะมันป่วยอยู่ใช่ไหมครับมันก็ทรมานก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับดูแลสัตว์ให้ดีๆเพราะว่าอย่าให้มันเป็นแบบที่ผมเห็นมันน่าสงสารมากครับ
4: ครับแล้วคุณหมออ้อล่ะครับ
0: ก็ฝากถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงทุกประเภทนะคะถ้าเอาเขามาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องใส่ใจเขาแล้วก็รับผิดชอบกับเขานะคะถ้ามีความผิดปกติอะไรเกี่ยวกับเขาขึ้นมาเนี่ยเล็กน้อยเนี่ยก็ให้รีบพาไปหาสัตวแพทย์ทันทีนะคะถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตอนที่ยังเป็นน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสหายสูงแต่ถ้าเกิดว่าพาไปตอนที่เป็นเยอะแล้วเนี่ยโอกาสเสียชีวิตก็สูงเหมือนกันนะคะ
3: ใช่ครับ
4: คราวนี้การรักษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่การป้องกันเนี่ยง่ายที่สุดดังนั้นนะครับเราอย่าละเลยเรื่องเล็กๆนะครับเช่นเห็บตัวน้อยๆเนี่ยมันทำให้เกิดโรคตามมาเต็มไปหมดเลยอย่างที่เราเห็นในวันนี้นะครับวันนี้รายการ Animal Speak ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นนะครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับคือบริการเคี้ยวเขียวกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโ
1: มใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ
0: ้
1: วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากแล้วก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี
1: ่นี่เป็นปลีกล้วยค่ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารักน่าร
0: ักน่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมพอไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ ก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คือ อะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นมาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมคร
2: ับ ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพี่ทีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง Green Catering
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวๆนั่นเอง
1: เขียวๆไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทําตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทําอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใด
0: ๆ
1: ผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: คร
0: ับนี่ครับ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันมาสนใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม ันเป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวสั่งอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับแรกใช่มั้ยครับ
2: รอบ2ครับ
0: อุ้ยรอบ2
2: จานแรกแต่รอบ2ครับผมจานแรกแต่รอบ2ครับ
0: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริงแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเลยทิ้ง
2: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหงอาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัย
0: คร
2: ับ ใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยอ๋อสวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทำปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: ก็จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นยังไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: ทั้งหลายเลยใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ย
1: ครับ
4: ซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เคี้ยวเขียวเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหเป็นไงฮะเขียวๆกรีนแคทเทอริ่งน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับเขาก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวานไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้อออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาโดยการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้ในแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย

0: เอาละครับขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
1: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
0: เป็นโปรดักชันเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันหนึ่งต้องสั่งข้าวกี
2: ่มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานแล้วก็จะเป็นขวดวันหนึ่งเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
2: ก็ค่าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้แล้วมีอะไรอีก
2: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
0: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
2: รวม oh, no. ไม่มีการแยกใด
0: ๆรวมไปเลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
2: 10ถุงอ่ะ
0: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
2: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
0: ้ทีมงานบ่นไหม
2: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
0: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
3: วันนี้ทำน้ำค่ะ
0: ทำน้ำ
3: ให้ทีมน้ำในงาน
0: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
3: ดีค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
3: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
0: เออ
3: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
0: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: อนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดีครับ
0: นะครับวันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่ปืน
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดน้ำเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: ผมรู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริงคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติคือจะทำโปรดักชันใช่ไหมเราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลายิ่งโดยเฉพาะแถวหน้ามอแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช่

0: อัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
1: พร้อมหักไปก่อนนะปกติ
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับอันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับ
2: มาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
3: ว้าว
2: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: ู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ยิ่งใหญ่ปกติถ้าเป็นกองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้

นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตวางแผนเดินทางไปดวงจันทร์โดยต้องสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงและต้องไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกพวกเขากำลังเตรียมตัวออกเดินทางต่อ
1: เกิดอะไรขึ้นน่ะอะไรกันเป็นอะไรกันเนี่ย

0: ไม่มีเวลาดับไฟตอนนี้ต้องพาสัตว์หนีไปที่ปลอดภัยให้เร็วที่สุด
1: จะแปลงเป็นอะไรดีนะที่บรรทุกสัตว์ได้มากมาก
2: มันต้องเคลื่อนเองและก็ต้องเร็วด้วย
1: โยเย
0: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
3: ฉากและฉาย
2: นับสี
1: ่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเจ็ดมหัศจรรย์ควรจะแปลงกายเป็นอะไรเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นอาชาพ่วงพีคือม้านั่นเองช่วยกันช่วยเด็กๆและสัตว์บาดเจ็บขึ้นหลังม้าส่วนตัวอื่นแข็งแรงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเพราะไฟป่าลุกลามมาใกล้เข้าทุกทีตามมาทางนี้เร็วเราต้องไปทางแม่น้ำ

0: ปลอดภัยแล้วในที่สุด7มหัศจรรย์ก็พาบรรดาสัตว์เล็กสัตว์น้อยทั้งหลายหนีไฟไหม้มาถึงริมแม่น้ำจนได้นับเป็นการช่วยเหลือที่เสี่ยงอันตรายมากที่สุดเท่าที่ผ่านมาแม้จะได้พลังความดีเพิ่มแต่ก็ทำให้ทั้ง7เกือบหมดแรงและสลบอยู่ที่ริมแม่น้ำนั่นเอง
1: พังพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เต็มตีโต้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินสถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลนึงครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
3: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือไปทำงานเลยค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
4: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
5: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ ต้องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์และที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้า

เนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำร่วมด้วยย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นเนี่ยรู้สึกอุ้ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเพราะจำไม่ได้แต่พอไปถ้าหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ้อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อซีโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีนี้ถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอ้ความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตได้บางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆ

0: จริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันนี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งๆ ที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพตัวที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำด่าซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่าลองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้มาให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจำเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจำที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารละคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารละคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารละคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆไรฝุ่นนะคะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารละคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารละคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารละคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2 ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้อะค่ะ

0: การโดนแสงแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี้ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่ค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูกไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ1เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน2เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรามีคราบสีขาวๆปรากฏขึ้นหรือเปล่านะคะคราบสีขาวๆเหล่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นคราบจุลินทรีย์ถ้ามีนะคะให้ใช้แปรงทำความสะอาดโดยที่วิธีแปรงเนี่ยให้แปรงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปรงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณของเครื่องปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไรก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีกำมีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได
1: ้มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยคู่บวกคู่ลบเนี่ยก็จะอยู่มากขึ้นในกรณีของคู่บวกคู่ลบเนี่ยเมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต
0: ์อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจับวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทางด้านคู่บวกเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดละครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันพึ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันหนึ่งมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณละแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงอ่ะไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุกครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้งานกองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
0: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระเทาะกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
1: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับหาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างนึงนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหมวกพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอย่างหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับ มีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: และณตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปชมการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนแต่วิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราต้องมีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ฟืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: นะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่เราก่อไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับ พยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาพที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำราดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณ

จะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้นะครับก็คือ

0: ด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับการที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตกหนักและเราจำเป็นต้องก่อไฟเพื่อสร้างความอบอุ่นและประกอบอาหารวิธีการก่อไฟในตอนฝนตกนี้มีความจำเป็นอย่างมากถือว่าเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
0: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นนี่ก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดหนึ่งครับก็คือไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นไปครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราถึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะ สร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลา

0: ้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
1: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินทางรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

0: ที่นี่คือกรุงเทพมหานครเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า10ล้านคนและผมก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมเองมีความรู้สึกนึกคิดกับหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเลือกที่จะบันทึกเรื่องราวเก็บเกี่ยวถ้อยคำนำมาร้อยเรียงก่อนจะส่งต่อสู่สายตาของคุณผู้ชมในรูปแบบสารคดีเพื่อเพราะมีความปรารถนาที่จะเห็นความงดงามเกิดขึ้นณที่แห่งนี้ที่นี่บ้านเรา
1: ผมก็มีความคิดนะที่จะปลูกผักกินเองนะเพราะว่าการกินเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ
2: เราอยากปลูกผักกินเองเพราะว่าหนึ่งปลอดสารพิษสองคือเราไปซื้อเขากินเนี่ยเราไม่รู้ว่าผักเข้ามาจากไหนสกปรกหรือสะอาด
3: เวลาปลูกผักกินเองนะมันปลอดสารพิษใช่ไหมเราไม่ได้ฉีดยงฉีดยาเรากินเราก็ไม่ได้คิดว่ากลัวโรคกลัวภัยอะไรใช่ไหมล่ะ
4: เราไปตลาดมั่งเรามีแปลงเม็ดผักอะไรเราก็มาปลูกเป็นผักสวนครัวของเราเล็กๆหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านมาขอกินได
5: ้เคยมีความคิดจะปลูกผักกินเองแต่ว่าไม่มีสถานที่มันเป็นตึกแถวมันต้องทำมาหากินแบบนั้นค่ะ
6: ที่บ้านก็ส่วนมากจะเป็นปลูกพวกไม้ประดับอะค่ะก็เลยแบบว่ากลัวแบบว่าดินมันไม่เหมาะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอะไรประมาณนี้ค่ะ
7: ก็ไม่ต้องไปหาส่วนประกอบส่วนผสมที่เราจะต้องมาทำเองที่เราจะต้องแบบกว่าจะเป็นกับข้าวออกมาอย่างหนึ่งชิ้นหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับเราหาได้สะดวกในตามทั่วๆไปใช่ไหมคะพี่ก็เลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ให้ความสนใจในเรื่องว่าเราจะต้องปลูกเองเพื่อสุขภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ย
0: จากการสอบถามความเป็นไปได้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเองกับคนเมืองจำนวนหนึ่งผมก็ได้รับคำตอบที่มีทั้งความสนใจและไม่สนใจซึ่งนั่นก็เป็นภาพสะท้อนของสังคมแห่งความหลากหลายในเมืองนี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่าการปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทำอาหารกินเองน่าจะทำให้เราสามารถลดทอนการพึ่งพิงจากระบบการผลิตอาหารโดยกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ลงได้บ้างผมจึงชักชวนให้คนเมืองอย่างเธอคนนี้ซึ่งมีชื่อว่าตู่รุ่งฤดีมาเข้าร่วมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักกลุ่มสมาชิกของคนที่มีความสนใจด้านการปลูกผักการทำอาหารและการพึ่งพาตนเองซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่บนโลกออนไลน์มากกว่า 40,000 คนโดยภารกิจแรกหลังจากที่เธอได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกก็คือการตัดสินใจที่จะปลูกถั่วงอกเพิ่มอีก1อย่างจากเดิมนั้นเธอมีต้นโหระพาและมะเขืออยู่ก่อนแล้ว
8: อย่างขั้นตอนการปลูกถั่วงอกนะคะก็เมื่อวานนี้เนี่ยเอาถั่วเขียวไปแช่น้ำค้างคืนไว้1คืนแล้วขวดที่จะเอามาปลูกเนี่ยก็คือขวดน้ำที่เรากินนี่แหละแล้วก็มาทำการกรีดนะคะด้วยการเนี่ยคัตเตอร์กรีดไปยาวไปตรงนี้เปิดเอาไว้ใส่ถั่วเอาไว้เติมน้ำลดน้ำทุกวันแล้วที่ก้นของมันก็เจาะรูเอาไว้2แถวแถวละ6รูแล้วก็เอาขวดใส่ไปในกล่องโฟมหรือกล่องอะไรก็ได้ที่ไม่ให้แสงมันสามารถเข้าถึง
0: ส่วนที่นี่คือบ้านของพี่กุลครับพี่กุลเป็นหนึ่งในแอดมินกลุ่มที่ทำหน้าที่ดูแลสมาชิกกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักบนโลกออนไลน์ผมมาที่บ้านของพี่กุลก็เพื่อที่จะพูดคุยกับเธอในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตัวพี่กุลเองรวมทั้งจุดเริ่มต้นของกลุ่มเรื่อยไปจนถึงกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าวันนี้กล้าออกไปไกลมากกว่าแค่การพูดคุยกันบนหน้าจอสี่เหลี่ยมเท่านั้น
8: เรื่องกลุ่มเมื่อคนเมืองอ่ะมันตั้งก่อนน้ำท่วมปี54นะคะเป็นปีแรกของสวนผักคนเมืองแต่ด้วยความที่กลุ่มนี้หัวหน้ากลุ่มคนตั้งนี่ก็คือคุณฤทธิ์คุณสุภฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็มีไอเดียว่าเอ้ยแทนแบบนั่งรถมาคุยกันเนี่ยมันไม่สะดวกเขาก็เลยเปิดกลุ่ม Facebook ขึ้นมาแล้วก็เป็นการคุยกันใน Facebook
9: ส่วนพี่ก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มกับเขาแต่เราเริ่มเห็นปัญหาแล้วเราว่าเสาร์อาทิตย์เราว่าเราก็เข้าห้างไปซื้อผักมากินมันเจอผักมะเขือแตงกวาคะน้ากวางตุ้งเจอผักยังไม่กี่อย่างผักที่เราเคยกินเด็กๆอ่ะมันหาเท่าไหร่ก็ไม่ได้จากพื้นฐานดั้งเดิมที่เราเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วเลยเราต้องก็ปรับตัวเองมาปลูกผักแล้วก็เริ่มเสาร์อาทิตย์ก็สนใจหาความรู้เรื่องการปลูกผักก็เข้าไปใน Facebook ก็ไปเจอแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้มานานๆพอดีคุณสุภฤทธิ์ที่เขาเป็นแอดมินกลุ่มเขาไม่ว่างไม่ค่อยสะดวกเราก็เลยบอกป้าเดี๋ยวเราเป็นแอดมินให้ก็เลยเข้ามาช่วยในการเป็นแอดมินกลุ่มแล้วก็สมาชิกเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยคนเดียวก็ไม่ไหวก็มีสมาชิกกลุ่มมีแอดมินอีกคนมาช่วยก็ตกลงในกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักก็มีแอดมิน3คนกลุ่มนี้ก็เติบโตมาแบบนี้มันไม่ได้ถูกวางแผนจัดตั้งไม่ได้มีอะไรมีโครงหลักๆมีเป้าหมายหลักอันเดียวคือ1เริ่มต้นแล้วก็อยากปลูกเป็นเรื่องของคนเมืองอยากปลูกผักนอกจากการปลูกผักแล้วเป็นการปลูกผักการทำเพื่อพึ่งพาตนเองแล้วก็มาสู่เรื่องของการทำอาหารกินเองผักที่ปลูกอ้าวเอามากินกินยังไงปลูกแล้วกินยังไงก็ต่อความรู้ต่อมาทำสบู่แล้วก็เริ่มมีการสอนเรื่องทำสบู่ทำน้ำยาเนี่ยผสมจากสมุนไพรจากผักที่เราปลูกแล้วมันเหลือนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหลือในฤดูที่มันมีมะกรูดเยอะเอาทำอะไรเอามาต่อยอดมันก็เลยเกิดเป็นองค์ความรู้ว่ากลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักที่ชื่ออย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นเรื่องของการปลูกผักแล้วก็การพึ่งพาตนเอง
0: ผมคุยกับพี่กุลจนได้เวลาอาหารเที่ยงและก็แน่นอนว่าเมื่อเราอยู่ในบ้านของแอดมินกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักแล้วพี่กุลก็ไม่พลาดที่จะนำผักจากสวนหน้าบ้านมาปรุงอาหารให้กับผู้มาเยือนอย่างผมได้ลิ้มลอง

0: พี่ก็ไม่รู้ว่าพี่อคติหรือเปล่าต้องถามนะแต่ถ้าถามว่าพี่เนี่ยพี่จะรู้ว่าหนึ่งรสชาติมันเข้มข้นต่างกันถ้าขมก็จะขมกว่าขมกว่าแข็งกว่ากระด้างกว่าแต่นั่นเป็นเพราะว่ามันมีธาตุอาหารสูงกว่ามันมีไฟเบอร์ที่มากกว่ามีครั้งหนึ่งที่เราลองทำเอาผักเคมีที่ได้โลโก้คิวเลยนะมาอาหารที่แบบเป็นผักเคมีนะปลูกแบบวิธีเคมีนะกับผักที่ปลูกด้วยอินทรีย์นะเอากะหล่ำปลีมาผ่าหัวเนี่ยปึ๊บเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจังหวะบังเอิญหรือเปล่าหรือแต่เขาไม่ได้ตั้งใจนะเขาก็ซื้อมาปุ๊บมาผ่าปึ๊บผักที่ปลูกแบบดินอินทรีย์ค่อยๆปล่อยให้มันโตเนี่ยชั้นของตัวผักกะหล่ำปลีเนี่ยมันจะซ้อนกันแน่นกว่าผักที่ปลูกแบบปุ๋ยอ่ะที่ใช้แบบเป็นผักแก๊ปที่ปลอดภัยอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยคือมันก็จะโปร่งกว่าเพราะว่าจะแน่นความแน่นต่างแล้วก็เวลาถ้าเราเห็นสังเกตว่าเส้นของไฟเบอร์อ่ะกะของมันอ่ะก็จะมีน้อยกว่าถ้าอยากรู้ก็ลองมีวิธีเดียวก็ไม่เชื่อก็ได้แต่พี่ท้าให้ลอง
1: และจากการที่ผมได้ร่วมกินข้าวกับพี่กุลในมื้อนี้ก็ทำให้ผมได้รับรู้ถึงความกรอบความสดอร่อยและมั่นใจได้เลยว่าผักที่ผมกินเข้าไปนั้นมันจะปราศจากสารพิษหลังจากอิ่มหนำกันร้อยพี่กุลก็เริ่มกลับมาทำหน้าที่ของแอดมินกลุ่มอีกรอบและผมก็ใช้เวลาเดียวกันนี้สนทนากับพี่กุลถึงกิจกรรมหลักของกลุ่มที่เรียกกันว่ากินข้าวในสวน
0: เรื่องกิจกรรมกินข้าวในสวนจริงๆประเด็นหลักๆมันคือเรื่องของการที่เราไปพบปะแลกเปลี่ยนกันเรื่องการปลูกผักนะประเด็นหลักจริงๆเลยนะแต่ส่วนเรื่องประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆมันเป็นประเด็นรองแล้วเป็นความอันนี้พี่ว่าบางทีก็มองว่าเป็นความส่วนตัวด้วย

0: ประเด็นที่เราเองสนใจเป็นส่วนตัวแล้วก็ถือโอกาสจังหวะนี้เป็นการใช้ก็คือหนึ่งขยะเนี่ยมันต้องเริ่มคือแทนจะคิดว่าทิ้งแล้วแยกจะเป็นเรื่องของการลดตั้งแต่ใช้เริ่มทีเดียวการเตรียมอาหารอะไรจริงๆก็เน้นแค่ว่าเตรียมแค่เราไปกินแล้วก็เผื่อเพื่อนอีกนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เวลาเตรียมก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยแล้วทุกคนก็เตรียมไปเผื่อเพื่อนทั้งหมดเลยมันก็จะเป็นอาหารที่เหลือก็เราก็ค่อยๆพยายามปรับตัวอยู่ว่าทำอย่างไรจะหาพอดีตอนนี้เป็นช่วงของการที่เราจะพยายามหาจุดสมดุลความพอดี
1: แล้วจริงๆเป้าหมายเราอยากเห็นอะไรครับ
0: เราอยากเห็นนะจริงๆก็เป็นอันนี้เราอยากเห็นเรื่องการพึ่งพาตัวเองหรือเรามีส่วนขับเคลื่อนในเรื่องของความมั่นคงเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่มันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราพี่ก็อยากให้กลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเนี่ยมันสามารถมีพลังเป็นเสียงที่จะทำอะไรได้ในลักษณะนี้ก็ไม่คิดในเชิงว่ามันจะไปช่วยเรื่องนโยบายนะแต่คิดว่าคนเล็กๆรวมๆกันเนี่ยไม่ต้องนโยบายไม่ต้องราชการไม่ต้องอะไรหรอกพวกเราเองนี่แหละช่วยกันทำกันรักกันขับเคลื่อนกันในกลุ่มนี่แหละเราอยากได้อะไรอ่ะทำกันแหละในกลุ่มของเรานี่แหละแล้วก็เดี๋ยวมันจะค่อยๆไปของมันเองมันจะเกิดสนุกของมันไปเองมันจะกระจายของมันไปเองแล้วพี่มองอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากทำประเด็นต่างๆในกลุ่มของเราให้เคลียร์ให้ชัดก่อนแล้วเราก็ทำไปเราปลูกผักปลูกมิตรภาพให้ได้จริงๆมิตรภาพบนความแตกต่างบนความไม่เหมือนกันบนความคิดต่างถ้าเราทำตรงนี้ได้ในกลุ่มเนี่ยถ้า 40,000 คนแล้วอยู่อย่างเงี้ยกันได้เนี่ยเดี๋ยวก็ขยายไปได้ค่อยๆไปสู่ความกว้าง
2: เมื่อวันที่กิจกรรมกินข้าวในสวนของกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเดินทางมาถึงตู่ก็เริ่มเด็ดใบโหระพาที่ปลูกไว้ริมระเบียง
3: ก็วันนี้นะคะมาเด็ดโหระพาเพื่อที่จะเอาไปเป็นผักที่กินแกล้มกับก๋วยเตี๋ยวยำจะเอาไปงานกินข้าวในสวนนะคะ
2: ก่อนที่จะมาดูถั่วงอกที่เธอเพาะไว้เมื่อหลายวันก่อนแน่นอนว่ามันโตและเยอะมากพอที่จะทำอาหารให้ทั้งตัวเองและเพื่อนใหม่ที่เธอจะเจอในวันนี้

0: และเมื่ออาหารถูกปรุงเสร็จเรียบร้อยเธอก็พร้อมที่จะออกเดินทาง
1: สวัสดีค่ะพี่ตูนนี่หนูตู่นะคะพี่ที่เพิ่งเข้าไปในกลุ่มคนเงินอยากปลูกผักที่เพาะถั่วงอกอะค่ะพอดีว่าหนูไม่เคยไปงานกินข้าวในสวนอะค่ะหนูอยากจะรู้ว่ามันจัดพื้นที่อยู่ตรงบริเวณไหนคะ
0: สำหรับงานกินข้าวในสวนจะจัดขึ้นเป็นประจำเดือนละ1ครั้งที่สวนโมกกรุงเทพแห่งนี้โดยจะใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ที่3ของแต่ละเดือนเป็นวันนัดหมายส่วนกิจกรรมนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งปันอาหารกันรับประทานแล้วก็ยังเป็นเสมือนพื้นที่เปิดสาธารณะที่ผู้คนจากทั่วสารทิศจะมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกพืชผักหรือจะมาทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันตามที่มีการนัดหมายไว้แล้วล่วงหน้านอกจากตู่ซึ่งครั้งนี้มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกแล้วลองกองพุทธิพรสัตยธรรมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มาร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกัน
2: ถ้าเป็นในกลุ่มคนทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ว่ายังไม่สนิทกันหรืออะไรแต่ว่าลองกองรู้สึกว่าเหมือนจะมีสายสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันละลายความรู้สึกเหล่านั้นนะมันเหมือนไม่มีคำแพงตรงนั้นนะคะพอมาถึงทุกคนแบบยินดีต้อนรับทุกคนแบบทักทายปราศรัยถามไทยว่าเป็นใครมาจากไหนเคยเห็นแต่รูปเล็กๆในช่องนะคะแต่พอตรงนี้มันเห็นหน้าจริงแล้วก็ได้สัมผัสตัวตนเขาจริงๆรู้สึกว่าทุกคนยินดีเหมือนจะแชร์เหมือนจะแลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
0: ไม่เพียงแต่สมาชิกรุ่นใหม่ยังมีสมาชิกรุ่นใหญ่อย่างพี่ป้อมสมาชิกผู้เป็นคนที่คิดชื่อกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักซึ่งวันนี้พี่ป้อมก็มองเห็นพัฒนาการและประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายโดยทั้งหมดนั้นก็สอดคล้องไปกับความขวัญประจำกลุ่มที่ว่าปลูกผักปลูกมิตรภาพ
3: อาหารเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการเชื่อมความรู้สึกที่น่าจะสนิทสนมกันได้เร็วขึ้นกับเรื่องอาหารเพราะว่าถ้าคนปลูกผักเนี่ยต้องทำอาหารได้อาจจะพูดคุยเรื่องตำราอาหารอะไรอย่างเงี้ยนั่นน่ะคือส่วนที่ทำให้การพูดคุยได้สนิทชิดเชื้อได้เร็วขึ้นแล้วก็ลึกซึ้งได้มากขึ้นแล้วก็สอบถามการปลูกผักได้ปลูกยังไงทำไมถึงปลูกงามจังฉันเขาปลูกแล้วไม่ดีเลยนั่นน่ะคือทำให้มันได้อารมณ์ของการพูดคุยดีกว่าข้างนอกในเฟซบุ๊ก
4: แต่กินแล้วมันกรอบมากเลยนะ
5: ใช่พี่คือมันต้องน่าจะหวานนะ
4: มันไม่ค่อยหวานแบบหวานแบบอะค่ะแต่ว่ามันเป็นแบบ
5: โรย
4: หวานเจือจาง
5: โรยไอ้เปลือกไข่เอาเปลือกไข่เล็กตามให้เล็กๆนะหรือว่ากะปิก็ได้ให้เล็กๆแล้วโรยข้างหน้าม
4: ันไม่เปรี้ยวเพราะว่าไข่มันจะกลิ่นเอาเสียบให้ตายคุณหมอเคยใช้คุณกิ่งเอานี่มา
5: แล้วก็อีกอันนึงก็คือกินน้ำเต้าหู้ไหม
4: กินค่ะ
5: ล้างถุงน้ำเต้าหู้แล้วก็เท
3: เพื่อนๆที่มาเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ากันเลยแต่ว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยอย่างพอเริ่มจัดโต๊ะเนี่ยเขาจะกุลีกิจอยกโต๊ะมาให้หาเสือมาให้ช่วยทำโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะคะบางทีสามีซึ่งไม่ออกงานที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าภรรยาเนี่ยเป็นเพื่อนใน Facebook ของกลุ่มเมื่อคนเมืองเนี่ยจะมากินข้าวเนี่ยก็ต้องมาด้วยพอมาแล้วกลายเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยเขาก็แบบติดสอบให้ตามมาตลอดเลยแล้วก็กลายเป็นเพื่อนของเราไปโดยปริยายกลายเป็นว่าเหมือนเราเป็นครอบครัวใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็เพื่อนๆที่มาเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับการหอบของหอบขามกอใหญ่จากสุพรรณบุรีบางคนมาแบบพิษณุโลกอะไรอย่างเงี้ยจากต่างจังหวัดจากสระบุรีมาเพื่อมากินข้าวมื้อเดียวอ่ะแล้วก็ต้องขับรถกลับบ้านเนี่ยนี่คือความประทับใจว่าเขามีความตั้งใจที่จะมาหาเรามาร่วมกิจกรรมกับเราอาจจะมาเพื่อไม่ได้หวังว่าฉันจะต้องเอาอะไรกลับไปนะคะแต่เขาต้องการมาแค่ว่าได้มาเจอเพื่อนมาพูดคุยมากินอาหารร่วมกันทำกับข้าวที่เขาทำมาให้แล้วก็มาทานอาหารของเพื่อนคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันซึ้งในน้ำใจของเพื่อนๆนะคะ
0: เช่นเดียวกับพี่ธรชาวจังหวัดตรังซึ่งเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่มาร่วมกิจกรรมกินข้าวในสวนเขาจะคิดถึงบรรยากาศการกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัวคนไทยในครั้งอดีต
6: ก็วันนี้นะครับผมมีน้ำพริกมะม่วงนะครับและอันที่สองก็คือเรามีมะเฟืองแล้วก็อันที่สามเรามีมะตูมแขกนะครับผมจริงๆจะเป็นคนใต้ครับนะครับผมอยู่จังหวัด ตังนะครับแล้วก็มาอยู่กรุงเทพจริงๆก็กับตั้งแต่ปี38จริงๆถามว่าถ้ากินข้าวในสวนบรรยากาศกลับไหมเนี่ยผมว่าใช่เลยนะคือคนสมัยก่อนมันเกิดการแบ่งปันนะครับคนสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันนะครับไม่ได้แบ่งปันและต่างคนก็ต่างอยู่กันนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดถึงใครแต่พอมากินข้าวในสวนเนี่ยทำให้เรามีความรู้สึกว่าดีขึ้นมันเกิดการแบ่งปันนะครับแบ่งปันให้เพื่อนฝูงมีอะไรก็มากินกัน
0: ส่วนพี่ออสหรือที่มีชื่อจริงว่าประเสริฐสุขนั้นก็มองเห็นประโยชน์ของการสื่อสารบนพื้นที่สาธารณะที่ก่อให้เกิดการแบ่งปันโดยไม่คาดหวังสิ่งตอบแทน
7: ในโลก Facebook เราไม่จำเป็นจะต้องโปรไฟล์ชื่อเราไม่จำเป็นต้องโปรไฟล์หน้าตาเราเราจะใช้อะไรก็ได้เป็นแทนตัวเราแต่ว่าเราสื่อสารกันด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกันก็คือเรื่องต้นไม้เรื่องที่เราชอบเรื่องการใช้ชีวิตแต่ว่ามันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นถึงเวลาแล้วเนี่ยการพบปะสังสรรค์กันเราสามารถที่จะสื่อสารกันได้จริงๆว่าคนนี้ตัวตนเป็นอย่างไรคนนี้ชอบอะไรคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเราบ้างปกติคนปลูกต้นไม้เราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยเราปลูกได้ดีเราก็ถ้าคนที่เขามาเขาเห็นว่าเราปลูกดีแล้วเขาอยากปลูกบ้างเราสามารถที่จะขยายพันธุ์ส่งต่อให้กับคนอื่นได้ไม่งั้นเราถ้าเราปลูกแล้วถึงจุดนึงแล้วที่เราเต็มเราก็ต้องทิ้งไม่เกิดประโยชน์การที่ให้เพื่อนเราได้ปลูกในสิ่งที่เราปลูกหรือไม่เพื่อนเราปลูกแล้วเราอยากปลูกในสิ่งที่เขาปลูกเราไม่ต้องซื้อของพวกนี้สามารถเจือจานกันได้
0: ขณะที่แอดมินกลุ่มอย่างพี่กุลก็รู้สึกพึงพอใจทุกครั้งที่มีมิตรภาพใหม่งอกงามขึ้นผ่านกิจกรรมและการพูดคุยในพื้นที่สาธารณะทั้งบนโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริง
8: เพราะวันนี้ที่น่าสนใจก็คือมีสมาชิกใหม่หลายคนที่เพิ่งเคยมาครั้งนี้ก็รู้สึกและโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกกลมกลืนอย่างเลยคราวนี้ไม่ได้รู้สึกมีใครแปลกแยกทุกคนดูกลมกลืนที่มากกว่านั้นก็คือสมาชิกที่เดินไปเดินมาในสวนโมกแล้วเดินมาดูว่าเราทำอะไรกันก็เข้ามาแจมโดยที่เราเองโดยกลุ่มเราเองเราก็ถือว่าเรามาใช้พื้นที่สาธารณะเนาะเราก็เป็นความสาธารณะจริงคือเราเปิดสำหรับทุกๆคนที่ใครก็ได้ที่เข้ามาแล้วก็มีใจกว้างมารับเราเราก็รับทุกคน
0: จากการที่ผมชักชวนให้ตู่รุ่งฤดีมาเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักในครั้งนี้ทำให้ผมมองเห็นความหวังและความเป็นไปได้ที่คนในเมืองอย่างเช่นเธอจะสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดทางด้านเวลาสถานะสถานที่หรือความไม่พร้อมประการใดก็ตามแต่และเริ่มหันมาลงมือปลูกพืชผักสวนครัวสำหรับเป็นส่วนประกอบในการปรุงอาหารแม้จะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆในวันนี้แต่นั้นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีหากเราต้องเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหารในวันข้างหน้า
9: สำหรับบรรยากาศในการกินข้าวในสวนวันนี้นะคะรู้สึกว่าเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็ทุกคนนะคะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเปิดใจพูดคุยรู้จักกันนะคะอย่างตู่เนี่ยเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะที่มาทุกคนก็ทักทายพูดคุยกันถามสารทุกข์สุขดิบกันไม่รู้จักเราเลยก็เอาเมล็ดพันธุ์มาให้เอาของฝากจากที่สวนมาให้ชวนกินผลิตภัณฑ์ที่ทำมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขารู้สึกว่าดีจังเลยนะมันเป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการอะไรจากเราเป็นกลุ่มที่พูดจาภาษาเดียวกันไม่ได้หวังผลประโยชน์ซึ่งกันและกันแล้วก็ชวนกันกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความรู้สึกในการกินข้าวแบบนี้เนี่ยมันนึกถึงอดีตที่สมัยวัยเด็กเนี่ยค่ะน้าป้าอาทำกับข้าวทำแกงมาแล้วก็นั่งกินรวมกันซึ่งปัจจุบันสมัยนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราหันมาใช้ชีวิตคนเดียวมันจะขาดช่วงชีวิตตรงนี้ไปแม้แต่ในครอบครัวยังกินข้าวใครกินข้าวมันเลยแต่วันนี้เนี่ยทุกคนที่มากินข้าวรวมกันเนี่ยไม่ได้เป็นครอบครัวกันแต่เป็นครอบครัวในโลกออนไลน์ที่คุยกันนัดกันรู้จักกันเพราะการปลูกผัก
0: ห และนี่ก็คือเรื่องราวความงามจากการปลูกผักและปลูกมิตรภาพระหว่างผู้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่โดยณเวลานี้การส่งต่อทั้งมิตรภาพและเมล็ดผักก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องและคู่ขนานกันไปทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่งความเป็นจริงและนี่ก็คือเรื่องราวที่ผลิตขึ้นจากมุมมองของเราที่นี่บ้านเรา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสง
2: ภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทนพลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

0: มชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆไปเรียนรู้แบบสนุกๆทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะ
1: รูปร่างเหมือนมดไม่ใช่มดแล้วก็ไม่ใช่ญาติกันด้วย
2: ก็คือมันช่วยกัดกินไม้ค่ะ
3: มันก็กินแบบว่ากิ่งไม้แห้ง
0: ปลวกไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะแถมยังมีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้เพื่อนๆของเราแล้วก็ครูเกรียงไกรสุวรรณภักดิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติวิทยาจะเป็นคนพาพวกเราไปทำความรู้จักกันค่ะที่แรกก็คือบ้านหลังเก่าของครูนั่นเองค่ะครูเกรียงบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่ไม่มีคนดูแลเจ้าปลวกก็เริ่มจะเข้ามาทำหน้าที่แทนแล้วค่ะ
4: ครูก็ไม่ได้กลับมาที่นี่สักพักหนึ่งแล้วปรากฏว่ากลับมาดูอีกทีปลวกกำลังขึ้นบ้านครูก็เลยว่าไหนๆเราก็จะแซะรังปลวกแล้วก็เลยว่าถือโอกาสให้เด็กๆ มาดูไปด้วยเลยว่าถ้าเราแซะรังปลวกออกมาแล้วเนี่ยข้างในมันจะเป็นยังไง
5: บ้านเก่าผมปลวกขึ้นเป็นเส้นเลย
4: โอ้โหใครรู้บ้างปลวกขึ้นเป็นเส้น
5: บ้านผมเป็นอิฐ
4: ฮะเป็นอิฐหมดเลยเหรอแต่บ้านเป็นอิฐเนี่ยเวลาที่ของที่อยู่ในบ้านพวกเก้าอี้พวกอะไรอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นานๆตั้งพิงผนังไว
5: ้ปลวกกิน
4: อยู่ข้างในบ้านมันก็อาจจะแอบมาได้แล้วก็บางบ้านอยู่บนตึกชั้น8ชั้น9นู่นคิดว่าไม่มีปลวกแต
5: ่มี
4: นะครับปลวกก็ขึ้นไปได้ใครที่อยู่บ้านที่อยู่บน
5: คอนโด
4: กินได้หมดแหละถ้าตรงไหนมีไม้มีอาหาร
6: ปลวกเป็นซุปเปอร์แมนเหรอ
4: มันเป็นซุปเปอร์แมนไหม
0: ปลวกเป็นสัตว์สังคมที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันค่ะเป็นแมลงที่ต้องการเซลลูโลสซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเนื้อไม้และก็เส้นใยต่างๆเป็นอาหารหลักค่ะชอบทำรังซ่อนตัวกระจายอยู่ทุกที่เลยนะคะและเพื่อให้เข้าใจง่ายๆเราอาจจะแบ่งกลุ่มปลวกเป็นแบบนี้ค่ะปลวกที่อาศัยทำรังในเมืองกับทำรังอยู่ในป่าหรือปลวกที่อาศัยทำรังในดินกับทำรังอยู่บนต้นไม้ก็ได้ค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราเดินดูก่อนว่าแถวนี้มันจะมีรังปลวกแบบไหนบ้างแต่ครูบอกไว้ก่อนว่าเยอะมากๆเดี๋ยวเราไปทางนี้นะแล้วเดินออกไปนี
2: ่ทางขึ้นบันไดครับอีกอันนึงจะอยู่อันใกล้ๆอันที่อยู่ใกล้ๆพื้นปูนครับ
3: ก็เหมือนกับตอนแรกก็คิดว่าเป็นภูเขาเล็กๆที่ทำจากดินแล้วตอนหลังๆก็เริ่มมาบอกว่านี่คือรังปลวกอะไรแบบนี้ก็เริ่มเข้าใจก็มีว่าสูงขึ้นไปก็ดีก็มีแล้วก็เรียบหน่อยๆขรุขระแล้วก็มีอะไรโผล่ขึ้นมาขรุขระเกือบจะโดนต้นไม้แบบว่าสูงมากแล้วก็มีตรงข้างๆขยับไปหน่อยก็จะเป็นหลุมลงไปแล้วลงไปมันก็จะมีแยก2ทางที่อีกทางนึงผมมองไม่เห็นเห็นอีกทางนึงลึกลงไป
0: สังเกตดีๆรอบๆบ้านหลังนี้เพื่อนของเราพบรังปลวกอยู่2ลักษณะค่ะแบบแรกเป็นกองดินเหมือนภูเขาก้อนใหญ่ๆสูงบ้างเตี้ยบ้างสัมผัสดูเนื้อดินค่อนข้างจะเรียบดินมีสีอ่อนลองเอามือเคาะก็จะรู้สึกถึงความแข็งแรงมากๆค่ะส่วนแบบที่2

0: ภูเขาเล็กๆยอดค่อนข้างแหลมเนื้อดินมีความขรุขระสีดินเข้มกว่าแต่ความแข็งแรงไม่เท่าแบบแรกคุกเรียงบอกว่ารังทั้งสองแบบนี้เป็นบ้านของปลวกคนละชนิดกันอีกด้วยนะคะ
1: เห็นไหมอันนี้ก็เป็นรังใหญ
2: ่
1: สูงกับเท่าตัวครูเลยเนี่ยสูงกว่าครูอีก
2: ก็ครูนั่ง
1: อ้าวเหรอก็เดี๋ยวเราครูจะลองแซะรังนี้ให้ดูนะครับว่ามันมีตัวแบบไหนบ้างนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นรังต
2: ั
1: ว
2: อย่าง
1: ที่จะให้เด็กๆดูก็ถ้าอยากรู้ว่าในรังมันมีนางพญาจริงไหมก็ต้องช่วยกัน
2: ขุด
0: นี่การแซะรังปลวกครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เรียนรู้ทำความรู้จักเจ้าปลวกแล้วก็รังของมันให้มากขึ้นเด็กๆทั้งบ้านคนไหนเจอรังปลวกแบบนี้ก็อย่าเพิ่งรีบแซะเองนะคะควรปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะ
1: เดี๋ยวเราดูตัวอย่างกันก่อน
2: โอ้ my god
1: ตัวนี้กับรังสีดำเป็นไงครับ
2: รังสีดำเจ๋งกว่าร
1: ังสีดำตัวเล็กใหญ่กว่านี
2: ้รังนี้เจ๋งที่สุดเลยคุณ
1: เหรอทำไมถึงเจ๋งครับ
2: ตัวนี้คือเยอะมากขาตัวนี้คือผู้
1: ใช่ครับ
3: เราเคยเจอในรูปตัวใหญ่มากเลย
2: มันเป็นตัวแบบมันไม่กัดหรอคะ
1: กัดไหมครับจริงๆแล้วเวลามันกัดเนี่ยมันอาจจะไม่ปล่อยนะมันจะหนีบมันใช้เขี้ยวข้างหน้าเนี่ยหนีบไว
2: ้ตัวนี้มีเขี้ยว
1: ใครอยาก
2: เฮ้ยผมเห็นไข่
3: ไหนใช่ไหม
1: ไข่ไหม
2: มันเป็นอะไรก้อนใหญ่ๆ
1: ขา
3: ข้อขาต
1: ร
3: งนั้นมีก้อนเหมือนสมองเลยค
1: ่
3: ะ
1: มีก้อนเหมือนสมองใช่
2: เหมือนอันนั้นก็เป็น
1: มีก้อนเหมือนสมองข้างใน
2: อันนั้นก็เป็นนะ
1: ใช่ครับ
3: เขาต้องเชื่อ
2: มันคืออะไรอ่ะ
1: เดี๋ยวเรามาดูว่ามันคืออะไร
0: ดูกันชัดๆอีกทีค่ะด้านในของรังปลวกเราจะเห็นการแบ่งรังเป็นชั้นๆแต่ละชั้นแบ่งเป็นช่องๆค่ะ
4: มันแข็งมากเลยครับแข็งแบบแข็งมากคล้ายๆปูนเลยครับห้องมันเป็นแบบห้องแยกๆมันแล้วแต่ขนาดของรัง
5: มันจะเป็นชั้นๆครับหัวก็มีเหมือนเป็นแท่งเหมือนเป็นเสาอะค่ะแท่งนั้นก็เป็นเบนๆยาวๆครับแล้วก็อาหารห่วงเป็นก้อนออกกลมๆหรือว่าถ้าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นออกรีๆแล้วก็มีรูพุนบางรูพุนก็เล็กหรือบางรูก็ใหญ
0: ่ก้อนกลมๆที่เพื่อนเราเจอหน้าตาชัดๆเป็นแบบนี้ค่ะกลมๆหยักๆคล้ายสมองถ้าใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นปลวกตัวจิ๋วๆจำนวนมากดูเหมือนว่าเจ้าก้อนกลมๆนี้เป็นรังอนุบาลเลี้ยงดูปลวกตัวอ่อนที่นางพญาเพิ่งจะไข่ออกมานั่นเองค่ะ

0: ตัวใหญ่ๆสีแดงๆก็เป็นตัวกริกริกกริกริกไปเยอะมากเลย
1: หัวจะใหญ่หัวตัวจะย่อมาจากหัวนิดนึงเหรอตรงส่วนก้นก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวนิดนึงแล้วมีขา6ขาข้างหน้ามีเขี้ยว2เขี้ยวอันใหญ
2: ่สมาชิกในรังปลวก1รังจะมีปลวกที่ทำหน้าที่แตกต่างกันแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกมีส่วนหัวโตกว่าส่วนตัวสีเข้มๆแล้วก็มีกรามขนาดใหญ่คล้ายครีมค่ะเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกทหารนะคะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยปกป้องสมาชิกจากศัตรูที่จะเข้ามารบกวนในรังค่ะต่อมาหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ขนาดตัวจะเล็กกว่าสังเกตดีๆส่วนหัวกับส่วนท้องขนาดพอๆกันเราจะเรียกกลุ่มนี้ว่าปลวกงานค่ะทำหน้าที่เกือบทุกอย่างในรังนะคะทั้งดูแลนางพญาหาอาหารดูแลตัวอ่อนทำความสะอาดรังสร้างรังแล้วก็ซ่อมรังที่ถูกทำลายอีกด้วยค่ะกลุ่มนี้พิเศษกว่าใครค่ะเราเรียกว่าแมลงเม่าค่ะเป็นปลวกที่มีปีกมีเพศตอนเด็กๆตัวสีขาวแบบนี้แต่เมื่อโตเต็มวัยสีสันขนาดก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็พร้อมที่จะบินออกจากรังไปทำ

0: ำหน้าที่จับคู่สร้างรังใหม่ทำการสืบพันธุ์กลายเป็นราชาแล้วก็นางพญาคอยให้กำเนิดสมาชิกปลวกหน้าใหม่ถ้าบ้านใครไม่อยากให้เจ้าปลวกมาขออาศัยก็ต้องคอยระวังเจ้าแมลงเม่าให้ดีๆนะคะ
1: หานางพญาปลวกไม่เจอถูกปลวกกัด2ทีก็เจ็บแต่ถ้ามันตัวเล็กครูเกียงบอกว่ามันจะไม่ค่อยเจ็บแต่มันมีเหมือนว่ามีก้าแบบตรงเนี้ยแล้วก็มีหยักๆแบบนั้นน่ะมันเอาไว้หนีบ

0: ัดปลวกรอบๆบ้านแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาทำความรู้จักปลวกที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติกันบ้างแล้วล่ะค่ะ
1: ทีนี้เดี๋ยวเราไปสำรวจดูในป่าว่ามันมี
2: กองเม
1: ฆมันมีปลวกอยู่แบบเหมือนเมื่อวานที่เราดูตามบ้านไหมอันที่หนึ่งแล้วก็วันนี้เราจะไม่ทำลายรังปลวกนะครับเราจะไม่ขุดไม่แซะอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอันนี้เขากำลังทำหน้าที่อยู่ตามธรรมชาติก็ปล่อยให้เขาทำหน้าที่ไป
3: วันนี้ครูเก่งให้มาเดินป่าที่นี่สำรวจปลวก
4: เพื่อศึกษาว่าปลวกในป่าเหมือนกับปลวกนอกป่าไหม
5: ออกมาออกไปออกมาออกไปเรียนรู้ให้รู้เรียนรู้ให้รู้เรียนรู้จริงๆในโรงเรียนธรรมชาติ
1: ใครเจอรังปลวกใครเจอตัวปลวกบอกด้วยนะมันน่าจะอยู่ตามข้างๆทาง

0: อ้าวนี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เราเจอแล้วที่กำลังกินเลยนี่ดิ
1: เดี๋ยว
0: พ
1: ูดไม่เห็นเหมือนที่เรา
0: ลังใช่มันเป็นอีกชิ้นนึง
1: ลังก็มี
0: นี่อีก
2: ลังหนอนมาแล้ว
0: นี่มันกำลังอุ้ยนี่มันกินจนหมดเลยเนี่ยเห็นป่ะ
1: เหลือแต่เปลือก
0: นี่มันค่อยๆกินจนข้างในหมดแล้วเนี่ยเหลือแต่ข้างนอกที่หุ้มไว้มีปลวกอยู่ด้วย
3: อันนี้คือ
1: เกลียวแล้วมันแม่มันอ่ะ
0: แม่มันไม่อยู่ครับแม่มันเนี่ยอาจจะต้องซ่อนอยู่ในรังอันนี้มันคือก้อนอาหารที่ปลวกกินเข้าไปนะครับ
1: แล้วไหนก้อน
0: ก็เนี่ยไม้เนี่ย
1: ก
0: ้อนอาหารเนี่ยคือไม
4: ้จุดนี้เพื่อนเราเจอในท่อนไม้ที่แห้งแล้วตัวเล็กมากต้องใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นว่ามันกำลังกัดแทะเนื้อไม้ด้านในค่ะ
1: เท่ากับ
5: ไม่เหมือนปลวกที่อยู่ตามบ้านปลวกในป่าเจอเล็กกว่าและสีจะเห็นชัดกว่า
4: แม้เราจะรู้กันดีว่าปลูกตามธรรมชาติมีหน้าที่สำคัญในการกัดกินเศษซากไม้ใบไม้หรือต้นไม้ที่หักล้มทับถมกันอยู่ในป่าเพื่อย่อยสลายให้กลายเป็นดินแต่เจ้าปลวกจะไม่สามารถทำหน้าที่นี้ได้เลยหากไม่มีเพื่อนสีอย่างเจ้าโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตอีกพวกนึงที่อาศัยอยู่ในท้องปลวกเวลาปลวกกัดกินไม้เข้าไปเจ้าโปรโตซัวก็จะทำหน้าที่ช่วยย่อยไม้นั้นอีกทีเพื่อให้ปลวกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อได้ถ้าไม่มีโปรโตซัวปลวกก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติได้เลยล่ะค่ะ
0: เราจะข้ามตรงนี้ไปหรือจะยังไงดีครับปีนข้ามไห
1: มมันชอบ
0: ครูลองข้ามก่อนดีกว่าใครจะปีนไปกับครู
1: ครูขอน้อยป
0: ีนเดี๋ยวครูปีนก่อนเราเจอทางปลวกแล้วเราเจอทางปลวก
1: จับได้
0: ก
1: ิน
0: ใหญ่ซ
1: ึ่
0: งไปยุ่งกับมัน
1: เราได้เล่นน้ำแล้วละสิน
0: ี่เราเจอทางปลวกแล้วโชคดีที่เราข้ามมา
1: ได้เล่นน้ำ
0: กินยังไงข้า
1: ปลวกเยี่ยงเป็นปลวกต้นก้นที่สีดำ
0: มันเดินไปไหนเราตามไปดูหน่อยสิ
4: ดูเหมือนว่าเพื่อนของเราจะเจออะไรสักอย่างแล้วล่ะค่ะ
0: ตกลงทางไปอ้าวครูเห็นเดินมาทางนี
1: ้มาทางนี้
0: ตกลงเดินไปทางไหนครับ
1: มาทางนี้ด้วยแล้วมันมาจาก
3: ตรงน
1: ั้
3: น
1: ฝั่งมันมาจากเจ้าของไม้ย่อยสลายนั้น
0: ตกลงมันเดินไปทางไหนมานี่หรือไปนู่นครับ
1: ไป
3: มันเดินไปฝั่งนั้นมันเดินไปฝั่งมาหากันไป
0: แสดงว่าไปกลับมันอาจจะไปแหล่งอาหารนี่
1: ผมจะแดดที่หลังเล็กด้วย
0: ใช่ใช
4: ่เพื่อนของเราเจอกองทัพปลวกงานที่กำลังเดินทางโดยมีปลวกทหารคอยคุ้มกันค่ะว่าแต่ปลวกงานพวกนี้กำลังจะเดินไปไหนเดินไปทำอะไรตามไปดูกันค่ะ
0: ปลวกมันไปนู่นไม่ใช่เหรอ
1: จับเดี๋ยวนี้
3: ยังอยู่ด้วย
0: นี่นี่นี่มานี่แล้ว
1: ก็ไปนู่น
0: ครูขอดูว่ามันไปทางไหน
1: นี่คุณปู่ขายยาว
0: นี่นี่นี่ลองนำทางดูดีๆที่ไม้ที่รากไม้นี
1: ่มันมาจากต้นไม้
0: เป็น
1: ต้น
0: ที่ลงเล็กครับ
1: จากข้างบน
0: พี่ปินเห็นแล้วว่ามาจากข้างบนแสดงว่าเฮ้ยเราจะเห็นรังมันอยู่ข้างบนไหมตัวนี้เนี่ยเราอาจจะสงสัยได้สองเรื่องนะครับก็คือตัวนี้มันอาจจะทำรังบนต้นไม้ไหมนะครับหรือมันกำลังเดินไปมีอาหารมันอยู่บนนู้นบนยอดไม้นู้นที่เป็นไม้พังไม้ผูกพัง
4: สังเกตดีๆปลวกงานพวกนี้จะเดินเรียงกันแทบไม่แตกแถวนะคะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเจ้าปลวกพวกนี้ไม่มีตาค่ะแต่เคลื่อนที่ได้โดยใช้หนวดเป็นเรดาร์ตามกลิ่นฟีโรโมนของพวกเดียวกันฉะนั้นไปไหนไปกันแบบนี้ล่ะค่ะ
6: มันเดินสลับกันไปมาทั้งอย่างเช่นมันจะมีล้านตัวไปฝั่งซ้ายแล้วก็อีกล้านตัวไปฝั่งขวา
5: เช่นทางปลวกก็จะมีปลวกตัวเล็กๆเดินเรียงกันเหมือนมดนะคะเดินบนกิ่งไม้เดินหน้า บางตัวก็เดินกลับมามันมีหนวดครับเหมือนมดเลยค่ะมันเอาหนวดแตะบนพื้นว่าข้างหน้ามีก้อนหินอยู่เลย
4: ปลวกคล้ายมดแต่ไม่เหมือนมดแถมไม่ได้เป็นญาติกันด้วยนะคะปลวกจะมีหัวอกแล้วก็ลำตัวแบบนี้ค่ะส่วนมดตรงส่วนท้องคอดกิ่วจนคล้ายเอวมดมีเอวแต่ปลวกไม่มีค่ะปลวกกลับเป็นญาติใกล้ชิดกับเจ้าแมลงสาบนะคะสังเกตส่วนปลายท้องจะมีแผนหาง1คู่เหมือนกันกับแมลงสาบค่ะมีบางรายงานค้นพบว่าในแมลงสาบโบราณบางชนิดมีเพื่อนซีอย่างเจ้าโปรโตซัวอยู่ในท้องเหมือนปลวกเลยล่ะค่ะ

0: าณสีออกส้มๆแล้วมีเขี้ยวเกือบทุกตัวเลยแต่ที่นี่มีเขี้ยว3เขี้ยวสนุกได้เพื่อนใหม่ด้วยตื่นเต้นมากเลยที่จะได้มาที่นี
1: ่ก็มาเรียนรู้ลองปลวกก็สนุกดีมันก็ดีอ่ะมันสมเวลาเจอปลวกเราจะไม่รู้แล้วเราอาจจะไม่รู้ว่ามันกัดเจ็บไหมแล้วมันกัดได้ไหมมันหนีบได้ไหมอะไรแบบนี้ต่างๆที่นี่มันมีความสำคัญที่มันสามารถว่ามันจะช่วยกินกิ่งไม้แห้งให้เราเพราะบางทีถ้ามันถ้าโลกนี้ไม่มีปลวกมันก็จะมีกิ่งไม้กองเป็นเยอะมากแล้วปลวกแต่ถ้ามีปลวกกิ่งไม้ก็จะลดได้ยิ่งเยอะแต่ถ้ามีปลวกแล้วมันกินต้นไม้นี่ก็แย่หน่อย

มีวันหยุดการช่วยย่อยเศษซากไม้ในป่าให้กลายเป็นดินช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารแล้วก็สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผืนป่านั้นเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เกินขนาดตัวมากเห็นไหมล่ะคะว่าเจ้าปลวกไม่ได้น่ากลัวแถมยังมีความสำคัญไม่น้อยต่อทุกชีวิตบนโลกนี้เลยล่ะค่ะเด็กๆคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักธรรมชาติเรื่องอะไรหรือมีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางในหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์การเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าทาง ALTV ช่อง 4ทีวีเรียนสนุก

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำ

0: ็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor ancestor ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage lineage lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
3: เต็มตีโฟโ
4: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือ IPE Mahidol Model ภายใต้ยุทธศาสตร์ Transformative Education สร้างการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเน้นระบบการเรียนการสอนแบบเรียนรู้ร่วมกันระหว่างวิชาชีพที่มีการบูรณาการทั้งภายในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความรู้ทักษะและความสามารถที่สอดคล้องกับสภาพความต้องการในระบบสาธารณสุขตามสภาพการปัจจุบันและอนาคตซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและประชาชนโดยในตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาชุมชนของน้องๆ นักศึกษาหลังจากการสำรวจชุมชนผ่านการจัดตลาดนัดสุขภาพซึ่งเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านรู้ถึงวิธีป้องกันการเจ็บป่วยและลดภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพทั้งด้านกายและจิตใจให้แข็งแรง
1: สำหรับโครงการนี้นะคะก็จะเป็นโครงการที่จุดประสงค์ให้นักศึกษาในแต่ละสาขาได้มาศึกษาร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันสิ่งใดที่ทำให้เกิดประโยชน์กับชุมชนตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญของการศึกษาแบบนี้ด้วยชุมชนก็จะได้ประโยชน์จากโครงการนี้และสิ่งสำคัญคือความต่อเนื่องทำอย่างไรให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องเพื่อชุมชนจะได้มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาทางมหาวิทยาลัยอย่างยืนนานนะคะ
0: พิธีเปิดตลาดนัดสุขภาพได้รับเกียรติจากคุณสาริกาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีให้โอวาทกับนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติสาธารณสุข
2: นักศึกษาเขาตั้งใจนะคะจัดบูธนะคะตลาดนัดสุขภาพนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะก็อยากให้พวกเราเนี่ยเข้ามาดูมาชมแล้วก็มาใช้บริการนะคะนักศึกษาก็จะได้ฝึกงานไปด้วยนะคะนั่นก็ในวันนี้นักศึกษาคงอยู่ทั้งวันนะคะถ้าเกิดพวกเราที่อยู่ในชุมชนนะคะดูรับบริการแล้วกลับไปบ้านก็ไปบอกต่อๆนะคะยังมีเวลาที่จะมาอุดหนุนนักศึกษานะคะนักศึกษาเขาจะได้แบบกลับไปแล้วไปขยายผลนะคะแล้วก็การทำงานปีนี้นะคะเขาก็ประเมินผลด้วยนะคะว่าหลังจากที่นักศึกษาลงมาฝึกงานแบบนี้แล้วเนี่ยได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะก็อาจจะได้มีโครงการครั้งถัดไปนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ได้รับความร่วมมือในชุมชนนะคะเราก็ต้องกลับมาประเมินอีกนะคะว่าเรามีส่วนที่ขาดบกพร่องตรงไหนที่จะต้องเติมเต็มนะคะดังนั้นเราต้องช่วยกันนะคะทั้งชุมชนด้วยแล้วก็นักศึกษานะคะก็อยากให้เกิดความร่วมมือนะคะในชุมชนนะคะให้มันดีค่ะวันนี้อยากมาดูว่าชวนน้องๆมาว่าเวลาที่เราทำงานเนี่ยให้บริการกับชุมชนไปพอทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะถึงทางตันนึกไม่ออกว่าเอ๊ะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเราจะคิดงานอะไรให้บริการให้กับประชาชนอีกมันถึงทางตันนะคะพอเด็กจบใหม่มาปุ๊บเราก็อยากจะดูเด็กรุ่นใหม่เขาจะมีแนวคิดใหม่ๆนะคะบวกกับเทคโนโลยีที่เขาอยู่ในยุคของเขานะคะแล้วเขาเนี่ยจะมาพรีเซนต์ตรงเนี้ยได้ยังไงนะคะแล้วเราจะเติมเต็มได้ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะนักศึกษาทุกท่านนะคะที่ลงมาในช่วงการฝึกงานนี้นะคะนักศึกษาก็จะได้ไปมากได้ไปน้อยนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนแต่วันหนึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไปนะคะวันเวลาผ่านไปอายุประมาณขนาดพี่เนี่ย น้องก็จะรีคอร์ดระหว่างที่ทำงานไปก็จะรีคอร์ไปเรื่อยๆนึกถึงสมัยที่ตอนเรียนแล้วได้มาฝึกงานได้มาอยู่ในชุมชนวันนี้อาจจะยังไม่เข้าใจนะว่าทำไมอาจารย์ให้ลงมาที่นี่นะแต่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่น้องๆได้ลงมาได้มาเรียนรู้การอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ในชุมชนแบบนี้นะแต่ตอนรุ่นพี่ไม่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะพอจบมาแล้วลงทำงานเลยลงมาแบบคนตาบอดอ่ะจะไปยังไงจะทำยังไงนะแต่อย่างนี้คือมาแล้วพอได้เห็นภาพแล้วนะคะก็พอวันที่ไปทำงานเราก็จะนึกถึงนะคะนึกถึงตรงนี้แหละแล้วก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนี้ไปต่อยอดหรือว่าคิดในการทำงานถัดไปนะคะ

0: ลาดนัดสุขภาพเป็นการจัดแสดงโครงการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนเช่นการบริการทำหมันสัตว์เลี้ยงบริการให้คำปรึกษาและการกายภาพบำบัดการอบรมให้ความรู้ด้านสมุนไพรการตรวจฟันการจัดนิทรรศการทันตกรรมการคัดกรองโรคเบื้องต้นและการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพอีกด้วย
1: สำหรับซุ้มที่1ที่เป็นซุ้มคัดกรองเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะคะก็คือเราจะมีกิจกรรมโดยจะมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เข้ามาในซุ้มนี้ส่วนแรกจะเป็นผู้ป่วยสูงอายุค่ะแล้วเข้ามาเราก็จะทำการวัดน้ำหนักวัดรอบเอวว่ามีโรคอ้วนไหมแล้วก็มีการวัดส่วนสูงแล้วจากนั้นเราก็จะพาเขาไปวัดความดันค่ะแล้วจากนั้นเราก็จะมีการซักประวัติด้วยเพื่อที่จะได้รู้ว่าเขาเนี่ยมีโรคประจำตัวอะไรบ้างจะได้ส่งไปแต่ละจุดให้คำปรึกษาแนะนำค่ะก็จะมีส่วนใหญ่ๆโรคที่เราจะพบกันเยอะก็คือจะเป็นโรคความดันเบาหวานใจที่ผู้ป่วยที่นี่เป็นกันเยอะค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นส่วนของการตรวจการได้ยินค่ะตรวจการได้ยินจะเป็นแค่การตรวจเบื้องต้นก็คือเราจะตรวจสภาพช่องหูด้านนอกว่าผู้ป่วยมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าแล้วก็ให้คำปรึกษาเบื้องต้นได้ค่ะจากนั้นจะมีส่วนของการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพูดอาจจะเป็นเด็กก็ได้ค่ะที่มากับผู้สูงอายุอย่างเช่นจะมีปัญหาพูดล่าช้ากับพูดไม่ชัดค่ะแล้วก็จะมีอาจารย์เขามาตั้งซุ้มเป็นปัญหาเรื่องปรึกษาเสียงแหบด้วยค่ะ
2: จากผลคัดกรองนะคะหนูขออนุญาตเรียกคุณป้าเนาะค่ะคุณป้าก็มีเรื่องของอ้วนนิดหน่อยไม่เป็นไรเกินมานิดหน่อยก็กินมะม่วงใช่ไหมคะเนี่ยใช่กินมะม่วงใช่ก็กินเยอะนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอายุ51เนาะไม่เป็นอะไรโอเคค่ะดีแต่ว่าเสี่ยงเป็นเพราะความดันเพราะเรามีพ่อแม่เป็นใช่ไหมคะแล้วก็กินรสอาหารรสเค็มเนาะเสี่ยงเป็นความดันโลหิตสูงนะคะหนูอยากให้ทำสองอย่างก็คือไปหาหมอตรวจสุขภาพประจำปีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่ถูกไหมคะเราก็ต้องไปหาหมอเพื่อที่ว่าคัดกรองเบาหวานก็คือเจาะปลายนิ้วใช่ไหมคะแล้วก็ความดันโลหิตสูงก็คือวัดความดันถูกไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเรามีครอบครัวเป็นเราก็มีปัจจัยเสี่ยง
0: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะกายภาพบำบัดและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่จะมาให้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการนวดไทยแบบฤาษีดัดตน

0: ก็ซุ้มนี้นะครับเป็นซุ้มเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุนะครับก็จะมีคณะในซุ้มนี้ทั้งหมด3คณะหลักๆนะครับก็จะเป็นพยาบาลนะครับจะทำหน้าที่ในส่วนของซักประวัติผู้ป่วยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเราก็จะส่งต่อให้ส่วนของตรวจร่างกายนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการทำงานของคณะกายภาพบำบัดในการตรวจร่างกายปัญหาของผู้ป่วยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะส่งต่อไปยังแพทย์แผนไทยประยุกต์ครับเขาก็จะทำในส่วนของวันนี้อย่างวันนี้นะครับก็จะทำในการยืดกล้ามเนื้อแบบฤทธิ์สืบต้นครับกายภาพบำบัดเนี่ยเรามองว่าเป็นการฟื้นฟูและการป้องกันนะครับเราไม่ได้ทำแค่แบบว่าฟื้นฟูผู้ป่วยหลังผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าเราทำในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่ามันค่อนข้างมีความสำคัญเพราะว่าในการที่เราจะบาดเจ็บหรือว่าการที่เราได้รับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาแบบว่าลืมไปว่าเขาต้องมาทำกายภาพบำบัดแล้วมันจะทำให้ถ้าเขายิ่งมาเขามาช้าจะทำให้การที่เขาฟื้นตัวกลับมาเป็นปกติเนี่ยช้าลงกายภาพบำบัดจะให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในส่วนของตรงนี้เป็นการแก้ไขจากต้นเหตุนะครับก็อยากให้ทุกคนมองเห็นกายภาพบำบัดวิชาชีพนี้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
1: ก็มาตรวจโรคทั่วไปอย่างเงี้ยจ
0: ้ะอ๋อเห็นในนี้บอกว่าเป็นปวดเข่าใช่ไหมครับ
1: ปวดเข่า
0: อาการเป็นยังไงบ้างครับปวดเข่า
1: ก็มันจะบวมแล้วก็ปวด
0: เดี๋ยวผมขอดูเข่าหน่อยนะครับขออนุญาตเปิดเข่าเป็นสองข้างเลยไหมครับ
1: สองข้างค่ะ
0: เป็นสองข้างเลยนะครับเดี๋ยวลองคุณป้านะครับลองยกขาขึ้นมายกได้สุดหรือยังครับ
1: ได้แค่
0: ส
1: ุ
0: ดแค่นี
1: ้
0: ปวดไหมครับตอนนี
1: ้มันก็ตึงอะนะมันจะปั๊บเน
0: ี้
1: ย
0: โอเคครับลองขับเดี๋ยวผมลองตรวจดูนะครับป้าพึงตามสบายเลยเนาะปวดไหมครับตอนนี
1: ้ก็ตึงอ่ะ
0: ตึง
1: ถ้ายกสูงไปยกก็มือเดี๋ยวจะบอกถ้าเว้นเยอะเดี๋ยวป้าจะบอก
0: โอเคมันตึงไปทั้งตัวเลยไหม
1: มันแค่ตรงนี้อ่ะ
0: ตึงข้างหลังไป
1: โคตรตัดข้อนั้นเนี่ย
0: ปวดไหมครับป้า
1: เจ็บมันเนี่ย
0: เจ็บเลยใช่ไหมครับเจ็บไหม
1: ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อกี้ไปโดนตรงไหนเจ็บป้าเนี่ยตรงนั้นอ่ะ
0: ตรงนี้เจ็บเลยใช่ไหมครับมาตรวจอีกครั้งเนาะ
1: จ้ะ
0: ป้าปล่อยตามสบายนะครับ
1: ครั้งนี้มัน

0: ไม่แป๊บเหมือนครั้งนี้หรอกแต่มันเหยียดไม่ออก
1: แล้วเจ็บอยู่นี่เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บ
1: อันนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่เจ็บมันเลยเจ็บเลยมั้ง
1: นี่เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บใช่ไหมครับเฮ้ยโอเคครับ
0: ตอนที่ว่ามันงอไม่ได้มันเป็นนานนี่เป็น10กว่าปีแล้วนะ
1: ปกติข้อเข่าเราจะเป็นอย่างงี้ใช่มั้ยครับ
0: พอเ
1: ป็นอย่างงี้เสร็จปั๊บเวลาเราอายุมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกล้ามเนื้อมันก็จะความแข็งแรงมันจะลดลงเนาะมันก็จะทําให้ข้อเข่าเนี่ยมันเข้ามาชิดติดกันแบบนี้นะครับแล้วเวลาป้าเดินอย่างเงี้ยครับมันก็จะสีกันมันจะทําให้กระดูกมันถลอกแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วมันจะทําให้ปวดนะครับก็ของผมเนี่ยกายภาพบําบัดนะครับก็คิดว่าจะเป็นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อรอบเข่านะครับมันจะทําให้กล้ามเนื้อกระชับแล้วก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีแรงพยุงข้อเข่าขึ้นมามากขึ้นแล้วจะทําให้เวลาป้าเดินอย่างเงี้ยกระดูกมันจะสีกันน้อยลงก็จะลดอาการปวดได้นะครับก็จะเป็นการให้การออกกําลังกายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะให้ป้าออกกําลังกาย3ท่านะครับโอเคเดี๋ยวเป็นท่าแรกนะครับป้าเดี๋ยวให้ป้ายกขาขึ้นมาอ่ะแล้วทำค้างไว้10วินาทีนับไปด้วยนะครับพยายามอย่ากั้นหายใจเนาะเราลองทำดูครับอ่ะ3 4 5
0: 6 7 8 9 10
1: แล้วก็ลงสลับข้างข้างนี้ด้วย
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1: โอเคนะครับท่านี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้แข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าขึ้นมานะครับแต่อีกท่านึงนะครับก็จะเป็นท่านี้นะครับให้คุณป้าหาขวดน้ําหรือว่าปากกาหรือว่าอะไรก็ได้ผ้าก็ได้นะครับหนีบไว้พยายามหนีบไว้อย่างนี้หนีบไว้อ่ะอย่าให้มันหล่นพยายามหนีบไว้แล้วป้าก็พิงตามสบายเลยแล้วแบบพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนิดเดียวเอาเท่าที่ทําได้นะครับแต่ว่าพยายามหนีบอันนี้ไว้อย่าให้มันหล่นแล้วก็นับ 1-10 นะครับ1
0: 2 3 4 5
1: 6
0: 7 8 9
1: 10แล้วก็ลงก็ทำแบบนี้อันนี้เป็นท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายนะครับเวลาป้านอนอะไรเงี้ยครับก็ป้าจะเหยียดขาตรงใช่ไหมครับเวลานอนกับเตียงกับพื้นอะไรเงี้ยป้าพยายามกดเข่ามาที่มือผมกดเข่ามาที่มือผมกดขาลงมาที่มือเอาเท่าที่ได้แม่เอาเกงกล้ามเนื้อเองโอเคทำอย่างนี้ทำค้างไว้10นับ1-10เหมือนกัน1
0: 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1: แล้วก็ผ่อนอันนี้เป็น3ท่านะครับที่ผมให้ไปก็จะทําให้กล้ามเนื้อข้อเข่าแข็งแรงมากขึ้นนะครับก็จะช่วยทําให้ลดอาการปวดแล้วก็จะเป็นการลดการใช้ยาเวลาป้าปวดป้าจะกินยาใช่มั้ยครับ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวผมจะวาดเอาไว้ท่าแรกนะครับเป็นท่าที่ผมให้ป้าทําที่ยกขาขึ้นมาแล้วก็ค้างไว้ยกค้างไว้10วินาทีนะครับอันนี้เป็นท่าที่2ก็คือให้ป้าหนีบขวดน้ําไว้ตรงนี้ระหว่างขาเนี่ยนะครับแล้วพยายามอย่าให้มันให้ขวดน้ําหล่นนะครับแล้วก็ยกค้างไว้10วินาทีนะครับท่าสุดท้ายเมื่อกี้ก็คือเป็นท่าที่ให้ผมให้ป้ากดเข่าชิดกับพื้นให้ได้มากที่สุดนะครับก็แล้วก็ค้างไว้10วิค้างไว้10วินาทีเหมือนกันอันนี้ก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อรอบเข่าแข็งแรงมากขึ้นมันก็จะช่วยพยุงข้อเข่าเนาะนะครับก็เดี๋ยวให้ป้านะครับทําเช้าเย็นครั้งละ10ก็คือ10 10 10ทำตอนเช้าถ้าป้าตื่นมาเช้าป้าก็ทำว่างทำท่าไหนก่อนก็ได้ครับแล้วแต่สะดวกเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพยายามอย่ากั้นหายใจนะครับเพราะป้าเป็นโรคหัวใจด้วยเนาะถ้ากั้นหายใจมันจะทำให้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทำให้หน้ามืดเลือดไปไหลเวียนทั่วร่างกายไม่ทันนะครับเดี๋ยวป้าลองทำดูนะครับประมาณ 2-3 นาทีจะเริ่มเห็นผลป้าจะเริ่มปวดเข่าน้อยลงแล้วก็จะเริ่มกินยาน้อยลงนะครับก็ในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาคณะกายภาพบำบัดนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการตรวจร่างกายชาวบ้านอะไรมาพอสมควรนะครับก็พบว่าชาวบ้านที่นี่เขาประกอบอาชีพทำไร่ส่วนมากนะครับแล้วก็รับจ้างเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องปวดหลังแต่ถ้าคนผู้สูงอายุ 60-70 อย่างเงี้ยครับเขาจะมีอาการข้อเข่าเสื่อมอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในคนวัยนี้นะครับ 70-80 ก็สำหรับคำแนะนำที่ผมให้ไปนะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านนะครับก็จะเป็นท่าง่ายๆครับเป็นการเสริมสร้าง

0: กล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับทางกายภาพบำบัดแล้วก็ในผู้สูงอายุอย่างเงี้ยเขาถ้าให้ท่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะลืมง่ายใช่ไหมครับผมก็วาดเป็นตัวหนังสือง่ายๆให้เขาเข้าใจได้อะไรเงี้ยครับก็ให้เขาทำที่บ้านได้ง่าย
1: ๆเป็นตะหัวเข้าเนี่ยหกล้มพูดตรงๆเลยว่าเมื่อก่อนทำนาที่อ่างทองนะหาบข้าวบนคณาแล้วตกคณาก็เป็นนิดหน่อยก็ไม่สนใจอายุตอนนั้นยังน้อยอยู่พอแก้ตัวก็คือคนนำงานหนักคือหนักตั้งแต่เกิดแล้วมาทำไร่นี่ก็หนักอีกก็เป็นอย่างนี้เนี่ยลูกหลายคนขอบคุณที่น้องๆได้มาช่วยที่นี่เพราะคนที่นี่ก็คนแก่เยอะก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็สะดวกทุกอย่างที่มานี่ก็ได้หมดช่วงเวลาไม่นานก็ไปโรงพยาบาลก็ต้องไปหลายจุดบางวันก็ไม่จบเลยใช่ไหมเราต้องไปตรงนั้นมานี่ก็ดีเลยน้องมานี่ก็ดี
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกดีว่าแบบเหมือนตัวเองมีประโยชน์แบบได้ทำอะไรได้เห็นกันแล้วก็ได้เห็นการทำงานของเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เห็นชาวบ้านบางครั้งเวลาเราอธิบายบางอย่างให้กับชาวบ้านรู้เนี่ยบางทีเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเหมือนอย่างน้อยเขาได้รับรู้เพราะแบบเวลาเขาไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยครับเขาจะไม่มีใครมาอธิบายอะไรแบบนี้ให้เขาแต่ว่าพอเขารับรู้เหมือนแบบเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างแท้จริงอะครับเพราะส่วนมากถ้าเขาปวดหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะกินยาอย่างเดียวแต่พอเราอธิบายไปอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเขาจะอาจจะไม่เข้าใจทั้งหมดแต่ว่าอย่างน้อยเขาได้รู้ว่าความจริงมันคืออะไรปัญหาที่แท้จริงมันคืออะไรเราก็รู้สึกดีอะครับที่ได้แบบอธิบายได้ทำให้ใครคนหนึ่งเข้าใจตัวเองมากขึ้นนั่นเองครับ
2: ค่ะก็ตลอด10วันที่ได้มาร่วมโครงการ IPE คือหนูก็ไม่เคยไปค่ายอาสาที่นานขนาดนี้มาก่อนนะคะก็รู้สึกดีใจมากแล้วก็ตอนที่แบบเขาพาไปลงชุมชนใช่ไหมคะก็คือมันเหมือนเวลาเราเรียนที่มหาลัยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแค่ทฤษฎีหรือว่าจะเจอผู้ป่วยที่เดินเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่รู้ว่าถ้าเราไปตามบ้านหรือว่าไปออกชุมชนอย่างเงี้ยผู้ป่วยหรือว่าสภาพผู้ป่วยแต่ละคนก็อาจจะต่างกันกับที่เขามาโรงพยาบาลอยู่แล้วค่ะก็แบบได้เห็นเยอะแล้วก็แบบตามชุมชนที่เป็นชนบทอย่างนี้คือเขาค่อนข้างที่จะอัธยาศัยดีแล้วก็ให้ความร่วมมือดีอะค่ะก็ทำให้แบบได้เรียนรู้อะไรต่างๆเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจมากค่ะ
3: โครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชามีเป้าหมายโครงการเพื่อสร้างและพัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมตลอดจนระบบการศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาชีพสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนและระบบสาธารณสุขของประเทศรวมทั้งพลวัตของปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและ
4: กรณีที่นักศึกษามีมหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการ IPE นะครับที่พานักศึกษามานะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่น่าสนับสนุนนะครับเหตุผลง่ายๆผมคิดว่าการที่นักศึกษามาในพื้นที่นี้นะครับมันก็ได้สัมผัสความจริงนะฮะของการดูแลนะครับตั้งแต่เรื่องของชีวิตของประชาชนเขาดำรงชีวิตกันอย่างไรมีอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพนะครับแล้วก็ประชาชนเนี่ยนะได้ดำเนินการจัดการแก้ปัญหากันอย่างไรมีความจำเป็นเพราะว่าวิชาชีพต่างๆนั้นเนี่ยถ้าอยู่กันคนละมุมนะครับอยู่คนละส่วนกันเนี่ยมันก็ดูได้เฉพาะวิชาชีพเช่นหมอจะสั่งยารักษาโรคแต่เวลามาอยู่ตรงนี้เนี่ยความเป็นชุมชนเป็นชาวบ้านเนี่ยมันไม่สามารถจะแยกว่าอันนี้เป็นของวิชาชีพนั้นวิชาชีพนี้โดยที่สำคัญก็คือการมองและการเข้าใจปัญหานี่มันเชื่อมโยงกันหมดระหว่างเรื่องของการดำรงชีวิตวิถีชีวิตของคนนะครับปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคภัยแค่เจ็บตลอดจนแบบแผนการรักษาตัวเองหรือการดูแลตนเองมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมาได้เห็นและสัมผัสพื้นที่ครับ
3: ซุ้มต่อไปชาวบ้านจะได้รับความรู้จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อนเกี่ยวกับโรคพยาธิได้แก่อันตรายที่เกิดจากโรคพยาธิวิธีการป้องกันโรคพยาธิโดยมีการจัดแสดงตัวอย่างพยาธิชนิดต่างๆให้ชาวบ้านได้รับชม
5: ตัวอ่อนของพยาธิเนี่ยมันจะอยู่ตามพื้นดินหลังจากที่ชาวบ้านหรือคนไข้ที่มีตัวแก่เนี่ยไปถ่ายไว้ตัว ไข่มันก็จะพัฒนากลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันจะไปเจอตัวโตอยู่ในดินเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อถ้าเกิดชาวบ้านเดินเท้าเปล่านะครับอย่างเช่นเราออกไร่ออกนาไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ใส่รองเท้าตัวอ่อนพยาธิเนี่ยมันแข็งแรงมากเลยมันใช้ผิวหนังเข้าไปได้เลยฮะใช้เข้าผิวหนังเข้าสู่กระแสโลหิตกระแสน้ำเหลืองนะฮะไปหัวใจไปปอดแล้วก็ถูกกลืนกลับเข้ามาเป็นตัวเต็มวัยในร่างกายได้อีกนะครับอันนี้ก็ทำให้คนไข้เนี่ยเป็นโรคได้ง่ายในชุมชนของเราเราเคยมาตรวจอุจจาระให้ชาวบ้านที่พื้นที่นี้เหมือนกันเราเคยเจอพยาธินี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับพยาธิปาก
6: เดี๋ยวต้องไปนี่ลูกหลานอ่ะ
5: ใช่เด็กๆอ่ะเด็กๆจะเป็นเยอะเพราะเด็กๆเวลาเล่นบอลใช่ไหมเตะบอลเตะอะไรพวกนี้เขาจะไม่ได้ใส่
6: แล้วหลานจะชอบเตะบอล
5: ด้วยครับ
6: แล้วต้องไปหลานเนี่ยหลาน
5: ไปบอกให้ใส่รองเท้าเวลาเดินย่ำดินย่ำโคลนเงี้ยให้ใส่รองเท้านะครับเล่นดินเล่นโคลนเงี้ยเด็กๆให้ใส่รองเท้ารวมทั้งคุณป้าสามีด้วยเวลาออกไปทำไร่มันไร่อะไรพวกนี้ก็ใส่รองเท้าซะ
6: แต่ฉันสบายเลยอ
5: ่
6: ะ
5: ดีครับ
3: นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ได้มาให้ความรู้เรื่องการใช้ยาอย่างถูกต้องและปลอดภัยเช่นโทษของการกินยาชุดการกินยาก่อนอาหารการกินยาหลังอาหารการกินยาก่อนนอนและวิธีการเก็บรักษายาที่ถูกต้องและเหมาะสม
7: คนที่ไปหาหมอในทางอนามัยเป็นหลักใช่ไหมครับ
8: ใช่
7: ก็ยาชุดเนี่ยจะให้ความรู้เป็นพื้นฐานแล้วกันนะครับว่ายาชุดเนี่ยมันเป็นยังไงคุณพี่เคยเห็นยาที่แบบใส่ซองแล้วแบบมียาหลายตัวอยู่
8: เคย
7: เขาเรียกว่ายาชุดนะครับก็คือยาเนี่ยมันจะอันตรายในระดับหนึ่งเพราะว่าเหมือนแบบเขาใส่ยาแรงๆมาให้เรารู้สึกว่าเออกินแล้วหายกินแล้วดีสเตียรอยเนี่ยเมื่อใช้นานๆเนี่ยจะเกิดอาการเนี่ยติดเชื้อง่ายหน้าบวมคุณพี่ลองสังเกตดูถ้าแบบคนใช้สเตียรอยเนี่ยหน้าจะบวมหลังจะมีหนองออกมาเหมือนไขมันไปสะสมอยู่นะครับแล้วก็ติดเชื้ออาจจะติดเชื้อง่ายกับเพราะอาหารทะลุง่ายนะครับแล้วก็ยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยเนี่ยใช้นานๆก็จะมีอาการที่เป็นโรคไตหรือว่าทำให้ไตวายได้อันนี้ให้เป็นความรู้ไว้เผื่อมีคนใช้อยู่ก็ไปแนะนำเขาได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการกินยาที่ถูกต้องนะครับก็อย่างที่รู้กันก็จะมียาก่อนอาหารยาหลังอาหารแล้วก็ยาก่อนนอนที่เราใช้เป็นประจำยาก่อนอาหารเนี่ยควรแนะนำให้กินก่อนอาหารประมาณ30นาทีแล้วค่อยกินอาหารนะครับส่วนยาหลังอาหารเนี่ยกินอาหารแล้วก็ทิ้งเว้นระยะไว้สัก30นาทีหรือ1ชั่วโมงเนี่ยเราค่อยกินยาจะได้ผลได้ดีกว่าเพราะว่าถ้าเรากินอาหารไปแบบกินยาทันทีแล้วกินอาหารเนี่ยยาเหมือนไปกับอาหารมันจะรบกวนกันทำให้ดูดซึมยาไม่ค่อยดีส่วนยาก่อนนอนเนี่ยในกรณีนี้หมายถึงอ่ะยาก่อนนอนคือเมื่อเราต้องการนอนหลับระยะยาวไม่ใช่แบบนอนกลางวันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับก็คือเฉพาะก่อนนอนที่จะนอนหลับระยะยาวก็คือควรกินก่อนเข้านอนทันทีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมียาหลังอาหารทันทีแล้วก็ยาก่อนอาหารทันทีอันนี้ยาเป็นยาพิเศษหน่อยก็คือกินพร้อมอาหารได้เลยเหมือนยาเช่นยาครอบแก้ปวดอย่างเงี้ยยามันจะกัดกับคอครับมันต้องมีเหมือนมีอาหารไปรองรับมันอยู่ครับก็เลยต้องกินหลังอาหารทันทีส่วนวิธีการเก็บรักษานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับยาทั่วไปเนี่ยก็ปิดฝาให้สนิทเก็บให้พ้นแสงแดดแล้วก็เก็บที่ไม่อับชื้นนะครับเก็บในอุณหภูมิห้องด้วยอย่าให้ร้อนเกินไปถ้าร้อนเกินไปยาอาจจะหลอมได้เลยครับส่วนยาหยอดตาเนี่ยจะเจอบ่อยเมื่อใช้แล้วเราจะมาเก็บไว้เพราะว่ามันยังไม่หมดเก็บไว้นานโดยทั่วไปเนี่ยหลังเปิดใช้แล้วควรไม่เกิน1เดือนถ้าเกิน1เดือนแล้วต้องทิ้งแล้ว
3: ซุ้มต่อไปเป็นซุ้มจากคณะทันตแพทยศาสตร์โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นการจัดทำบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพปากและฟันและมีการสอนการแปรงฟันที่ถูกต้องให้กับชาวบ้านอีกด้วย
9: ที่แปลงก็คือต้องจับแปลงเนี้ยวางแล้วก็เอาขนด้านเนี้ยครับด้านที่อยู่ใกล้กว่าวางลงไปอย่างนี้แล้วก็เอียงกดให้มีความรู้สึกว่ามันเข้าไปที่ร่องฟันนะครับแล้วก็กดเข้าไปเอียงประมาณ45องศานะครับแล้วก็ค่อยๆขยับประมาณเหมือนกับว่าเออนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะประมาณ1ซี่ฟันกำลังดีแล้วก็ถูไปประมาณ15ครั้งนะครับถูแบบสั้นๆนี้เลยเสร็จปั๊บให้เราปัดลง2ที1 2คือเหมือนกับว่าตรงเนี้ยเราเคลียร์ พวกคราบที่ฟันออกมาจากใต้ร่องเรือแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ปัดมันออกให้มันหลุดออกไปครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆจนทั่วทั้งปากอันนี้คือด้านหน้าใช่ไหมเหมือนกันด้านล่างก็เหมือนกันหมดเรียบร้อยเสร็จปั๊บเราก็เข้าไปอยู่ที่ด้านในที่ด้านในนะครับถ้าเกิดว่าเป็นฟันพวกฟันข้างหลังเนี่ยใช้วิธีเดียวกันครับก็คือวางแล้วก็เอียงให้ได้4-5องศาแล้วก็ปัดหูสั้นๆนะครับ5ครั้งถ้าครั้งเสร็จปั๊บปัดออก2ครั้งให้ที่ฟันหลุดออกไปเหมือนกันครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟันหน้าบนกับหน้าล่างเนี่ยเราใช้วิธีอื่นก็คือเราเข้าไปแปรงอีกมันคงไม่สะดวก

0: เราใช้วิธีการแปลงเข้าไปธรรมดาอย่างนี้เลยตับชั้นล่างก็เหมือนกันไม่มีปัญหาแล้วก็จุดอันสุดท้ายครับที่คนส่วนมากมักจะลืมก็คือตรงส่วนฟันซี่สุดท้ายครับตรงประมาณส่วนแถวๆนี้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปปัดยังไงที่สำคัญก็คือแปลงต้องแบบนุ่มหน่อยนึงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดแปลงแข็งมากๆเนี่ยพอเข้าไปโดนร่องเหงือกหรือว่าตรงช่องว่างระหว่างฟันเนี่ยครับมันทำให้เกิดการแบบบาดเจ็บแล้วก็อาจจะเสีย
1: ครับผมก็วันนี้นะครับทางคณะทันตแพทยศาสตร์มหาลัยมหิดลก็จะมาทำการตรวจโรคให้กับคนในชุมชนนี้นะครับก็โดยผมไล่ตั้งแต่เดินเข้าไปก่อนเลยละกันพอเดินเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีการรอคิวก่อนใช่ไหมครับตอนที่รอคิวเนี่ยก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็ได้มีการทำสิ่งที่ว่า OSI ก็คือเหมือนกับว่าเป็นการสอนเขาว่าเขาควรดูแลสุขภาพช่องปากยังไงให้แบบดีแล้วก็ไม่เกิดโรคต่างๆที่จะตามมาครับแล้วนอกจากนั้นตรงป้ายเนี่ยก็จะมีป้ายบอกเกี่ยวกับวิธีการเหมือนกับว่าเลือกวัสดุอุดฟันการเลือกฟันปลอมหรือว่าการฝังรากเทียมอะไรอย่างนี้ด้วยครับผมเสร็จแล้วพอเข้ามาโซนหลังคือโซนที่เหมือนกับว่าเป็นการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้นโดยอันนี้มีทันตแพทย์นักศึกษาทันตแพทย์จากชั้นปี6มาทำการตรวจให้ครับก็จะเป็นการตรวจว่าสุขภาพช่องปากของเราเป็นยังมีฟันผุไหมมีโรคปริทันก็คือโรคเหงือกร่นลงไปยังไงหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่ามีปัญหาพวกนี้เราก็จะเขียนเหมือนกับว่าจะมีรุ่นน้องมาจดบันทึกไว้ในใบบัตรสุขภาพครับแล้วก็ส่งให้ทางสถานีอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลรักษาต่อไปครับในชุมชนนี้ครับเขาจะเป็นโรคที่เรียกว่าโรคปริทันเยอะปริทันก็คือเป็นโรคที่เหมือนกับว่าเหงือกร่นไปเรื่อยๆปั๊บพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยกระดูกตรงที่อยู่ที่ฟันมันปักอยู่เลยครับมันจะค่อยร่นตามลงไปด้วยซึ่งส่งผลให้ฟันอาจจะดูดออกมาได้ซึ่งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับเป็นเพราะว่าที่สถานีอนามัยเขาครับมีแพทย์อยู่3คนแต่ว่าไม่มีทันตแพทย์อยู่เลยก็เลยเข้าถึงการขูดหินปูนได้ยากพอเข้าสู่การขูดหินปูนได้ยากเนี่ยมันก็จะเป็นผลทำให้พวกเศษอาหารอะไรสามารถไปติดอยู่ตรงร่องเหงือกได้ง่ายครับแล้วมันก็ทำให้เกิดโรคที่เรียกว่าโรคปริทันขึ้นคือมันเหมือนกับว่าทำให้เหงือกอักเสบครับแล้วก็สารอักเสบก็จะไปค่อยๆกัดกระดูกลงไปก็รู้สึกดีครับที่ว่าได้มาเห็นบรรยากาศที่แตกต่างจากในเมืองไปเพราะอยู่ในคณะก็ได้เห็นแบบโรคคล้ายๆโรคแบบนึงอันนี้ก็ได้เห็นโรคอีกแบบนึงแล้วก็ได้เข้าใจว่ายังมีแบบผู้ที่ขาดโอกาสในการได้รับการรักษาทางทันตกรรมที่แบบถูกสุขลักษณะแล้วก็ได้มาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ขึ้นต้นมาเป็นชีวิตคนนะครับมันก็ต้องมีการเจ็บป่วยต้องมีการล้มหายตายจากนะครับปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดำรงรักษาสภาพของความสุขและการมีชีวิตที่ดีนะครับนะแน่นอนครับเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็มันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าถ้าถามเป็นชนิดของโรคเนี่ยความสำคัญก็คงเป็นโรคเรื้อรังนะครับเป็นโรคที่เรียกว่าอยู่กับวิถีชีวิตอยู่กับผู้คนบาดหวานความดันโรคมะเร็งหัวใจนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นโรคติดต่อทั่วไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าการที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะครับหมดไปเนี่ยก็คงจะต้องทำความเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของประชาชนกันอย่างไรนะครับ
3: เป้าหมายโครงการในระยะยาวของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชาคือเพื่อการศึกษาและการวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและระบบบริการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อช่วยพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น
4: ที่มาของการจัดขึ้นเป็นที่เรียกว่าตลาดนัดสุขภาพอันนี้เป็นกิจกรรมสำหรับชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมนะคะได้มีความเชื่อมความสำคัญกันระหว่างนักศึกษาและชาวบ้านโดยการที่นักศึกษาก็จะให้ความรู้ในด้านต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านก็มารับบริการทางด้านสุขภาพก็จะมีการตรวจสุขภาพนะคะก็จะตรวจหูนะคะแล้วก็ทางด้านสุขภาพทั่วไปก็จะมีคำแนะนำในเรื่องโรคอ้วนโรคความดันโรคเบาหวานนะคะทางคณะเวชศาสตร์เขตร้อนก็ได้มาอธิบายในเรื่องของตัวชื่อโรคต่างๆมีทางกายภาพก็ได้มาสอนวิธีกายภาพในโรคต่างๆโรคปวดเมื่อยโรคอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางทันตกรรมนะคะก็มาตรวจช่องฟันทางเภสัชก็ได้มาลงในเรื่องของสมุนไพรมาจัดอบรมเลยนะคะจัดอบรมเป็นคอร์สเลยนะคะในเรื่องของสมุนไพรที่จะทำเป็นยาต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งเป็นสารประคบที่จะมาใช้ประคบนะคะในส่วนของแพทย์แผนไทยก็เข้ามาดูแลในเรื่องของการรักษาการดูแลทางด้านร่างกายของชุมชนนี้ค่ะของคนในชุมชนนี
5: ้ก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการห่อรูปประคบเนาะนะครับ

0: โคมนี้ก็จะไว้ใช้ในเรื่องของในการแก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับพี่เบี้ยป้าก็มีสมุนไพรในนี้แล้วเนาะอันนี้สมมุติเป็นยาเนาะก็เอาไว้เราจับ4มุมครับผมจับ4มุมเข้ามาหากันเนาะอย่างนี้นะครับเอาให้เท่ากันเนาะแล้วก็เอาให้มันอยู่ตรงเอาให้ตัวยามอยู่ตรงกลางนะครับอยู่ตรงกลางยางจากนั้นนะครับจับครับผม
1: จับเลย
0: จับจับขึ้นมาเลยครับ
2: วันนี้มันจะลูกเล็กหน่อยนะคะปกติมันจะเต็มไม้เต็มมือลูกเล็กหน่อย
0: จัดให้มันอยู่ตรงกลางเนาะจัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับให้มันจัดให้มันเป็นกลมๆเนาะกลมย่างกลมแล้วนะก็จากนั้น
2: ทุกคนมีเชือกนะคะ
0: มีเชือกนะคะ
3: ครับ
2: ครึ่ง
3: ไม่มีเชือก
0: จากนั้นนะครับเอาทบเชือกค่ะเป็นทบอย่างนี้เนาะนะครับทบกันเข้าหากันนะจากนั้นนะครับก็เอามาพันเลยครับแล้วก็สอดเอาเข้าไปครับแล้วก็ดึงให้มันตึงๆดึงให้มันตึงๆนะครับได้ยังตึงยังฮะจากนั้นเราจะมาทำการเก็บชายผ้ากันนะครับก็เอาขึ้นมานะเก็บแบบสามเหลี่ยมขึ้นมาเลยครับแล้วมันก็จะมีด้านที่มันใหญ่แล้วก็เล็กครับเลือกให้ดีๆจากนั้นนะครับก็เราจะพับจากบนนะครับลงมาเนาะหนึ่งชั้นก็พับลงมาครึ่งนึงเลยนะครับก็พับให้มันเกินลงมานิดนึงนะคะเวลาประคบเนี่ยมันจะได้ไม่คอเนาะพับมาครึ่งนึงเนาะพับมาสองครึ่งเนาะแล้วก็ให้มันเกินลงมานิดนึงเนาะอย่างนี้นะครับจากนั้นเราก็จะทำการเก็บสองฝั่งนะครับก็เราจะมีเก็บสองอย่างเนาะก็คือทำการม้วนปกตินะครับพลิกกับอีกฝั่งนึงก่อนนะครับไอ้ด้านนี้ที่มันเกิดใช่ป่ะพลิกกับอีกฝั่งนึงแล้วก็ทำการม้วนนะครับม้วนนะครับก็จะมี2แบบเนาะก็คือจะเป็นม้วนแบบจะเป็นม้วนมาทั้งอันเลยหรือว่าจะเป็นม้วน2แบบเอามาเข้าหากันนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะสอนเอาให้มันเข้ามาหากันจะง่ายกว่าเนาะนะครับได้เลยครับสวยมากจากนั้นนะเห็นเชือก2อันเปล่าเห็นเชือก2อันเปล่าเราจะทำการแบบควายอ่ะม้วนขึ้นไปเลยครับม้วนขึ้นไปเลยฮะใช่ตอนนั้นก็ม้วนลงมาเนาะไอ้ตรงเชือกที่เหลือเนี่ยเราจะเก็บหรือว่าเราจะตัดเข้าไปก็ได้นะครับได้แล้วเนาะก็อย่างที่บอกไปก็ไปเอาไปนึ่งเนาะหรือว่าแบบจะไปพรมน้ำหรือว่าไปนึ่งในหม้อปกติก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยพอเราจะใช้รูปประคบเนี่ยก็มีผ้าเอาผ้ามาชุบน้ำก่อนเนาะแล้วก็บิดให้หมาดนะครับแล้วก็มาทำการห่อรูปประคบห่ออีกชั้นนึงสมเป็นผ้าเนาะห่อรูปประคบอีกชั้นนึงเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาลูกประคบมันร้อนเกินไปเนี่ยเราสามารถที่จะมีผ้าอีกชั้นหนึ่งที่สามารถรองได้จากนั้นเรามาทดสอบก่อนใช้เรามาทดสอบก่อนว่ามันร้อนเกินไปหรือเปล่าโดยทดสอบที่อะไรของแข็งนะฮะถ้ามันใช้ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปประคบเลยนะฮะก็บริเวณที่ปวดเมื่อยต่างๆนะครับเวลาประคบเนี่ยไม่ใช่ว่าจิ้มหนีเนาะแบบอย่างนี้นะครับนิดนึงอย่างนี้เนาะเหมือนแบบเป็นการคลึงอ่ะคลึงหน่อยออกแรงนิดนึงคลึงไปเรื่อยๆนะฮะครับผมข้อควรระวังของการใช้ลูกประคบ
3: ไม่ทำให้ร้อนเกินไป
0: ไม่ทำให้ร้อนเกินไปอย่างแรกอันที่สองคือไม่ใช้กับบริเวณที่เป็นแผลเปิดหรือว่าบริเวณที่มีบาดแผลเนาะเพราะฉะนั้นให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ง่ายนะครับอีกพวกหนึ่งที่ต้องระวังก็คือผู้ป่วยในเรื่องของโรคเบาหวานอัมพาตรวมถึงพวกความดันโลหิตสูงด้วยนะฮะพวกนี้ก็พวกเบาหวานแล้วก็อัมพาตเนี่ยระบบปลายประสาทเขาไม่ค่อยดีเนาะเวลาเราทำการประคบเนี่ยบางทีเราแบบทดสอบของเราแล้วว่าเขาแบบว่าเราแบบโอเคแล้วแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยร้อนแล้วถ้าเกิดเราไปเพิ่มให้ร้อนมากขึ้นผิวตรงนั้นเขาก็จะไหม้เพราะฉะนั้นอย่าลืมข้อควรระวังตรงนี้ด้วยนะครับประโยชน์ที่ได้รับในการครั้งในการอบรมพี่มิวสมองครั้งนี้เนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพี่วิโอสมอเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยมากขึ้นแน่นอนนะฮะแล้วก็รวมถึงอันที่2เลยก็คือพี่วิโอสมอเนี่ยก็จะมีอาชีพติดตัวนะครับผมเพราะว่าสิ่งต่างๆที่มาสอนเนี่ยมันเก็บได้ยาวนานรวมถึงพี่วิโอสมอเนี่ยไปแจกจ่ายความรู้ตรงนี้ให้กับชาวบ้านทั่วไปจะได้เอาความรู้ตรงนี้มาใช้ประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้มากขึ้นนะครับผมก็คือสามารถสร้างรายได้จากการอบรมในครั้งนี้เนี่ยให้มีรายได้อีกทางนึงเข้ามาได้อะครับผม
4: ครับสำหรับน้ำมันไผ่ที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็เป็นมีสรรพคุณในการรักษาแก้อาการปวดเมื่อยนะครับเพราะว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยในตำรับเนี่ยเราจะใส่ไผ่กับขมิ้นชันเนาะซึ่งแบบมีฤทธิ์ในการรักษาการ ปวดเมื่อย

0: พวกกล้ามเนื้อเวลาทาก็จะไปจะมีสีเหลืองลักษณะอย่างนี้เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะเอามาทอดเนาะให้พวกสารสำคัญอย่างเงี้ยออกมากับพวกน้ำมันที่เราทอด
1: แล้วน้ำมันไปใช
0: ้ใช่แล้วเราก็น้ำมันไปใช้ในการรักษาอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะครับสามารถทานได้ไหมครับ
1: ไม่ได้
0: เพราะเป็นยาใช้ภายนอกเท่านั้นนะครับก็หลังจากที่เราทอดมาได้เป็นสีเหลืองๆนี้เราก็จะเอาออกเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราทอดต่อไปมันก็จะไหม้ทำให้น้ำมันเรามีกลิ่นเหม็นกลิ่นเหม็นไหม้แล้วก็เราก็ใส่อะไรต่อไปครับหลังจากที่ใส่ภัยกับขมิ้นกันพูพอใส่กันพูเสร็จแล้วก็เอาไปกองด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ใส่กะลาบูก็จะได้เป็นน้ำมันพลายถ้าเกิดเราทำแบบเยอะๆอย่างเงี้ยเราสามารถทำขายได้นะครับเพราะว่าเป็นความรู้ทางภูมิปัญญาไทยแล้วก็เป็นแบบสมุนไพรไทยที่ทุกคนชื่นชอบด้วยหลังจากที่เราทอดมาได้สักระยะเวลาหนึ่งนะครับมันก็สังเกตเห็นว่าพลายนี่มันจะเหลืองกรอบแล้วก็มีลักษณะเหลืองกว่าปกตินะครับเราก็จะเอาลงเนาะตักพลายลงมานี่ให้เหลือแต่น้ำมันเอาไว้ระวังไหม้นะครับหลังถ้าเกิดเราทอดไว้นานๆจากนั้นเราก็ใส่กันพูลงไปเนาะให้มีกลิ่นของกันพูแล้วก็กันพูเนี่ยมีฤทธิ์ในการรักษาการปวดและทำให้แบบว่ารู้สึกชาๆนิดนึงด้วยทำให้มันรักษาการปวดได้ดีขึ้นนะครับดับแก๊สนิดนึงหลังจากเราใส่กันพูอะไรไปแล้วเนี่ยเราก็จะเอามากรองด้วยผ้าขาวบางเนาะเพื่อที่จะให้มันเป็นลักษณะน้ำมันที่ใสมากขึ้นเพราะว่าน้ำมันที่เราทอดเนี่ยมันจะมีผงเศษเล็กๆเป็นตะกอนอยู่เราก็จะเทลงไปในผ้าขาวบางนี้นะครับหลังจากที่เราเทแล้วเราก็จะได้น้ำมันพลายของเราที่เป็นลักษณะใสนะครับกะลาบูเราใส่เพื่ออะไรนะครับ
2: แต่งกลิ่นค่ะแล้วก็ให้ความเย็นนะคะเพราะว่าคือตัวของน้ำมันอะเวลาทาเนี่ยมันจะไม่ระบายความร้อนเราก็เลยต้องใช้แบบตัวที่มันให้ความเย็นนะคะไปช่วยเพราะไม่งั้นเราจะรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะค
0: ่
2: ะ
0: ใช่ครับน้ำมันพลายเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเหลืองเพราะว่าเป็นสีเหลืองของสมุนไพรขมิ้นชันกับพลายนะครับเวลาทาก็จะมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้ครับผมหลังจากทาแล้วเราก็จะอาจจะนวดเบาๆบริเวณที่ปวดเมื่อยก็จะเห็นเป็นสีเหลืองของสมุนไพรน้ำมันไพรนะครับก็จะเป็นรักษาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามข้ออะไรอย่างนี้เราสามารถทาได้ทั่วร่างกายของเราที่เป็นบริเวณปวดเมื่อยและฟกช้ำนะครับ
3: มีความรู้สึกว่าได้ความรู้แล้วก็มีการผสมที่เราถูกวิธีค่ะเพราะการผสมสมุนไพรต้องมีการถูกวิธีด้วยแล้วก็มีการห่ออย่างถูกวิธีผสมโดยที่แบบว่าเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องว่าเวลาวิธีการผสมเป็นยังไงค่ะมีประโยชน์มากค่ะมีประโยชน์กับตัวเองเพราะตัวเราเองก็คิดว่าทุกวันนี้เราก็ใช้วิธีการซื้อโดยง่ายแล้วก็สมุนไพรเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนเรามากเลยเพราะเวลาเรามีของในชุมชนเราแล้วเราเอามาคิดเอามาทำแล้วก็เอามาเป็นอะไรอะสินค้าโอท็อปในหมู่บ้านก็ได้ด้วยค่ะ
4: ที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะคะที่สำคัญอันหนึ่งวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางผู้นำชุมชนได้บอกกับเราตั้งแต่ช่วงแรกที่เรามาสำรวจชุมชนก็คือทางหน่วยสัตวแพทย์เพราะว่าที่นี่สัตว์ต่างๆโดยเฉพาะสุนัขเยอะมากและสุนัขเนี่ยบางส่วนก็จะเป็นสุนัขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบางส่วนก็ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันงั้นการควบคุมจะลำบากก็เลยมีกิจกรรมของนักสัตวแพทย์เพื่อทำหมันนะคะสุนัขซึ่งวันนี้ก็มีชาวบ้านนะคะนำสุนัขมาทำหมันเยอะเลยเพราะนี้เพื่อควบคุมประชากรนะคะเพราะว่าถ้าควบคุมประชากรแล้วการที่สุนัขจะไม่ได้รับการฉีดวัคซีนมันก็จะค่อยๆลดลงก็ทำให้การควบคุมทางด้านโรคระบาดจากสัตว์ต่างๆเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยค่ะ

วันนี้ก็เป็นกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวเพศผู้นะคะซุ้มนี้เราก็จัดขึ้นเพื่อฉีดวัคซีนแล้วก็ทำหมันให้สัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่เราจะได้ควบคุมจำนวนประชากรแล้วก็ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคสัตว์สู่คนที่อันตรายมากค่ะจริงๆเรื่องของการ

0: ทําหมันเนี่ยในต่างจังหวัดแล้วเนี่ยจะค่อนข้างเข้าถึงได้ยากเพราะว่าปศุสัตว์เนี่ยมีคนไม่พอค่ะคือว่าปศุสัตว์จังหวัดอาจจะมีสัตวแพทย์ประจําอยู่แค่ท่านหรือ2ท่านก็จะไม่สามารถเข้ามาทําหมันได้ทั่วถึงเราก็เลยต้องเข้ามาช่วยในส่วนนี้ค่ะแล้วก็เรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าก็คือทางปศุสัตว์อาจจะจัดวัคซีนลงมาฉีดแต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะมีการออกไปทําไร่ในช่วงกลางวันซึ่งก็เป็นเวลาราชการนะคะเราถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสที่จะเข้ามาตรงนี้ได้เราก็ทำแทนปศุสัตว์ได้ด้วยค่ะสำหรับเรื่องของการทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนนะคะก็คือทำหมันเนี่ยเราจะเน้นการควบคุมประชากรเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการควบคุมประชากรโดยการฉีดยาคุมแต่ว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อสัตว์คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์ตัวเมียเนี่ยจะทําให้เกิดอาการมดลูกอักเสบเป็นหนองหรือภาษาของแพทย์เราเรียกว่าไพโอเมตราคืออาการนี้จะเจ็บปวดทรมานมากจากที่ว่ามดลูกเนี่ยอาจจะมีขนาดเท่าหลอดยาคูมันจะขยายใหญ่ได้เข้าแบบเท่าขวดหรือว่าเท่าแบบนิ้วเราเลยอะไรเงี้ยค่ะมันจะทําให้สัตว์เจ็บปวดทรมานมากเราก็จะสนใจเรื่องของเวลแฟร์เรื่องสวัสดิภาพสัตว์ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของจํานวนประชากรถ้าเกิดว่าจํานวนประชากรมากก็อาจจะก่อความรําคาญหรือว่าอาจจะไปติดโรคมาได้ถ้าเกิดโรคพิษสุนัขบ้าก็ที่เป็นโรคสัตว์สู่คนจริงๆแล้วไม่ใช่แค่สุนัขนะคะที่ติดพิษสุนัขบ้าได้แมวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆสามารถติดพิษสุนัขบ้าได้หมดและถ้าเกิดว่ามากัดคนคือมันอยู่ในน้ําลายอะค่ะถ้าเกิดมากัดคนแล้วก็สามารถติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้แล้วก็เป็นโรคที่รักษาไม่หายคือเป็นเชื้อไวรัสนะคะแล้วก็จะทําให้คนถึงแก่ชีวิตได้ค่ะ
1: สําหรับหน้าที่ของเราในวันนี้ก็คือมา1ฉีดวัคซีนพิษสุนัขโดยเฉพาะเรื่องโรคพิษสุนัขบ้านะครับให้กับชุมชน2ก็คือการทำมาทำหมันสุนัขและแมวตัวผู้นะครับเพื่อ1ก็คือควบคุมประชากรแล้วก็ลดปัญหาเรื่องโรคระบาดจากสัตว์สู่คนบางอย่างที่ร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนัขบ้าครับ
2: ยาต้องเตรียมสมมุติว่าเขาใช้ได้5เราต้องเตรียมมา5แต่ใช้จริงอาจจะไม่ถึง5แล้วที่เหลือก็ค่อยๆไปเตะไปจนกว่าจะหลับถ้าเกิด10กิโลใช้ 4cc เมื่อกี้ที่บอก 5cc ถ้า20กิโล10 10cc ก็ประมาณนั้นหมาจะหนักประมาณ15ที่เนี้ยก็หนักประมาณ15กิโลก็ใช้ได
3: ้
2: ประมาณ7.5cc ก็บ้องตึงจับง่ายๆเรานั่นเร็วๆ
3: พ
2: ี่
3: แซมคะแล้วทำไมเราต้องไปรูดด้วยอะคะ
2: เพื่อลดหรือว่าเจือจางปริมาณยาสลบที่จะให้ลดอัตราเสี่ยงการให้ยาสลบเกินขนาดเพราะว่ายาสลบที่เราให้เราจะให้เพื่อ True Effect ก็คือให้ถึงระดับที่เขาหลับพอดีซึ่งยาที่มาจากขวดความเข้มข้นมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นก็ลดโอกาสที่เขาจะหลับลึกเกินความจำเป็นลงสำหรับน้องเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากเพราะฉะนั้นก็จะมอบหมายงานในส่วนของการเตรียมการผ่าตัดอย่างเช่นการเตรียมการโกนขนการเตรียมพื้นที่ที่จะทำการผ่าตัดการทำการปลอดเชื้อบนตัวสัตว์ก่อนการผ่าตัดแล้วก็การเฝ้าระวังหรือว่าเฝ้าติดตามสัตว์หลังจากการพักในช่วงของการพักฟื้นหลังสลบนะครับให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่นก็พี่ก็ฝากด้วยโอเคเดี๋ยวรอดูตัวต่อไป

0: การตัดสินใจที่มาที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าคิดถูกมากค่ะว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็เราได้ทำงานใกล้ชิดมากแล้วก็มีอาจารย์คอยชี้แนะอยู่แบบ2คนนะคะคือแบบอยู่กัน2คนอาจารย์ก็บอกเลยว่าต้องทำยังไงก็คิดว่าประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้แม้แต่ในห้องเรียนก็ยังมีนักเรียน 4-5 คนนะคะคิดว่าเราที่สุดแล้วค่ะ
1: โดยส่วนตัวรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีของพวกเขาของพวกนักศึกษาที่จะได้มีโอกาสนำความรู้จากห้องเรียนเนี่ยได้นำมาใช้จริงในพื้นที่ที่ต้องการรับความรู้แล้วก็ต้องการการช่วยเหลือต้องการการสนับสนุนจากเราซึ่งแน่นอนว่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาเหล่านี้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้จากค่ายนี้นะครับนำไปใช้กับอนาคตนำไปใช้กับวิชาชีพของตัวเองนะครับทั้งคณะสัตวแพทย์แล้วก็คณะอื่นด้วยครับ
2: การสร้างสัมพันธภาพที่ดีและการเข้าใจบริบทชุมชนเป็นพื้นฐานในการทำงานกับชุมชนเนื่องจากแต่ละชุมชนมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งมีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันการเก็บข้อมูลชุมชนในมิติต่างๆทั้งลักษณะทางกายภาพสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมการเมืองสุขภาพของชุมชนรวมทั้งโครงสร้างองค์กรชุมชนและทุนทางสังคมต่างๆจะทำให้เห็นภาพรวมของชุมชนและเข้าใจบริบทชุมชนอย่างแท้จริงซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ยั่งยืนซึ่งเป็นความมุ่งหวังของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพแบบสหสาขาวิชา Interprofessional Education หรือโครงการ IPE
3: สิ่งที่สำคัญเลยนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้เนี่ยพบว่านักศึกษาได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะคะแล้วเขามีสิ่งที่ประทับใจร่วมกันอาจารย์ก็เช่นเดียวกันค่ะอาจารย์กับนักศึกษาตอนนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าอยู่รวมกันเป็นมหิดลไม่ใช่เป็นแต่ละส่วนงานไม่ใช่เป็นแต่ละสาขาแต่ว่าอยู่ในนามของมหิดลแล้วการที่เขาทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้วันที่จบวันที่จะสิ้นสุดโครงการนี้เป็นสิ่งที่หล่อหลอมจิตใจของนักศึกษาและอาจารย์ร่วมกันก็นับว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไปนะคะในการพัฒนาการศึกษาของทางมหาวิทยาลัยค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของโครงการพัฒนาการศึกษาวิชาสุขภาพแบบสหสาขาวิชาได้ที่กองบริหารการศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-849-4560-99หรือทางเว็บไซต์ www.op.mihidon.ac.th/oraa

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษา

0: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวัน

0: ในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ดีค่ะตาเพื่อจ้าวันนี้นะคะนงพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านฉางหลางค่ะอยู่ที่ตำบลไม้ฝาดนะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะเราอยู่ใกล้กับหาดปากเมงนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยแล้วก็เป็นแหล่งหาอยู่หากินของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะรวมไปถึงใกล้ๆกันนี้นะคะเป็นคลองที่เชื่อมต่อกับหาดปากเมงก็คือคลองหลาเป็นคลองที่ชาวบ้านใช้หากินเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปหาวัตถุดิบกันในคลองนี่แหละวัตถุดิบตามอำเภอจาของเราวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมออกไปหาปลาไหลทะเล

0: น้าตาเป็นยังไงแล้วก็วิธีการหาเป็นยังไงเนี่ยติดตามในตามอำเภอจ๋าวันนี้นะคะสวัสดีครับ คลอง2ฝั่งก็จะเป็นป่าชายเลนก็จะเป็นพวกต้นโกงกลางแสมอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตว่าน้ำเนี่ยจะลงเยอะมากแล้วก็จะเห็นตลิ่งแบบตลอดทางแบบนี้เลยนะคะอันนี้เนี่ยบางบอกว่าเป็นจุดที่ปลาไหลเขาจะอยู่เขาจะทำเป็นรูเอาไว้เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตาของรูปลาไหลเป็นแบบไหนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มหาได้แล้วตลอดทางเลยนะคะ
2: ใช่ใช่ปากบางนี่แหละ
0: ปากบางปากคลองเนี่ยเหรอตอนนี้เริ่มดับเครื่องแล้วนะคะแสดงว่าถึงทำเลที่เราหมายมั่นปั้นมือไว้ว่าเราจะมาดักปลาไหลแถวนี้กันทีนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราจอดเรือแล้วนะคะแล้วก็เป็นทำเลที่บางบ่อจะเริ่มดักปลาไหลกันจุดที่เราเลือกในการวางมีอะไรบ้างคะบางจิ
2: มันต้องเป็นโคลน
0: มันต้องเป็นโคลนมันก็โคลนตลอดทางนะบาง
2: ไม่เป็นหินเป็นหินมีช่วงอยู
0: ่อ๋อบางช่วงเป็นหิน
2: ช่วงทรายมันจะไม่มีรูเลย
0: หินทรายนี่ไม่ได้แต่ถ้าต้องเป็นเลนๆทีนี้มาดูอุปกรณ์บ้างนี่ที่บางเตรียมมาคือหนูเห็นว่ามันไม่มีเบ็ดไม่มีอะไรที่จะเกี่ยวตัวปลาไหลเลยแต่มันมีเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนบ่วงการทำงานมันเป็นยังไงคะบางสมมติถ้าเราเจอรู
2: คือเราใส่ไว้ในมือแบบนี้เลย
0: ค่ะ
2: แล้วเยงลงไปในรูมันประมาณศอกนึง
0: ค่ะ
2: พอนำขึ้นก็เราดึงทุ่นนี้เลย
0: ดึงทุ่นใช้ดึงทุ่นนี
2: ้
0: แล้วปลามันไม่เลื้อยไม่ว่ายผ่านออกไปหรอคะเนาะมันจะลอยหัว
2: ใช่
0: ทำไมมันถึงมาลอยของขึ้นอ่ะบัง
2: คือมันกิน
0: มันก็มีอาหารใช่ไหมมันก็มีอาหารของมันมาดักรออาหารหน้าปากรูเราก็มารอมันเหมือนกันใช่ไหมโอเคโอเคเดี๋ยวตามบังจีนนะคะไปดูว่ารูปลาไหลทะเลจะเป็นยังไงเนาะแต่น่าจะต้องเดินไปเละไม่ได้บังโอ้โหดูจะครึ่งอกมั้งเนี่ย
2: รูออกมันนี่รูพี่มัน
0: รูเข้ารูอ๋อรูเหมือนพ่นของเสียออกนะคะนี่เจอแล้วรูแรกนะคะแล้วบางบอกว่ามี2รูค่ะมีรูเข้าก็คือตัวใหญ่รูใหญ่ๆหน่อยกับรูขี้มันก็คือรูเล็กๆเหมือนรูหายใจด้วยไหมคะ
2: ใช
0: ่เนาะแล้วความต่างของมันที่ต่างจากรูปูก็คือมันไม่มีขาจิกเหมือนปูอันนั้นถูกต้องอย่างนึง
2: รูปลาไหลมันจะมียุงมีลิ้นตอมอยู่
0: อ๋อเหรอเพราะอะไรคะ
2: มันคาบ
0: มันลื่นใช่ไหมบางหมอมันลื่นแต่มันก็เป็นเมือก
2: ลองลงไปดู
0: ขออนุญาตนะคะ
2: คนนิ่งบังไหมอ๋อ
0: ใช่คือที่ความลื่นที่บังบอกอ่ะไม่ใช่ลื่นแบบเมื่องนะคะแต่มันเป็นโคลนมันเรียบลื่นเข้าไปเลยมันไม่ได้เป็นเหมือนพวกรูปูที่มันจะขุขะ
2: เหมือนมีอะไรมันเต็มรูอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่นี่แหละรูนี้แหละเป็นรูปลาไหลนะคะบังจะวางแล้ววิธีการก็คือจะเอามือใส่ห่วงแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้พอใส่บ่วงลงไปนะคะก็จะทิ้งเชือกออกมาให้ยาวที่สุดเลยเท่าที่เราทำไว้แล้วก็ห้อยไว้กับต้นไม้ทีนี้ทำไมเราถึงต้องให้มันออกมาไกลขนาดนี้บัง
2: พอเรามาเตือนๆนั้นมันจะลุงรูเสียไม่ทันได้ดึง
0: ถ้าเราสะเทือนใช่ไหม
2: ใช่
0: คือถ้าคลื่นมากระเทือนปุ๊บมันจะผุบลงไป
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพยายามลากสายให้มันยาวๆหน่อยสะดวกในการดึงเดี๋ยวไปดูรูต่อไปไม่ใช่แค่รูที่เรามองเห็นจากพื้นดินเท่านั้นนะคะคือนี่ลงไปข้างล่างแล้วเราก็คือใช้มือคลำเอาไว้บางหมอจริงบางทีถ้าเจอรูก็คือต้องลองล้วงดูว่ามันแบบลื่นๆหรือเปล่า
3: จุดที่เราเลือกจะวางบ่วงส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นดินโคลนเท่านั้นค่ะถ้าพื้นที่เป็นดินทรายหรือว่ามีหินปนนะคะปลาไหลเนี่ยเขาจะไม่อาศัยอยู่ค่ะเพราะปลาไหลทะเลจะขุดรูฝังตัวอยู่ในโคลนตามป่าชายเลนยิ่งริมตลิ่งใกล้ๆกับรากไม้นะคะสังเกตว่าจะมีรูกระจายกันอยู่ทั่วเลยล่ะค่ะ

0: ดักปลาไหลทะเลของเราในวันนี้นะคะจะใช้การดักด้วยบ่วงค่ะซึ่งก็จะดูจากพฤติกรรมของปลาไหลทะเลนี่แหละค่ะเมื่อน้ำลงปลาจะมุดตัวลงไปด้านล่างของรูบ่วงที่เราใช้ดักปลาไหลนั้นจะผูกเอาไว้เป็นเงื่อนกระตุกโดยจะวางลึกจากปากรูประมาณ 2-3 คืบเป็นอย่างน้อยจากนั้นก็จะกางนิ้วออกเพื่อให้บ่วงนั้นขยายตัวเชือกนั้นก็จะฝังอยู่กับดินรอบๆขอบรูเพื่อให้บ่วงนั้นขยายเป็นวงกลมค่ะจากนั้นก็จะรอจนกว่าน้ำจะขึ้นพอน้ำเริ่มขึ้นปลาไหลนั้นก็จะมาดักรอกินเหยื่อบริเวณปากรูค่ะเมื่อเรากระตุกเชือกในจังหวะเดียวกันกับที่ปลาไหลอยู่บริเวณปากรูบ่วงก็จะลัดเข้ากับช่วงคอของปลานั่นเองค่ะ
1: นี่ก็รูปลาไหลเห็นไหมยุงออกเห็นไหม
2: ใช่ใช่ใช่โอ้โหเห็นแล้วรูนี้ค่ะเป็นรูปลาไหลเหมือนกันบางบอกอันเนี้ยมันชัดเลยเพราะว่ามันมียุงบินออกมาเนี่ยเห็นไหมคือเพราะว่ามันมีความคาวของปลาไหลอะค่ะพวกลิ้นพวกยุงมันเลยมาตอมอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวรูนี้นะคะนนท์จะลองเป็นคนวาง
1: ให้ลงไปตามรูมันนะ
2: มันรูมันโค้งนะเนี่ย
1: ใช
2: ่ไหมโอเคประมาณนี้พอได้ยังคะ
1: ยาวดึงมือออกนะ
2: โอเคไม่ดึงกลางยากมากมันแน่นมากนะคะข้างในอ่ะ
1: ใช่มันจะเป็นเทือกเหนียวนะ
2: ใช่มันลื่นปึ๊ดเลยแต่ว่าหนูกลางมือไม่ออกหนูจะดึงมือออกแล้วนะดึงมือออก
1: ได้
2: ไหมโอเคและเดี๋ยวบางจะเอาเชือกไปพาดไว้นะคะเมื่อกี้ตอนล้วงลงไปนะคะภายในรูมันลื่นมากมันลื่นมากแต่ว่าด้วยความแน่นของดินอ่ะมันทำให้เราไม่สามารถที่จะเอามือลงไปแล้วแบบกางปุ๊บอย่างนี้ได้เหมือนเราอยู่ในอากาศมันเหนียวมันก็เลยจะต้องค่อยๆแบบกางออกไม่รู้จะเป็นยังไงรูนี้เดี๋ยวต้องมาลุ้นกัน
1: สงสัยน้ำจะใกล้จะขึ้นเลยนะ
2: โอเคค่ะ
0: ตอนนี้น้ำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรออีกประมาณ 2-3 ชั่วโมงเพื่อให้น้ำขึ้นเต็มที่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมากู้บ่วงปลาไหลกันค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านช้างหลางอำเภอสีเกาจังหวัดตรังค่ะช่วงที่แล้วนะคะโนกับบางจีนเราไปวางบ่วงปลาไหลกันหลายบ่วงเลยหลังจากที่ผ่านไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงตอนนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่แล้วค่ะซึ่งเมื่อน้ำขึ้นเต็มที่แบบนี้นะคะปลาไหลทะเลที่อยู่ในรูนั้นก็จะออกมาดักจับเหยื่อที่ว่ายผ่านปากรูเป็นอาหารค่ะ
3: อ
0: ัน
3: นี้อันนึงวะคะเนี่ย1อันแล้วนั้น2อันเนาะเราจะไปดูบ่วงแรกที่วางเอาไว้เลยนะคะข้างในเลยในสุดเลยแล้วก็ไล่ล้อๆๆออกมาเดี๋ยวเราจะดับเครื่องแล้วนะคะเพราะว่ามันใกล้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว้แล้วเดี๋ยวน้ำมันจะกระเพื่อมบางบอกว่าแล้วมันจะแบบทำให้ตื่นตอนนี้เราดับเครื่องเรือแล้วนะคะเพราะว่าอีกประมาณ150เมตรได้จะถึงจุดที่เราวางเอาไว
1: ้
3: บ่วงแรก
1: เข้าไปดิมหมายเรียกมันหนึ่ง
3: คุณดึงเลยแล้วบ่วงเป็นยังไงบ้างคะ
1: บ่วงรูดเลยหมุนแล้วบ่วงรูด
3: นี่คือพอกระตุกบ่วงนี่คือเนี่ยรูดมาเป็นปมเลยซึ่งถ้าติดตัวเขาเนี่ยก็จะต้องรูดมาด้วยแน่นอน
1: ใช
3: ่แบบนี้คือ
1: เพราะเชือกมันจะตึงเลยพอติดนะ
3: บ่วงแรกของเราไม่ติดนะคะในระหว่างที่เราจะกระตุกเชือกเนี่ยค่ะปลาไหลมันจะอยู่หน้ารูนี่คือรูมันจะยื่นมาแบบนี้แล้วเราก็จะกระตุกเชือกก็จะรัดซึ่งมีจังหวะแค่ครั้งเดียวถ้าเขาหลุดลงไปเร็วก่อนก็ไม่ได้ไม่ติดนี่3อันแล้วนะคะ
1: ข้างหน้าบ่วง
3: ไม่ติดเลยสักตัวค่ะ
1: ไม่ติด
3: อ่ะอย่างถ้ากรณีแบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะบัง
1: มันหลุด
3: มันเป็นคือมันลงไปก่อน
1: ก็เรือ
3: น้ำมันสั่น
1: เพราะไม่ก่อนนะ
3: อ๋อปกติคือถ้าบางจีนมาบางจีนก็มาเรือพีชใช่มั้ยมาเรือเล็กมาแค่คนเดียวนะคะแต่นี่พอทีมงานมาด้วยเนี่ยมากับเป็นรถบัส
1: รถทัวร์เลย
3: คือแล้วแบบว่าด้วยความที่พอเรือมันใหญ่อ่ะมันก็เลยต้องแบบทรงตัวอะไรมันยากไปหมดอ่ะอีก2อันใช่มั้ยบางอีก3อันโอเคมีอันนี้หนูวางด้วยนะใช่มั้ย
4: ไม่ต้องดับไม่ต้องดับวันน้ำมาเรื่อยๆนี่ไปจากกันวันน้ำมาเรื่อย
3: ๆอ๋อโอเคอันเนี้ยจะลองไม่ดับเครื่องดูค่ะ
4: เสียข้างเลย
3: ให้มันรู้สึกสะเทือนสม่ำเสมอกันไปเลย
4: ไม่มีควัน
3: คือโอ้ยเดี๋ยวโอ้แรงดึงมันเยอะมากนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวอันนี้นะคะคือวาง6บ่วงนะคะเราติดมา1ตัวก่อนตัวดำเมี่ยมเลยนะคะเนี่ยแล้วก็คือหางมันจะใช่หางมันจะกลมๆเลยค่ะตัวกลมไปหมดเลยนี่แหละหน้าตาของปลาไหลทะเลที่หามานะคะแล้วก็จังหวะที่บางคือถ้าติดอ่ะรู้เลยนะเชือกตึงจริงๆเขาดึงคือดึงแบบดึงแรงมากโอ้คือมันลื่นมากค่ะแล้วก็มันดิ้นแรงมากแรงมันเยอะมากจริงโอ้โหคือจับไม่ได้เลยไม่ใช่อะไรคือตัวมันลื่นสุดๆเลยอ่ะลุ้นมากเลยอ่ะ
1: นี่บ่วงนึงข้างหน้าติดเครื่องเลย
3: ลุ้นมากเลยคือกระตุกนี่ก็คือมันเป็นการรัดตรงคอเพราะว่าเขาออกมาหากินพวกกุ้งปลาที่อยู่ปากรัวค่ะมันก็เลยเป็นการดึงตรงนี้โหแต่ตัวคือกลมแล้วก็ลื่นมากๆนะคะแล้วก็หัวหางอะไรคือจะกลมๆมนๆไปหมดเลยไม่ได้เราไปกินหลายทะเลนี้นะคะนอกจากลำตัวแล้วก็หางของเขาจะกลมมนแล้วเขาจะมีครีบที่หูซึ่งก็คล้ายคลึงกับปลาตูหนาค่ะแต่ว่าจะแตกต่างจากปลาตูหนาตรงที่หางของปลาตูหนานั้นจะแบนเหมือนกับปลาดุกค่ะการหาปลาไหลทะเลด้วยการวางบ่วงแบบนี้สามารถหาได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนก็จะหายากหน่อยเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่จะขุ่นอาจจะมองดูยากค่ะ
5: หมดยังหมดแล้วว
3: ันนี้นะคะภารกิจการหาปลาไหลทะเลของโนนะนะคะก็ได้มาแค่1ตัวท้วนเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าปลาไหลทะเลที่เราได้มานั้นจะนำมาทำอาหารอะไรแต่บอกเลยว่าอร่อยมากๆสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอสีกาวจังหวัดตรังกับวัตถุดิบที่เราได้มาอย่างยากเย็นนั่นก็คือปลาไหลทะเลค่ะตัวของปลาไหลนั้นจะมีเมือกมากนะคะเพราะฉะนั้นก่อนนำมาทำอาหารเนี่ยก็จะต้องจัดการกับเมือกของเขาซะก่อนซึ่งชาวบ้านจะใช้ขี้เถ้านำมาขยำกับเศษอวนแล้วก็นำมาถูตามตัวปลาค่ะซึ่งขี้เถ้านี้นะคะจะช่วยทำให้เมือกของปลานั้นหลุดล่อนออกไปค่ะอีกหนึ่งขั้นตอนที่ช่วยลดความคาวของปลาไหลก็คือการนำใบตะไคร้มารูดที่ตัวปลาซ้ำค่ะใบตะไคร้นั้นมีความสากนะคะนอกจากจะช่วยลดเมือกแล้วตะไคร้นั้นก็ยังมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยซึ่งก็จะช่วยลดความคาวของตัวปลาค่ะปลาไหลทะเลที่เรารูดเอาเมือกออกหมดแล้วนะคะตอนนี้เราจะนำมาแล่เอาแต่เนื้อค่ะเราจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อปลาไหลทะเลเท่านั้นนะคะในส่วนของเครื่องในจะไม่นิยมนำมารับประทานนะคะเพราะว่ากลิ่นคาวนั้นค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยล่ะค่ะอันนี้เป็นปลาไหลทะเลที่ทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวบังหมีจะเป็นคนทำกับข้าวจากปลาไหลทะเลให้ทานแต่ว่ากว่าจะได้ขั้นตอนมันเยอะทั้งรูดด้วยขี้เถ้าทั้งใบตะไคร้อันนี้คือพอเราลูดเอาเมือกเขาออกอ่ะไม่ลื่นเลยนะคะนี่จะสังเกตว่าพอจับแล้วก็คือไม่มีเมือกแล้วเดี๋ยวเราจะทำเป็นอะไรคะวันนี้เป็นแกงเป็นผัดพริกเป็นอะไรดีคะ
6: แกงคั่ว
3: แกงคั่วเครื่องนะคะจะมีขมิ้นกระเทียมหอมพริกไทยดำแล้วก็พริกขี้หนูแห้งพริกแห้งเนาะมีใบยี่หร่าด้วยนะคะแล้วก็มีกะปิเกลือตะไคร้ซอยไหมให้หนูซอยก่อนเนาะเราตะไคร้ก่อนโอเคเดี๋ยวบางจะเป็นคนตำเครื่องแกงนะคะใช้เยอะไหมคะตะไคร้นี่ถ้า
2: เกิดไปซื้อเป็นพริกแกงพริกแกงอะไรอะคะบางเนี่ยพริกแกงเผ็ดพริกแกงกะทิ
6: แกงกะทิอะไรทิ้งกแกงพริกมาทุ่มเข้ากัน
2: อ๋อผสมกัน
0: เครื่องพริกแกงต่างๆที่ใส่ลงไปนะคะไม่ว่าจะเป็นตะไคร้กระเทียมหอมแดงขมิ้นพริกแห้งพริกไทยดำและ

0: เกลือเราจะนำมาโขลกรวมกันให้ละเอียดค่ะ
1: ในบางได้ทำเลในการตำพริกแกงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูปลาไหลบ้างปลาไหลนี่จะเป็นที่บางแล่เอาไว้ก็คือปลาไหลมันจะมีความยาวแบบนี้บางก็คือจะปาดเนื้อซ้ายขวาเลยกระดูกก็จะสับเป็นท่อนๆแบบยาวๆแบบนี้ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระดูกของเขาจะบอกว่ากระดูกกระเดือกเลยเหมือนงูเลยนะบางเนาะ
2: ครับครับ
1: เหมือนมากตัวเขาก็เหมือนหางเหิงกลมมาหมดเลยค่ะแล้วก็ลื่นมากแต่ตอนนี้ไม่ลื่นแล้วทีนี้อย่างส่วนเนื้อค่ะบางอันนี้เราหั่นแบบไหนเป็นท่อนๆๆไหมหรือว่าเล็กๆเลย
2: แบบบางแบบงั้นเดียว
1: หั่นเล็ก
2: ๆครับ
1: โอเคเนื้อจะหั่นเป็นเล็กๆหน่อยนะคะนี่ดูสินี่คือยาวมากนี่คือฝั่งนึงของเขาเลยนะคะเนี่ยประมาณนี้เนื้อบางเนาะ
2: ครับ
1: เนื้อเขานี่มันเหมือนมีก้างเล็กๆอยู่ด้วยนะคะเนี่ย
2: ไม่
1: นิดนึงเนาะ
2: ครับ
1: เราหั่นนี่เรารู้สึกได้เลยว่าเหมือนเราตัดกระดูกเล็กๆเขาด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็ทั้งหนังนะคะกินไปทั้งหนังเลยเราจะไม่ได้ลอกหนังเขาออกใส่กะปิลงไปแล้วใช่ไหมคะ
2: ครับ
1: รสชาติมันเหมือนปลาตูหนาไหมคะ
2: มันร่อยว่าไอ้นี่เนื้อมันกรอบว่าตูหน้ามันเป็นเนื้อมันปลาดุก
1: อ๋อตูหนาจะคล้ายปลาดุกอ
2: ัน
1: นี้จะเนื้อกรอบกว่าตอนนี้เนื้อปลาเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะคะตัวพริกแกงเองก็เสร็จแล้วเราจะมาเริ่มทำแกงกะทิปลาไหลทะเลกันโดยจะเริ่มจากการใส่หัวกะทิลงไปก่อนค่ะ
2: ใส่หัวกะทิก่อน
1: อ๋อใส่หัวกะทิก่อนเลยใส่ได้เลยใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ เยอะเหมือนกันเนาะ
2: ใส่หมดเลย
1: ใส่หมดเลยบางจะใส่เครื่องแล้วนะคะก็คือพริกแกงที่เราตำเอาไว
2: ้ใส่ปลาเลยนะ
1: ใส่ปลาเลยอ่ะเราจะใส่ปลาไหลลงไปแล้วนะคะ

0: น่ากินมากเลยนะคะบางหมีจะลองชิมดูก่อนนะคะว่าแบบความ
1: หวานอร่อยมาก
0: เบอร์มีซื้อด้วยนะว่าแบบมันจะเผ็ดจะเค็มอะไรขนาดไหนเนาะร้อยไหมบ้างต้องเติมอะไรไหม
1: น้ำตาลต้องใส่ผู้อยู่เราต้องใส
0: ่น้ำตาลนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: น้
0: ำตาลน้อยหนึ่งอันนี้เริ่มจะงวดแล้วนะ
1: นี่เริ่มร้อยเลย
0: เริ่มเข้าเนื้อเริ่มงวดแล้วด้วยนะคะแกงเราใส่ใบเลยนะคะใบยี่หร่าแกงกะทิปลาไหลของเราเสร็จแล้วนะคะเนื้อดูเด้งมากอ่ะ

0: านะคะนอกจากจะมีแกงปลาไหลแล้วเนี่ยจะทำยำวุ้นเส้นหมึกนี่คือบางมีคนหาเองเนาะมาเช้าแล้วก็มีย
1: ำ
0: หอยมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีผักนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราชิมนี่เลยแกงกะทิปลาไหลทะเลก่อนไม่เคยกินหนูไม่เคยกินปลาไหลทะเลมาก่อนเลยในชีวิตซึ่งหนูจะลองมันดูเด้งอะค่ะมันดูเด้งมากเลยอะเนื้อนี่คือแบบว่าน่ากินมากอร่อยมากไอที่หนูหั่นแล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนก้างอ่ะมันเป็นเหมือนกระดูกอ่อนเนาะ
1: ครับครับ
0: แล้วไม่คาวเลยแล้วบางแกงอร่อยมากคือเค็มเผ็ดกำลังดีมีออกหวานมันนิดๆเพราะเราใส่กะทิเนาะ
1: ถึงข้าวกับมัน
0: อร่อยมาก
1: ครับข้าวกับมันนิด
0: ตรงหนังมันจะแบบเด้งๆเนาะ
1: เด้งๆกรอบ
0: ๆไม่เหนียวนะคะไม่เหนียวเลย
1: ไม่
0: เหนียวเลย
1: กรอบ
0: ๆเนื้อเด้งเหมือนปลาดุกทะเล
1: มัน
0: แต่ว่าหนังมัน อ่ะมันเด้งกว่ามันพอมันมีหนังแล้วมันทําให้รู้สึกว่ามันเด้งดึงกว่าค่ะอร่อยชอบมากเลย
1: มันออกนุ่ม
0: ๆค่ะออกนุ่มๆใช่หอมมากร่อยแรง
1: นี่บางกินเอาจริงเลย
0: เอาจริงเลยบางกินเอาจริงเลย
2: กินกับอะไรนะคะอันนี้ผักชีล้อมใช่มั้ย
1: ผักชีล้อม
0: เนื้อส่วนที่ติดกระดูกอะค่ะมันจะเหนียวกว่าเหนียวกว่าเนื้อที่เราหั่นออกมามันเหมือนมันมีส่วนของกล้ามเนื้อที่มันติดกับกระดูกด้วยอร่อยคนละแบบบางบอกอันเนี้ยถ้าเอาไปแช่เกลือใช่ไหมแล้วก็ย่างแค่นี้ก็อร่อยเหมือนกันอะอันนี้ยำจะทำมาให้กินยำก็อร่อย

0: วันนี้นะคะได้ลองกินแกงปลาไหลทะเลอร่อยมากต้องขอบคุณนะคะขอบคุณบังหมีที่มาทำกับข้าวให้เราแล้วก็ขับเรือด้วยเนาะพาเราไปนะคะรวมไปถึงบังจีนะคะที่เป็นคนพาไปล้วงไปวางบ่วงปลาไหลนะคะถึงแม้ว่าจะได้ตัวเดียวแต่หนูรู้แล้วว่ามันยากมากมันยากจริงๆคือมันเป็นเรื่องของจังหวะเป็นเรื่องของน้ำที่แบบห้ามกระเพื่อมคือยากมากยากมากจริงแต่ว่าได้มา1ตัวท้วนๆเลยนะคะแล้วก็มาทำกับข้าวกันก็ต้องขอบคุณบางจีนด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านทุกๆคนเลยนะคะที่มามีส่วนร่วมนะคะทำกับข้องกับข้าวอะไรมาให้ทีมงานได้กินกันนะคะบ้านช้างหลางนะคะอยู่ที่ตำบลไม้ฝานะคะอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะใจดีแล้วก็น่ารักมากๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะคุณผู้ชมที่มีอาหารอร่อยๆนะคะอยากให้โนกับพลุแล้วก็มินนี่นะคะไปตามอำเภอจานไปหาวัตถุดิบอร่อยๆมาให้ได้ชมกันนะคะก็สามารถที่จะบอกมาได้ผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจานของเรานะคะวันนี้โนกับบังหมีลาไปแล้วสวัสดีค่ะบังหมีตกใจอ่ะเห็นไหมที่น่ารักใจดีกับข้าวก็อร่อยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวเราเลยเก็บโกรกดูน้องๆเหนื่อยกันเลยแหละ
0: น้องบางบอกว่าย
1: ืนแล้วเรากินอยู่นั่น
0: ดูน้องๆเหนื่อยกันแล้วยืนดูพวกเรากินกันเดี๋ยวให้ทีมงานมากินบ้างหนูต้องคอยแปรด
2: ้
0: วย
2: นะเอาๆลงไปนั่งทำไมล่ะคะถึงกระสุดโอ๊ยทีมงานช่างภาพของเรานะคะหัวหูเปียกหมดแล้วฟังบอกพี่โนไป
3: พี่โนถึงว่าทำไปที่เรือ
0: แล้วให้แมวมาทำไมผู้สาววิ่งออกมาวิ่งแมวบ่วงมาให้แล้วฟังก็เดินกลับไปที่เรือแล้วให้หนูไปเอาไปแสดง
3: สักทีลืมสักทีอมรินทร์ทีวี
4: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 ถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
7: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอบทัวร์เดียวกัน
2: Feel Good
1: รายการที่จะเป็นพื้นที่เติมความรักสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในทอบทัวร์นะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง AL

0: ีวีหมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคน
1: ครับผมและครอบครัวรับเชิญของเราในวันนี้นะครับเป็น2พี่น้องสาวสวยครับที่เป็นนางแบบอาชีพแต่ว่าชีวิตหลังแคทวอล์กเนี่ยนะครับไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบครับเขาทั้งคู่ผ่านการนินทาโดนคนว่าวิกฤตชีวิตจากการที่เป็นข่าวหน้าหนึ่งเรื่องความรักและครอบครัวมาครับ
0: ความสนิทสนมกันของสองพี่น้องคู่นี้นะคะเป็นที่รับรู้ในสังคมค่ะถ้าคนนึงเจอเรื่องร้ายๆมาอีกคนนึงค่ะจะเป็นฝ่ายลุกขึ้นมาปกป้องคอยดูแลวันคืนเหล่านั้นผ่านมามีทั้งสุขมีทุกข์มีเศร้าทั้งหมดนี้ค่ะจะได้ติดตามชมในรายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเออัญชลีและโยยศวดีหัสดีวิจิตสองพี่น้องที่ผ่านเรื่องราวในชีวิตด้วยกันมามากมายในช่วงเวลาหนึ่งที่ทั้งคู่ต่างมีมรสุมชีวิตโหมกระหน่ำโยป่วยด้วยโรคซึมเศร้าขณะที่พี่สาวก็มีภาวะหดหู่จากการตั้งครรภ์ชีวิตของทั้งคู่ในช่วงนั้นเสียหลักไม่เป็นท่าทั้งอาการป่วยทางใจและภาระหน้าที่ใหม่ที่ต้องแบกรับไว้สองพี่น้องจับมือกันก้าวผ่านวันคืนที่เลวร้ายมาได้อย่างไรติดตามได้ในรายการครอบตัวเดียวกันวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ก่อนอื่นต้องถามเลยอย่างโยเนี่ยโยเป็นคนที่ออกมายอมรับตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งนานมากแล้วและสมัยนั้นที่โยออกมาพูดคนยังแทบจะไม่รู้จักซะด้วยซ้ำนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเล่าช่วงนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
2: จริงๆเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะเราเองก็ยังไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ในช่วงนั้นที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยชีวิตเหมือนไม่อยากทำอะไรไม่มีแรงอันนี้คือหลักๆเลยนะไม่มีแรงไม่มีรู้สึกไม่มีกำลังใจคือตื่นนอนมาทั้งที่แบบมีงานต้องไปทำแต่เราก็ไม่อยากตื่นมีความรู้สึกว่านอนต่ออีกหน่อยนอนต่ออีกหน่อยบางครั้งนอนทั้งวันแล้วก็กินอาหารน้อยลงคือถ้าเกิดไม่นอนก็จะรู้สึกว่าแบบมันต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วแบบไม่อยากคุยกับใครอ่ะคือปกติเป็นคนชอบมีเพื่อนเยอะ
1: ชอบคุย
2: ใช่แต่พอมาหลังๆเพื่อนก็ถามว่าเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมแบบดูเงียบๆเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นอะไรนะก็คือเริ่มสังเกตอาการตัวเองแค่นั้นเองค่ะ
0: แล้วนานไหมคะกว่าที่จะตัดสินใจไปหาคุณหมอไปปรึกษาแล้วก็วิธีการรักษาเป็นยังไงอะคะ
2: คือต้องบอกว่ามันอยู่ในช่วงคือเรากำลังสับสนตัวเราเองว่าไอ้โรคที่เราเป็นเนี่ยคือเรามีปัญหาในเรื่องความรักเมนหลักๆเลยในช่วงนั้น
0: ค่ะ
2: คือความรักมันไม่ดีแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนมันไม่มีทางจะไปอะคือเลิกก็ไม่ได้อยู่ต่อก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดคือเราก็เลยรู้สึกสับสนมันก็เลยเป็นความเก็บกดเหมือนแบบท้อแท้ซะมากกว่าจนมาคิดว่าเอ้ยแบบหรือเราควรจะไปหาหมอเพื่อให้คุณหมอบอกเราไปเลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันคืออะไรให้มันชัดเจนคุณหมอก็เลยบอกว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบว่าตัดสินว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าแต่คุณหมอว่าก็อาจจะอยู่ในช่วงภาวะของความเครียดที่เราเครียดแล้วเราหาทางออกอะไรไม่ได้เขาก็ถามโดยรวมว่าชีวิตปกติเป็นยังไงแล้วก็บอกเมล่ะคือเรากินอะไรไม่ค่อยได้แล้วเราก็อยากนอนอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกเหมือนหดหู่คราวนี้ก็คือเขาก็พยายามแบบว่าอันนั้นไปหาที่สงบพักผ่อนหรือออกมาจากสถานการณ์ที่เราเป็นอยู่ตรงนี้สักพักนึงเพื่อลองดูแก้สถานการณ์พร้อมกับกินยาไปด้วยการกินยาก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่เครียดเราไม่คิดมากนะแต่เราจะสื่อสารกับใครไม่ค่อยได้เหมือนมันความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเบลออยู่ตลอดเวลาคิดอะไรจะไม่ค่อยออกแต่ถามว่ามันดีไหมมันก็อาจจะช่วยให้เราแบบว่าช่วงหนึ่งที่เราไม่ต้องเครียดมากแต่มันไม่ดีกับเรื่องการงานกับชีวิตรอบตัวปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมันไม่ดีเพราะเหมือนเราไม่มีชีวิตเลยอะเหมือนแบบทุกอย่างก็ผ่านไปวันหนึ่งก็เลยคิดวิธีนี้ไม่น่าจะถูกต้องสำหรับตัวเราค่ะ
1: แล้วหลังจากได้รับยาทานยาทานอยู่นานไหมครับ
2: เป็นเดือนเลยเน
0: า
2: ะเป็นเดือนจนทานยาเสร็จบางครั้งทำให้เรารู้สึกอยากกินอาหารบางวันไม่อยากกินอาหาร
0: มันไม่พูด
2: ใช่คือมูดอยู่ในช่วงแบบปกติแต่มันจะไปสวิงเวลาที่แบบว่าเราอยากจะกินแต่เรากินไม่ลงอะไรแบบนี้ค่ะคือก็เลยคิดว่าลองตัดสินใจกลับไปหาคุณหมออีกทีแล้วบอกว่าเราจะไม่กินยาแล้วเราจะกลับไปอยู่ครัวลองดูว่าแบบเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนชีวิตดูแล้วมันจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แนะนำว่าให้เราพยายามคุยกับครอบครัวแล้วก็อยากจะขอเจอพี่สาวกับคุณแม่เราก็พาพี่สาวไปเจอก็เขาบอกว่าการที่แบบให้เราสื่อสารกับคนได้เยอะขึ้นมีอะไรหัดพูดออกมาบ้างแล้วมันจะทำให้เราสบายใจนี่ค่ะ
1: สุดท้ายแล้วสิ่งที่เยียวยาได้ทุกอย่างคือครอบครัว
2: ครอบครัวคือตอนนั้นคือเอาง่ายโยว่าถ้าเวลาเรามีความทุกข์จริงๆนะเราต้องแบบพยายามถามตัวเองว่าความทุกข์ตรงนั้นจริงมันอยู่ตรงจุดไหนโยพยายามหลอกตัวเองตลอดว่าจุดที่มันควรจะต้องเกิดขึ้นจริงๆคือไม่ใช่

0: พราะความที่เราไม่อยากออกไปจากตรงนั้นแต่พอเราออกไปจากที่ณตรงนั้นปุ๊บได้ไปเจอกับคนใหม่ๆได้ไปเจอกับคนที่เรารู้สึกว่าเขารักเราเอาใจใส่เราดูแลเราดีอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นของมันเองว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเรามีคุณค่านะ
1: จังหวะที่โยกำลังจะดีขึ้นดีขึ้นปรากฏว่าพี่สาวคุณเอก
2: ็
1: เจอเรื่องหนักในชีวิต
2: ใช่ค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้นคะ
2: ช่วงนั้นก็พอรู้ว่าท้องยังไม่ได้แต่งงานเราแฟนเราเขาเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยค่ะเขามีเหตุผลสำคัญของเขาอะไรเงี้ยที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตกับเราได้วันนั้นแหละที่เป็นวันที่ทำให้โยอ่ะไม่ใช่เขาแย่ลงนะเขาต้องดีขึ้นมากๆเพราะเขาจะต้องเป็นหลักสำคัญให้เอว่าช่วงนั้นอาจจะทำให้โลกของโยหายไปเลยเพราะโยจะต้องมาดูแลเอเต็มที
0: ่แต่มันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะลำบากเพราะว่าหลังจากนั้นคือโยมีแพลนที่โยต้องเดินทางสัญญาต้องไปอยู่กับเกาหลี3เดือนก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขาไปที่เกาหลีด้วยค่ะ
3: ถูกแล้ว
1: นี่คือเรื่องราวการดูแลกันของ2พี่น้องนะคะคุณเอและคุณโยเดี๋ยวเราให้แขกรับแชร์ช่วยแชร์ให้ฟังนะคะกับเรื่องของทั้งคู่ค่ะ2ท่านในวันนี้ค่ะท่านแรกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณัฐสุดาเต้พันธ์อาจารย์เป็นหัวหน้าศูนย์สุขภาวะทางจิตคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะและอีกท่านนึงนะคะเป็นตัวแทนของผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะน้องเปียวสุนันทาจันหอมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ถามน้องเปียวก่อนนะคะเท่าที่ฟังเรื่องราวของพี่เอกับพี่โยมาคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นสารตั้งต้นที่เป็นบ่อเกิดของโรคซึมเศร้าไหมคะ
4: คือหนูคือโดยส่วนตัวหนูเรื่องของพี่เอกับพี่โยคือจะคล้ายๆกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเนาะที่เราเจอแล้วเราก็อาจจะเก็บมันมาแต่ว่ามันเหมือนกับมาก๊อกแตกตอนช่วงที่เรารู้สึกว่าเราเสียคอนโทรลไปมากๆเวลาที่เราเจอเรื่องความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยเป็นเหมือนแบบจุดที่ทำให้อาการมันชัดขึ้นหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนกับพอเวลาเรามีความรักเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นหลักในชีวิตของเราเหมือนเป็นทุกอย่างเนาะบางทีเราอาจจะไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคนรอบข้างแบบเป็นยังไงทีนี้เนี่ยพอสมมติว่าเราสูญเสียคนคนนั้นไปมันก็เลยเหมือนเสียหลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการที่ความเครียดความทุกข์หรือความเสียใจหรืออะไรต่างๆมันก็เลยอาจจะมาชัดขึ้นเนาะตอนที่เราเสียคนที่เรารักไปหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ
5: คุณเปียวครับแล้วถ้าเกิดเป็นคุณเปียวเจอสถานการณ์แบบ2ท่านนี้ล่ะครับจะรับมือในสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ของแต่ละท่านยังไงเอาคุณโยก่อนก็ได
4: ้ก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะคะถ้าจะต้องบอกแต่ว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจสภาวะที่แบบพี่ทั้ง2คนเป็นอะไรเงี้ยมันก็ผ่านช่วงที่แบบแย่มาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างในตอนที่เราเป็นเองเราก็แย่มากจนนอนคนเดียวไม่ได้เนาะต้องมีเพื่อนมาอยู่ด้วยต้องมีครอบครัวอยู่ด้วยหรือ
5: ขอบคุณนะครับอาจารย์บ้างดีกว่าอาจารย์ครับอันนี้ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้เยอะมากความรักหรือผิดหวังจากความรักมันเป็นต้นกำเนิดของการทำให้คนเป็นโรคซึมเศร้ามากน้อยขนาดไหนครับอาจารย
6: ์คำถามดีมาก
5: คำถามดีมากขอบคุณสำหรับคำชมครับแม่อยู่ดีๆมิกก็ดูหล่อขึ้นมาเพราะคำถาม
6: คือถามว่าการผิดหวังความรักหรือความรักเป็นปัญหาที่ทำให้คนนำไปสู่อาจจะใช่ว่าความไม่สบายใจมากมายจนถึงขนาดเป็นโรคได้ไหมตอบว่าเป็นมากๆเลยยิ่งอยู่ในวัยที่เป็นช่วงตอนนั้นวัยรุ่นนะคะตอนนี้ก็ยังวัยรุ่นเนาะ อยู่ในช่วงวัยที่เรารู้สึกว่าความรักเป็นทุกอย่างใช้คำนี้แล้วก็ยิ่งความรักที่เรารู้สึกว่าเราเอาตัวเราไปผูกกับเขาอะการที่เราจะมีค่าหรือไม่มีค่าอยู่ที่การมีเขาถ้าความรักที่เราให้แบบนี้การสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงที่มันเข้ามากระทบเนี่ยมันกระทบการรับรู้ตัวเราแล้วบางทีเราเปลี่ยนการรับรู้ตัวเราไม่ทันเหมือนมันสั่นไหวได้ยินที่คุณโยพูดเหมือนว่ามันรู้สึกว่ามันมองตัวเราใหม่อ่ะมันไม่ใช่ตัวเราที่เราเคยรับรู้ไอ้ความรู้สึกกระทบจากความรักแบบนี้ทำให้คนไม่สบายใจมากๆแล้วก็ไอ้การกระทบในแง่เรียกว่ากระทบตัวตนเนี่ยมันนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายค่ะ
1: ค่ะแล้วถ้าถามอาจารย์ถึงสาเหตุของโรคซึมเศร้าอะคะเกิดมาจากอะไรแล้วก็จะมีแนวทางในการดูแลตัวเองอย่างไรถ้าเราพบว่าเราเป็นโรคซึมเศร้า
6: สาเหตุเนี่ยตอนนี้แม้กระทั่งนักวิชาการก็ถกเถียงนะคะ

0: ณหมวยถกเถียงบางคนเชื่อว่าจากสมองเพียวๆบางคนเชื่อว่ามีหลายอย่างผสมกันทั้งในปัจจัยทางชีววิทยาการเลี้ยงดูกรรมพันธุ์ซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าตอบวันนี้ก็คงบอกว่าทุกปัจจัยมีส่วนดังนั้นเนี่ยเราเองควรจะดูแลตัวเราให้รอบด้านอย่างที่คุณโยทำพอเริ่มรู้สึกว่าไม่สบายเราเข้าหาคุณหมอมีการทานยานั้นเป็นการเยียวยาในแง่ปัจจัยทางด้านสารเคมีในสมองเนาะแต่ความจริงอย่างที่ตอบคุณมิกอะค่ะบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรสักอย่างมันไม่ใช่อยู่ดีๆสารเคมีมันเปลี่ยนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมคะแต่มันมีอะไรที่เป็นการรับรู้ตัวเราการใช้ชีวิตของเรามุมมองที่เรามีเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนั้นด้วยดังนั้นเนี่ยการที่เราจะเข้าใจสาเหตุให้มองจากมุมมองที่หลากหลายจะดีที่สุดไม่ได้แปลว่าบางคนถามกรรมพันธุ์เกี่ยวไหมคะกรรมพันธุ์ก็มีงานวิจัยพบว่าเกี่ยวแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างเดียวทั้งหมดอะเช่นแม่ฉันเป็นแน่ถ้าคิดอย่างนี้ยิ่งน่ากังวลมากกว่าดังนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งบอกเราจะระวังเราจะดูแลตัวเรามากขึ้นมากกว่าค่ะ
1: ขอบคุณ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะแชร์กันเรื่อยๆครับผม
2: เรื่องราวของ2พี่น้องนะคะมีปัญหาถาโถมเข้ามาตลอดนะคะแต่ว่าในช่วงเวลาที่มีปัญหาในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็ทำให้ทั้งคุณเอและคุณโยได้เห็นคุณค่าของกันและกันมากขึ้นเราไปติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: างช่วงของชีวิตคนเราก็มักจะพบเจอกับความท้าทายขนาดที่ว่าไม่น่าที่จะรับมือได
1: ้ฉันเพิ่งได้รับผลตรวจยืนยันจากหมอว่ากำลังตั้งท้อง
0: ฉันผิดหวังจากความรักถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยและยังถูกวินิจฉัยว่ามีภาวะซึมเศร้าแต่ฉันก็ไม่สามารถที่จะทิ้งงานที่มันโคตรจะฝืนกับโรคที่ฉันเป็นอยู่ไปได
1: ้ฉันจะโทรบอกข่าวดีนี้กับพ่อของเด็ก
0: ถ้าคุณคิดว่านั่นคือแล้วที่ฉันต้องรับมือกับมันคุณคิดผิด
1: ทำไมคุณถึงพูดแบบนี้อ่ะนี่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันนะ
0: ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในชีวิตที่ฉันต้องเผชิญหน้ากับมันฮัลโหลเออว่าไงนะพี่เอทำไมนะนี่แกเอาอะไรมาพูดอ่ะโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเตียอุ้งคองฉันเพิ่งจะเข้าใจความหมายของคำนั้นก็วันนี้เนี่ยแหละค่ะ

0: น้องสาวที่พังมาจากผู้ชายซะจนป่วยทางจิตต้องมาดูแลพี่สาวที่พังเพราะผู้ชายทำทองแล้วไม่รับผิดชอบฉันยังมองไม่เห็นทางออกเลยค่ะว่าจะเป็นคนพาพี่สาวออกจากปัญหานี้ได้ยังไงในเมื่อตัวฉันเองก็ยังเอาตัวแทบไม่รอดเอางี้แล้วกันนะเอโยมีเดินแบบที่เกาหลี3เดือนเอไปกับโยนะเราไปอยู่ที่นู่นด้วยกันอย่างน้อยก็ให้อะไรดีๆสนุกๆที่นู่นมันช่วยฮีลเราช่างเรื่องที่นี่ไปสักพักโอเคไหม
1: แต่พี่ท้องอยู่นะ
0: เออเรื่องนั้นรู้อยู่แล้วเดี๋ยวฉันดูแลเองอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่ไหวหรือไง
1: ขอบคุณมากเลยขอบคุณนะ

0: ันก็พันนี่อย่างนี
1: ้โอ้แม่เป็นไงล่ะ
0: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่อันนี้เลยอันนี้โยค่ะ
0: อันนี้แต่ใส่นี่สวยมาก
2: นี่เลยหรออ
0: ย่างนี้เลยอย่างนี
2: ้
0: เลย
2: เฮ้ยมันเยอะไปปะ
0: ไม่เยอะสวยแล้วนี่อยู่ตรงนี
2: ้อยู่
0: อยู
2: ่มันไม่เยอะไปจริงหรอ
0: มันไม่เยอะไป
2: จริงอะ
0: เธอหน้ามาสนุกกันเร็ว

0: ตอนที่อยู่เกาหลีโยอ่ะพาฉันเที่ยวทุกวันที่ว่างเลยมันก็ดีนะมันทำให้ฉันได้ห่างๆจากความคิดเรื่องเลวร้ายที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็สนุกกันมากเลยเวลาที่ไม่ไปเที่ยวนะพวกเราก็จะนึกถึงตอนที่เราเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็หนีพ่อแม่ไปเที่ยวครั้งแรกคิดแล้วก็สนุกมากเลยเฮ้ยสวัสดีโย
1: เฮ้ยเดี๋ยวนี่แกท้องอยู่ไม่ใช่หรอ
2: โยน
3: คนหนูดีกว่าอันยังเซียว
0: อ
3: ัน
0: ยัง
4: อันยัง
5: สวัสดีนะ
0: สวัสดีโยสลังสลัง
1: การที่ได้ทำอะไรบ้าๆบอๆช่วยนำพาความรู้สึกกลับคืนสู่ความสุขอีกครั้งถึงมันจะดูไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่แต่อย่างน้อยมันก็ช่วยพาให้เราผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้ายไปได้

0: ับมาที่ห้อง
1: เราก็ต้องกลับมาพบกับความจริงเหมือนเดิม
0: นั่นพี่สาวของฉันกับลูกน้อยในท้องของเธอคนสองคนที่ฉันต้องดูแล

ไม่เป็นไรนะเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วโยจะไม่ทิ้งเอไปไหนนะพี่ทำให้เราต้องลำบากมากใช่ไหมอ่ะเอลำบากมันก็ลำบากแหละแต่อยากพามาด้วยนี่ไม่ต้องคิดมากนะโยเลือกแล้วพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆจะดูแย่ไหมคะถ้าฉันจะบอกว่าการที่ต้องดูแลคนสองคนนี้มันทำให้ฉันไม่มีเวลาคิดถึงความทุกข์ของตัวเองฉันที่ดูเป็นผู้ให้

0: ีกันจากละครถ้าวันนั้นคุณโยมาไม่ทันคิดว่าเหตุการณ์หลังจากนี้จะเป็นยังไงคะ
1: ชีวิตเราคงแย่เนาะชีวิตเราคงแย่เพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่อยากอยู่คือสิ่งที่มันสำคัญที่สุดเลยคือเรามีกันและกันนะเนาะเรามีกันและกันอยู่สองคนจริงๆโยก็คงจะไม่มีชีวิตที่เป็นโยนะวันนี้นะแล้วก็ได้มาเจออะไรที่มัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีๆมาตลอดก็คงรู้สึกเสียดายค่ะที่ถ้าเกิดว่ามันต้องกลับตะลปัดไม่ใช่เรามานั่งอยู่กันแบบนี้2คนแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่พระเจ้าก็ยังคงให้โอกาสให้โอกาสเราได้แบบได้เปลี่ยนตัวเอง
2: นะคุณเอครับคุณเอรู้สึกยังไงว่าถ้าเกิดวันนั้นโยเข้ามาช่วยไม่ทัน
3: ไม่กล้าคิดหนูทุกครั้งเวลาคิดแล้วจะแบบเสียใจมากอ่ะที่แบบไม่อยากไปนึกถึงอีกเลยแต่ก็ดีใจที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันได้มาถึงณจุดนี้เพราะว่าโยพังประตูเข้ามาอะไรเงี้ยดีใจที่โยมา แล้วก็มันก็ทำให้เรารู้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่เราโง่เขลาที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
0: หลังจากวันนั้นก็มาถึงเหตุการณ์ที่คุณโยเล่าให้ฟังว่ามีงานที่ต้องไปที่เกาหลีแล้วก็ต้องพาพี่สาวไปด้วย คิดยังไงถึงตัดสินใจว่ายังไงพี่เอต้องไปด้วย
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าที่ว่าต้องเอาเข้ามาด้วยกันแล้วไปตายด้วยกันดาบหน้า
0: แล้วคนท้องอารมณ์จะแปรปรวนนะบางทีจะขึ้นขึ้นลงลงด
2: าบ
0: ใจ
2: ไม่ถูก
1: เล่นเอาสัตว์ไม่อยากท้องเองเลยคืออาจจะด้วยความที่อยู่กับเขาพอไปอยู่คนอื่นมันก็จะมีหลากหลายนะคะอาจจะไม่เป็นเหมือนเขาทุกคนแต่เหมือนพออยู่กับเขาคือแบบเห็นความแบบจากคนที่เคยแบบน่ารักนะพูดจาเพราะๆหวานๆกลายเป็นคนโมโหร้ายเดี๋ยวพอขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะแบบโวยวายถ้าเขาไม่ได้อะไรดังใจเขาก็จะโกรธโยทันทีคือแบบเขาต้องได้เดี๋ยวนี้นะตอนนั้นก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบเครียดที่ว่าแบบเราจะต้องกลับบ้านมาก็ต้องเจอเหมือนเป็นสามีภรรยาใช้ชีวิตไกลๆแบบนั้นแล้วเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มให้เราแพลนเกี่ยวกับเรื่องลูกว่าลูกจะคลอดแบบไหนอะไรเงี้ยคือเราต้องรับได้ทั้งหมดทุกอย่าง
2: แล้วฝั่งคุณเอครับการอยู่ที่นู่น3เดือน
3: คือช่วงแรกไปก็แบบเหมือนในละครเลยสนุกนะคะสนุกเพราะว่าโยเขาก็พาไปเที่ยวแล้วก็กินก็มีความสุขอะไรเงี้ยพอกลับมาที่ห้องเราก็จะรู้สึกแบบหดหู
1: ่
3: อยู่คนเดียว
0: ทราบว่าคุณเอร้องไห้วันหนึ่ง20ชั่วโมง
3: ใช่
1: เขาทำไม่นอนเลย
0: ร้องด้วย
1: เขาทำไม่นอนเลย
3: เครียดตอนนั้นร้องไห้หนักมาก
0: ค่ะ
3: ร้องไห้หนักจริงร้องไห้จนแบบบางครั้งไม่รู้ว่าร้องทำไมแต่น้ำตามันไหลอยู่ตลอดเวลาม
2: ันคือความเศร้าที่มันเก็บไว้ด้านในหรือเปล่า
3: คือเราม
2: ันมาเองโดยไม่รู้ตัว
3: ตอนน
2: ั้
3: นมันมีความรู้สึกว่าเราแบบเรามีความหวังว่าเรารู้ว่าเราท้องขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดแล้วนะที่ยังไม่แต่งงานทำให้แม่เสียใจด้วยอะไรเงี้ยชีวิตเราที่กำลังตอนนั้นทำงานกำลังดีเลยอนาคตกำลังดีมากมันต้องหยุดหมดทุกอย่างจริงๆแล้วพอมารู้ว่าเราต้องอุ้มท้องคนเดียวมันรู้สึกเศร้ามากตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกนอกจากแบบเสียใจอ่ะมิกมันนั่งก็ร้องไห้ทั้งที่เราไม่ได้ตั้งใจร้องไห้แต่ก็ร้อง
2: แล้วพอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วครับตอนนั้นอาการของโยดีขึ้นหรือยัง
1: ก็ดีขึ้นนะคะคือเหมือนแบบเราชีวิตค่อนข้างยุ่งมากกว่าเราบีซี่กับเรื่องงานทำงานทุกวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาต้องมาอยู่ที่คอนโดโยอยู่แล้วก็คือตอนนั้นที่เริ่มชีวิตเหมือนมีความรู้สึกว่าชีวิตมันเริ่มเปลี่ยน
3: เครียด
1: โยเริ่มเครียดเพราะว่าเขาเหมือนหึงหวงอ่ะเขาห่วงเรา
2: โอ้
1: ใช่
2: เพราะเรามีเขาคนเดียวเหมือนกัน
1: เขาโทรตามตลอดเวลา
3: แล้วคือสมัยก่อนดุมากนะโยเขาจะเป็นคนดุเอมากกว่าคือแบบดุเอเวลาเอไปไหนเช็คแต่ช่วงที่เอท้องโยเขาจะแบบเหมือนซอฟต์
1: เพราะเขาต้องอยู่บ้านทุกวัน
3: และเอต้องเหมือนคนดุแทนอ่ะ
2: ครับ
3: และโยเขาก็จะเหมือนแบบค่อยๆพูด
1: ใช่
2: เป็นช่วงที่เราตั้งใจจะเอาคืนหรือว่าฮอร์โมนมันพาไปเอง
3: เอาคืนจริงๆแล้วทำมานานแล้ว30กว่าปีเอาคืน
1: เขาจะโทรตามแล้วคือช่วงนั้นเริ่มจะมีเดทใหม่ละเริ่มจะมีเดทก็แบบมีคุยกับคนออกไปกินข้าวอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเขาจะไม่ยอมให้เจอใครไม่ให้กลับบ้านดึกห้ามไปเที่ยวห้ามไปค้างคืนที่ไหนต้องกลับมาบ้านมานอนกับเขาทุกวันอันนั้นก็คือเริ่มที่จะทะเลาะกันบ่อย
0: ต้องถามอาจารย์กับน้องเปียวนะคะถามอาจารย์นิดนึงค่ะในสถานการณ์ของ2พี่น้องคู่นี้นะคะตอนที่คุณโยเองก็เหมือนดีขึ้นจากซึมเศร้าแต่มันก็ยังไม่ 100% มากและต้องมาเจอเรื่องหนักของพี่สาวภาวะแบบนี้ที่ในละครใช้ว่าเตี้ยอุ้มคอมอาจารย์มีคำแนะนำยังไงคะว่าเราควรจะทำยังไงดี
4: พี่ว่าดีที่เตี้ยมีคอมถ้าเกิดเราเกิดความทุกข์อยู่แล้วเราก็

0: สึกว่าเราเท่านั้นที่เป็นคนเดียวที่เป็นเช่นนี้มันยิ่งเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวของเรากับโลกอ่ะเหมือนทั้งโลกทุกคนมีความสุขแต่ฉันเองที่กำลังทุกข์แต่ตอนนี้พอมีคนที่สำคัญในชีวิตเราที่เขากำลังลำบากสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นคือเราละตัวเราเนาะถ้าจำได้ตอนแรกที่ตอบคือความทุกข์ที่เกิดเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เกิดที่เจอมันแย้งกับความเชื่อที่มีกับตัวเองแต่ตอนนี้พอเราเจอคนที่กำลังทุกข์และเป็นคนที่เรารักเนี่ยเราละตัวเราออกพี่ถึงบอกว่าดีที่เตี้ยมีค่อมดีที่ค่อมมีเตี้ย
1: ถือว่ามาจากคำนี
2: ้
1: แล้วเข้าใจเลย
3: เข้าใจผิด
1: ตอนแรก
4: ชัดเลยเน
1: า
4: ะแล้วสำหรับคุณเปียวล่ะครับถ้าเกิดคุณเปียวอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ที่ตัวเองก็ยังป่วยอยู่แต่ต้องไปช่วยคนอื่นเป็นเราจะทำยังไงกับสถานการณ์แบบนี้ครับ
2: ตอนที่เปียวเป็นช่วงในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แย่มากๆจริงๆนะคะแต่ว่าที่บ้านเองก็มีปัญหาเนาะคุณพ่อคุณแม่ก็มีปัญหาเราไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตโดยการจมอยู่กับความเศร้าได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเหมือนเป็นพลังที่ต้องบอกว่าเอ้ยถ้าเราทุกข์อยู่อย่างนี้มันก็จะทุกข์อยู่อย่างเงี้ยที่เราโดยที่พ่อกับแม่ก็ทุกไปด้วยแต่อย่างน้อยถ้าโอเคเราฝืนมันออกมาหน่อยแบบมีพลังกับมันขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งใจทำงานนะแล้วก็ดูแลเทคแคร์พ่อแม่ของเราซัพพอร์ตเขาเท่าที่เราจะทำได้อะคือส่วนนึงมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยความทุกข์มันก็ยังอยู่กับเราแหละแต่ว่าพ่อกับแม่ก็จะเบาลงอย่างที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะว่ามันรู้สึกว่าชีวิตมันมีเป้าหมายว่าเราจะทำเพื่ออะไรทำเพื่อใครแล้วทำใหความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่มีค่ามันมีค่ามากขึ้น
4: แสดงว่ามันการที่มีปัญหาในครอบครัวแล้วเราต้องแข็งแกร่งขึ้นมามันทำให้อาการเราดีขึ้น
2: ใช่ๆ
4: แต่อาจารย์ครับผมถามต่อได้ไหม ทุกคนสามารถแก้ตรงนี้ได้ไห
2: ม
4: หรือเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งพอด้วยแล้วมีสถาบันครอบครัวที่เหมือนเป็นเซฟตี้เน็ตรองรับเราให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะช่วยแก้เราถึงจะผ่านปัญหานี้ได
0: ้พี่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือสายใยในครอบครัวที่มีอยู่ก่อนแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเกิดปัญหาอะไรก็ตามอะค่ะเรามีที่ที่ปลอดภัยเรามีที่ที่เห็นคุณค่าเราเสมออันเนี้ยเป็นรากฐานสำคัญถ้าเกิดเรามีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีที่เรารู้สึกว่าเรารู้อะว่าเขาเห็นค่าเราเรารู้อะว่าเราสำคัญกับเขามันมีที่ที่ให้เรากลับไปอันนี้สำคัญค่ะไม่ว่าปัญหามันจะร้ายแรงขนาดไหนถ้าครอบครัวสามารถสร้างความรู้สึกอย่างเงี้ยให้เกิดขึ้นได้ในพี่น้องในพ่อแม่ในลูกทุกอย่างแก้ไขได
5: ้ขอบคุณอาจารย์ขอบคุณน้องเปียวค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
5: หลังจากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเกือบ3เดือนที่เกาหลีนะคะก็กลับมาใช้ชีวิตต่อที่เมืองไทยตอนนั้นคุณเอก็เริ่มท้องโตขึ้นเรื่องราวความรักของพี่น้องคู่นี้จะเป็นอย่างมีปัญหาอะไรเข้ามาบ้างติดตามจากละครเวทีค่ะ

0: วลาผ่านไปพวกเรากลับมาที่ไทยกันแล้วฉันยังคงดูแลเอกับหลานในท้องของเธอเหมือนเดิม
1: ท้องฉันโตขึ้นมากเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอิสระเลยฮอร์โมนก็พลุ่งพล่านขึ้นๆลงๆอะไรไม่รู้แล้วต้องเป็นโยนี่แหละที่มารองรับอารมณ์ฉันเต็มๆเลยโยอยากกินปลาเผาอ่ะ
0: ฮะปลาเผาปลาเผาอะไรกินทุกวันกินทำไมที่บ้านมีข้าวไม่ต้องเลยไว้กินวันหลัง
1: ก็ทำไมก็อยากกินปลาเผาอ่ะแล้วปลาเผามันผิดตรงไหนอ่ะอะไรที่มันผิดกับปลาเผาหรอทำไมต้องขัดใจด้วยวะ
0: เนี่ยเดี๋ยวถ้าเจอจะแวะซื้อให้เลยโอเคไหมถึงจะดูเหมือนน่ารำคาญแต่การที่ได้ดูแลเอกับลูกในท้องของเธอเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ฉันเลิกหมกมุ่นกับตัวเองและค่อยๆหายดีจากความเจ็บปวดภายในจิตใจจนกระทั่งฉันกล้าพอที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งกับความรัก
1: ยิ้มอะไรอ่ะ
0: เอเดี๋ยวโยส่งเอเสร็จอ่ะโยไปต่อเลยนะ
2: โยมีนัดอ่ะ

0: นัดกับใครจะไปไหนไปกับผู้ชายใช่ไหมไม่ต้องไปเลยนะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนะเอไม่ใช่เมียนะเว้ยแล้วโยก็ไม่ใช่ผัวด้วยโยก็ต้องออกไปหาโอกาสใหม่ๆให้ชีวิตตัวเองบ้างปะ
0: นี่โยจะทิ้งพี่ไปใช่ไหม
1: เอโยว่าโยทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะโยก็ต้องมีชีวิตของตัวเองบ้างเหมือนกันอะ
0: แต่เอท้องอยู่นะ
1: แต่โยเป็นโรคซึมเศร้านะเว้ย
0: เออถ้าอย่างนั้นนะจะไปไหนก็ไปเลยไปเลยนะแล้วก็จอดรถตอนนี้ด้วยจะลงตอนนี้เดี๋ยวกลับบ้านเอง

0: ำไมถึงไม่มีเหตุผลบ้างเลยวะเราสู้ส่ายอยู่ดูแลมาตั้งหลายเดือนอะทำไมไม่เห็นใจกันบ้างอยากไปไหนก็ไปเลยปะ
1: ทำไมวะก็เจ็บมากับเรื่องเดียวกันแท้ๆอะแล้วทำไมจะต้องไปหาเรื่องใส่ตัวอีกอะโอ้ยแบบนี้กล้าทิ้งเรากลางทางได้ไงเนี่ยไม่รู้จักคำว่าประชดหรือไงฮะประชดแล้วประชด

0: ไม่รับสายเนี่ยเป็นอะไรไปหรือเปล่าอ่ะ
1: ตอนนั้นก็กะว่าจะไม่รับคิดว่าจะดัดนิสัยคนใจร้อนเจ้าอารมณ์ซะหน่อยแต่ว่า
0: ผมก็เป็นคนดูแลเราตลอดเลยนี่หว่า
2: ไม่ว่าจะโกรธยังไงแต่เมื่อได้กลับมาอยู่คนเดียวก็จะพบกับความจริงในความรู้สึกที่ว่าทุกครั้งที่เราผ่านห้วงเวลาที่เลวร้ายมาได้ก็เป็นเพราะว่ามีเออยู่ด้วยเสมอ

0: ไมไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
1: ก็กลับมาแล้วนี่ไงขอโทษนะที่แบบขอ
0: เฮ้ยขอโทษที
1: ่พี่ผิดเองไม่ต้องขอโทษอ่ะ
0: นี่วันหลังอ่ะไม่เอาแล้วนะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวหลานฉันเป็นอะไรไปอ่ะแล้วต่อไปเนี้ยถ้าจะทำอะไรอ่ะคิดถึงไอ้ตัวเล็กในท้องเนี่ยให้มันมากๆเข้าใจไหม
1: เออรู้แล้วน่ะ
0: อันนี้โยบอกตัวเองด้วยอ่ะ

0: และแล้วปลาเผาก็มาจริงๆด้วย
1: ก็มาจริงไม่อยากจะเช
0: ื่อเผาก็ต้องมาแล้วคุณไปลงรถตรงไหนฮะ
2: ทองหล
0: ่
2: อ
0: ทองหล่ออ
1: ันนี้มันจะจริงคอนโดอยู่แล้ว
2: ใช่ใช่
0: ผมชอบมากเลยคุณลงมาแล้วคุณถามกล้าทิ้งเลยไงโยคิดแล้วกล้าขอทำไมนะ
3: ตอนนั้นท้องโตมาก
1: ท้องโตแล้ว
0: ใช่ไม่แต่ถ้าย้อนกลับไปนะช่วงนั้นหลายปีแล้วกี่ปีแล้วครับ
1: สิบ
0: ปีแล้วช่วงนั้นตอนที่คุณไปเกาหลีคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณท้อง
3: ใช่ค่ะ
0: พอกลับมาเริ่มมีภูมิแสดงว่าคนเริ่มรู้แล้ว
3: เริ่มรู้แล้วค่ะ
0: แล้วคุณประกาศเลยไหมแล้วคุณรับมือกับสถานการณ์นักข่าวอะไรอย่างนั้นยังไง
3: คือก็เดินท้องโตลงไปเลยค่ะแล้วก็ตอบว่าเอท้องค่ะแล้วก็ท้องแล้วก็เขาก็ถามโอ้ดีใจด้วยนะรักใครเป็นคุณพ่ออะไรเงี้ยเอก็พูดเลยว่าเอเป็นซิงเกิลมามค่ะยอมรับที่จะอุ้มท้องคนเดียวแล้วก็ไม่ร้องไห้ด้วยนะยิ้มมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเหมือนไปฆ่าคนตายใช่ค่ะเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลยตอนนั้น
2: ค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงออกมาพูดแบบนี้เลยฉันจะเป็นซิงเกิลมาม
3: เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่เราต้องยอมรับแล้วต้องเดินหน้ารับผิดชอบให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นเอก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรที่ดีที่สุดกับการที่เรายอมรับความจริงแล้วก็รับหน้าที่ที่เราจะต้องเป็นนะตอนนั้นโกหกไปมันก็ไม่รู้จะโกหกทำไมอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอนนั้นเนี่ยกลัวความรู้สึกของคุณแม่ไหมคะ
3: กลัวแม่เสียใจมากๆกลัวเขาผิดหวังแต่คุณแม่กลับกลายเป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดใช่แล้วคุณแม่บอกว่าไม่เป็นไร
1: แฮปปี้เลยค่ะ
3: แฮปปี้เลยคุณแม่บอกไม่เป็นไรลูกคนเดียวแม่เลี้ยงได
2: ้หลังจากน้องเอวี่คลอดมาทุกอย่างกลับคืนมาเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขเลยใช่ไหม
1: ก็เป็นสเต็ปเลยเนาะคือเอวี่เขาเหมือนแบบเขาเป็นเด็กที่มันสเปเชียลสำหรับเราอะด้วยความที่แบบว่าเขามีอารมณ์ขันเขาเป็นเด็กที่ไม่เคยซีเรียสอะไรเลย
3: เกิดมาปุ๊บเขายิ้มเลย
1: ใช่
3: เขายิ้มเข
1: ามีเสียงเขาเยอะมากคือพอค่อยๆโตขึ้นก็เหมือนสร้างสีสันให้ครอบครัวเราอะความทุกข์ก็หายไปเลยนะคือเหมือนแบบทุกครั้งที่ไปมองเขาก็จะรู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแล้วเหมือนพอเขาเริ่มโตมาก็แม่เขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเองมีการงานดีขึ้นทุกอย่างก็แบบทุกอย่างก็มือคือเหมือนเริ่มดีขึ้นอะไรเงี้ย
3: กลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงโยกลับมาปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เอ๊ะไม่ปกติเหร
3: อยังไงครับมันก็มีว่ะคือโยก็คือยอมรับ
1: ปกติช่วง
3: นึงก็ไม่ค่อยปกติอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบแข็งแรงขึ้นแล้วก็มันก็ทำให้เราเปลี่ยนมาเป็นทุกวันนี้นะคะ
1: มีหลานเหมือนมีเพื่อนค่
2: ะ
1: เพราะเขาโตเร็วมากเขาเหมือนเพื่อนเราคนนึงเลยเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ย
2: เอวี่มาเติมเต็มจริงๆนะคะ
1: ใช
0: ่เอวี่เริ่มโตขึ้นแล้วหน้าที่ในการดูแลตอนนี้ของทั้งสองท่านรับหน้าที่กันยังไง
1: โอ้เป็นหน้าที่แม่ก็เต็มที่เลยค่ะ
3: เอคือเอจะเป็นก็เป็นคุณแม่โยก็จะเป็นฝ่ายเอนเตอร์เทนค่ะก็จะพาหลานไปแบบ
1: ทำกิจกรรม
3: เขาเป็นฝ่ายกิจกรรม
1: ใช่
3: ทุกวันนี้เอวี่เขาเป็นนักกีฬาได้ก็เพราะว่าเขาเจริญรอยตามหนา
0: ตอนนี้วิ่งมาราธอนแล้วเหรอครับ
1: ไปแข่งไตกีฬาเลยค่ะ
3: เอวี่เป็น
1: ไอรอนคิสตั้งแต่อายุ6ขวบ7ขวบ
3: 7ขวบ
1: ใช่สนามแรกของเขาว่ายน้ำปั่นจักรยานแล้วก็วิ่งแบบเด็กจนเขาแข่งในระดับของเด็กอายุ9ขวบแล้วเขาก็เปลี่ยนวิธีไปเป็นนักเต้นคือเด็กพอโตมาเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปที่เราไม่อยากบังคับเขาชอบอะไรก็อยากจะให้เขาไปทางนั้นส่วนใหญ่อันนี้คือเป็นการดูแลของแม่เขาเลยคือยอมรับว่าตั้งแต่พอเอวี่เริ่มโตอ่ะเราก็เริ่มแยกชีวิตกันละ เขาต้องเป็นคุณแม่จริงๆไม่ใช่มาใช้ชีวิตพี่น้องกันอยู่ตลอดเวลาเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขา
3: จริงเหรอทุกวันนี้เรายังแบบว่าใช
1: ่ไหมก็ใช่จริงเหรอไม่แต่ว่าเขาก็ให้ความเขาก็ให้ความสำคัญกับลูกเขา
3: ก็ไม่ได้ไปจุกจิกกับเขามากแล้วอะไรเงี้ย
1: เราก็ต่างคนต่างมีชีวิตแล้วก็อย่างที่บอกว่าพอน้องเริ่มโตมาทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นคือคุณพ่อก็กลับมาดูแลน้องคือพอทุกคนแบบผ่านในภาวะตรงนั้นไปแล้วนะอย่าว่าก็ทุกคนก็อยากทันในสิ่งที่ถูกต้
3: อง
1: ก็ได้แฟมิลี่กลับมาก็ทำหน้าที่ของพ่อและแม่ไป
3: ใช
0: ่ค่
3: ะ
2: เหมือนน้องเอวี่เป็นส่วนผสมของพี่เอแล้วก็นาโย
1: มีส่วนเอน้อยมาก
2: เป็นนาโย
1: คืองงคือทุกครั้งงงมากสมมุติว่าถ้าคนที่ไม่รู้จักเช่นแบบเราไปเจอชาวต่างชาติหรือก็ตามเขาจะเดาว่าเอวี่เป็นลูกโยดูจากรูปร่างอย่างแรกเลยน
2: ะ
1: ดูจากรูปร่างที่สูงผอมขายาวแล้วก็จุดแบบ energy เยอะคุยไม่หยุดอะไรเงี้ยแล้วพอเขามามองก็คิดว่าเนี่ยก็คงเป็นป้าอะไรเงี้ยนี่คือแม่กับลูกนี่ก็เป็นป้าอะไรเงี้ยแต่คือแบบจะเหมือนเอน้อยอ่ะคือแบบว่าเขาจะเหมือนในความที่มองโลกในแง่ดีเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวอะไรง่ายแต่ในส่วนอื่นเนี่ยว่าเขาไม่ค่อยเหมือนเออ่ะ
2: มองย้อนกลับไปอะค่ะเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานะคะมาจนถึงวันนี้มาจนวันที่น้องเอวี10ขวบแล้วเนี่ย
3: จะ11แล้วค่ะ
2: จะ11พี่เอกับน้องโยคิดว่าเราผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เนี่ยด้วยอะไร
1: ความรักโยมองว่าด้วยความรักและความเข้าใจปัญหาจริงๆอะปัญหาที่เรามีจริงๆอะมันไม่ต้องไปแบบว่าหาที่เยียวยาที่อื่นให้มันมากมายนะนอกจากว่าเราเปิดใจยอมรับกับปัญหานั้นและให้คนอื่นน่ะเข้ามาช่วยดูแลเข้ามารับฟังเราบ้างคือบางครั้งคือตัวโยชอบคิดว่าตัวเราเข้มแข็งเราสามารถหูยแบบฉันผ่านอะไรมาเยอะมากเรื่องแค่นี้ฉันก็ผ่านไปได้แต่ไม่จริงหรอกบางเรื่องต้องยอมรับว่าเราทำ

0: ไม่สำเร็จได้ด้วยตัวเราคนเดียว
1: ของเอเนี่ยคิดว่ามาจากกำลังใจคนรอบข้างเอครอบครัวเอเพื่อนแล้วก็โดยเฉพาะคุณแม่กับโยถ้าไม่มีกำลังใจเอก็คงไม่เดินมาได้ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยที่ผ่านมาได้เพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเรามีกัลยาณมิตรที่ดีอะไรเงี้ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างเราแล้วก็เอคิดว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถแก้ปัญหาให้เราไปทางออกที่ดีที่สุด
2: โยเรียนรู้อะไรจากเอบ้าง
0: การที่บอกว่าบางครั้งเราควรเปิดโอกาสรับคนอื่นบ้างคือโยค่อนข้างมีชีวิตที่เป็นแบบ private จริงๆอ่ะคือเราชอบสร้างกำแพงสูงๆขึ้นมากั้นแล้วก็ไม่ค่อยแบบเป็นตัวของตัวเองมากนักแต่ในขณะที่เอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เขาไม่มีกรอบอะไรเลยคือโลกของเขาถ้านับเป็นสีอ่ะโลกของเอก็จะเป็นสีพาสเทลตลอดซึ่งมันจะเป็นสีอ่อนๆคือแบบดูแล้วสบายตาบางครั้งคือได้สิ่งอะไรตรงนั้นมาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยแบบเรามีความอ่อนโยนบ้างเรามีความเหมือนมีเขาต้องบอกว่าไงนะมีความอ่อนโยนแบบผู้หญิงบ้างอ่ะมันก็จะทำให้เราได้รับมิตรไมตรีจากคนรอบข้างเยอะขึ้นมากกว่าที่แบบเราจะใช้ชีวิตแข็งแกร่งของเราแข็งกระด้างอยู่คนเดียวแล้วคนอื่นก็ไม่มีทางเข้าใจเราเพราะเราไม่เคยเปิดปากพูดหรือเปิดใจพูดเอก็จะมาทำให้โยอ่อนโยนลงในมุมนั้นจริงๆคือตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยเขาจะช่วยโยในมุมนี้ตลอดการคุยกับครูคุยกับพ่อกับแม่ในสิ่งที่โยไม่สามารถพูดได้ทั้งที่เราก็คิดว่าบางเรื่องทำไมเราถึงไม่พูดเองเราต้องให้พี่สาวพูดเพราะเราก็รู้มาโดยตลอดว่าเอเป็นอีกพาร์ทหนึ่งอะที่เราทำไม่ได้ค่ะ
3: ค่ะแล้วคุณเอล่ะคะได้เรียนรู้อะไรจากน้องสาวคนนี้บ้างคะ
1: หลายอย่างเลยเนาะเอว่าชีวิตเอเนี่ยถ้าขาดโยเนี่ยชีวิตเอต้องไม่สมบูรณ์ต้องไม่เป็นคนเต็มๆตัวอย่างนี้แน่ๆอะไรเงี้ยเอไม่มีความอดทนหรือเข้มแข็งหรือแบบสามารถผ่านอุปสรรคอะไรได้มันเหมือนโยเพราะถ้าเปรียบเทียบชีวิตโยกับเอเนี่ยโยเขาผ่านอะไรมาเยอะกว่าเองจริงนะคะเขาเออาจจะมีช่วงที่ช่วงท้องเนี่ยที่เอเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดแต่ชีวิตเขาตั้งแต่เด็กมาเขาก็ผ่านต่อสู้อะไรมาเยอะเหมือนกันเลยค่ะก็เออยากคิดว่าสิ่งที่เอเรียนรู้จากโยคือความเข้มแข็งมานะอดทนและก็กตัญญูค่ะเยอะมากท่องจำไว
0: ้ที่ท่องมาตั้งแต่เมื่อคืน
2: น่ารักตรงที่ว่าเป็นพี่น้องแต่ดูเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่า
3: เห็นคุณค่าของการมีกันและกันมากขนาดไหนคะ
1: ก็ขาดกันไม่ได้เนาะเอมีความรู้สึกว่าสายใยของพี่น้องอะไรเงี้ยมันดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็คุณค่าคิดว่าใครก็คงแบบเราไม่ได้อะไรเงี้ย
0: คือเรามักจะเจอเพื่อนๆหลายคนที่บอกว่ามีพี่น้องเป็นผู้หญิง
1: ไม่สนิท
0: หลายคนก็จะบอกว่าแบบเราโชคดีมากเลยนะที่เหมือน2คนไม่เคยทะเลาะกันแบบแนวรูปผู้หญิงด้วยกันน่ะคือทุกวันนี้เรายังแบบใส่เสื้อผ้าด้วยกันรองเท้าด้วยกันไซส์เดียวกันแชร์ทุกอย่างได้หมดแล้วบางครั้งเรามองเห็นแบบภาพแบบคนแก่ที่มันชอบมีแบบโซเชียลโพสต์มาภาพคนแก่แต่งตัวยังเฮลๆอยู่ด้วยกันเราก็มองว่าวันนึงเราอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะต่อให้เอมีลูกแล้วแต่ในอนาคตเราอาจจะแบบไม่ได้แต่งงานคนนี้อาจจะไม่แต่งงานไม่มีสามีหรือว่าเราก็อาจจะอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตกันแบบ2พี่น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้
1: จริงเหรอ
0: ขออย่าให้เป็นงั้นเลยฉันก็ยังรอความหวังอยู่ค่ะ
3: แล้วโยล่ะคะเห็นคุณค่าของการมีพี่สาวคนนี้ยังไงบ้างคะ
0: โอ้ยก็ขาดเขาไม่ได้เนาะเขาเป็นเพื่อนคนแรกและเพื่อนคนสุดท้ายของเรา
4: โอ้ไม่มีใครครบเลยสิรอแรกไม่สิ
0: คือมีเพื่อนน้อยมากคือทุกคนจะถามว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงแบบไม่มีเพื่อนแบบว่าสนิทมากเราจะต้องมีเพื่อนสนิททำไมในเมื่อเรามีพี่สาวอ่ะคือสำหรับโยอ่ะเพื่อนสนิทไม่จำเป็นต้องมีมากแต่ต้องมีสักคนนึงที่เราสามารถคุยได้ทุกเรื่องปรึกษาได้ทุกเรื่องใช้ชีวิตกับเขาได้อยู่โดยที่ไม่อึดอัดเพราะฉะนั้นเอคือคำตอบทุกอย่างที่โยมีทั้งหมดนั่นคือคำตอบที่บอกว่าทำไมโยถึงไม่ได้มีเพื่อนสนิทมากมายโยว่าจำนวนมันไม่ได้แบบมันไม่ได้เป็นข้อวัดว่าอันนั้นคือดีหรือไม่ดีนะ
1: เราจะมีความสุขหรือเปล่า
0: ใช่ถูกต้องค่ะเขาก็คือเหมือนเป็นเพื่อนคนแรกแล้วก็เพื่อนคนสุดท้ายของเราจริง
3: ๆขาดกันไม่ได้
1: ขาดกันไม่ได
2: ้มีอะไรที่ทั้งคู่อยากจะบอกซึ่งกันและกันที่ยังไม่ค่อยได้บอกกันหรือบอกกันไม่บ่อยมากพอ
0: จริงๆสิ่งที่อยากบอกเขาคงแค่แบบอยากให้กำลังใจเขาเพราะว่าตัวโยอ่ะไม่ค่อยพูดอะไรบ่อย การ์ดก็ไม่เคยให้คือจะเขียนอะไรทีแบบบางครั้งจะพูดอะไรเขาทีคือเขาก็จะรู้ว่าแบบแนวโยไม่ใช่แนวหวานๆอะไรเงี้ยนะแต่ก็อยากจะให้กำลังใจเขาว่าแบบ
1: เรื่องอะไร
0: คืออยากจะให้เขารู้ว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งมากคือในความคิดเราอ่ะโยจะพูดเสมอเลยว่าโยคิดว่าโยคงทำไม่ได้ครึ่งนึงเท่าที่เอทำอยู่ในฐานะของคนที่เป็นแม่และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็อยากจะพูดเพื่อจะให้แบบวันนี้อยากจะให้ลูกได้เห็นเขาในหลายๆมุมว่าแบบเขาสู้จริงๆนะเพื่อเอวีอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นวันที่เอได้ของขวัญชิ้นใหญ่กลับมาจริงๆเพราะว่าลูกก็เหมือนเป็นสิ่งที่พิเศษที่สุดสิ่งที่เขาหล่อหลอมเอวีมาจนถึงวันนี้นั่นก็คือเขาทำสุดความสามารถของเขาแล้วจริงๆก็บอกว่าปลื้มใจรักนะ
1: มือเย็น
3: แล้วพี่เอล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี
1: ้เอบอกเขาตลอดอะไรเงี้ยเพราะเอบอกตลอดว่า
0: คนนี้หวานทำเพื่อมาก
1: เพราะเอกับเอเวลามองโยยมีความรู้สึกว่าเขาเป็นแบบผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์มาก
0: สวยมาก
1: สวยจริงๆทั้งสวยเก่งมีความสามารถเอก็จะเป็นคนชมแล้วเอก็บอกว่าทุกวันนี้เหมือนกับสิ่งเดียวอ่ะที่เอแบบรู้ว่าโยเขาไม่ค่อยอาจจะมีความสุขบ้างมีความสุขแต่ยังไงเอรู้เออยากจะบอกว่าโยเป็นผู้หญิงที่ทำเต็มที่แล้วแล้วถ้าเกิดใครไม่ได้รักโยนะถือว่าโง่มาก
0: เขาชอบบอกว่าแบบเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกนั่นคือสิ่งที่เขาแบบอยากเห็นมากเราก็บอกมันคงไม่ได้เห็นว้าวจริงๆเลย
1: คือเอบอกเลยว่าโยเป็นผู้หญิงที่แบบอยากจะบอกโยเป็นผู้หญิงที่แบบเออเป็นผู้หญิงที่สมควรจะถูกรักมากๆเลยนะคะถ้าใครไม่รักโยก็โง่แล้วเลย
0: ยอกันเองนี่แหละค่ะโอเคค่ะ
5: ทำให้เห็นนะว่าครอบครัวทุกครอบครัวถ้าใครที่มีพี่น้องมิกเชื่อว่าเทปนี้มันจะทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออกับการที่เราไม่คุยกับคนที่เป็นพี่เป็นน้องเราบางทีควรจะกลับมาคุยเนาะมันน่าเสียดายมากจริงๆ
3: ใช่ค่ะ
5: แล้วดูสิครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรขึ้นมาคือหนึ่งคนก็มีปัญหาอีกคนนึงก็มีปัญหาสุดท้ายแล้วปัญหาทั้งหมดมันคลี่คลายได้เพราะความรักในครอบครัวซึ่งมีให้กันโดยที่มันคือรักโดยที่ไม่มีสาเหตุเราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะช่วยและช่วยจากใจโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนด้วยมันเลยทำให้ complete สมบูรณ์แล้วก็จูงมือไปข้างหน้าด้วยกันได้ไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามน่ารักมากมากจริงๆ
3: ค่ะ
1: ยูคอมพลีทมี
5: พูดนี้ถูกต้องคนหนึ่งมีในอีกสิ่งที่อีกคนไม่มีเลยเขาคอมพลีทซึ่งกันและกันจริงๆ
3: ค่ะถามแขกรับแชร์ทั้งสองท่านนะคะอาจารย์เติ้ลคะฟังเรื่องราวของคุณเอคุณโยมาตลอดทั้งรายการคิดเห็นยังไงคะ
6: คงบอกได้ว่าเคยได้ยินนะคะว่าหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะให้ลูกได้คือพี่น้องคุณเอคุณโยพิสูจน์ให้เห็นเลยนะว่าเป็นของขวัญของกันและกันนะคะอยากจะพูดถึงคนที่มีพี่น้องว่าเราก็น่าจะเทคแคร์ดูแลของขวัญของเราให้ดีเนาะเป็นสิ่งสำคัญที่พ่อแม่ให้เรามาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนไม่มีพี่น้องจะไม่ดีนะคะอยากนอกจากคำว่าพี่น้องเนี่ยเราเห็นอีกความสำคัญคือครอบครัวเนาะคำว่าครอบครัวความเข้าใจการยอมรับการเห็นคุณค่าของคนในครอบครัวเราเนี่ยทำให้อุปสรรคต่างๆมันผ่านไปได้ไม่ใช่แค่คุณเอคุณโยมีให้กันและกันคุณแม่เป็นคนสำคัญมากที่สุดเลยที่คุณแม่ละวางทุกอย่างอะค่ะพี่ว่าแล้วก็ให้หัวใจรักแล้วก็เห็นคุณค่าไม่ว่าลูกจะเกิดปัญหาอะไรคุณแม่ก็ยอมรับอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราผ่านไปได้ค่ะ
3: น้องเปียวล่ะคะ
7: ค่ะเปียบอกว่าเปียก็มีน้องสาวเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเห็นทั้งแบบว่าที่พี่โอพี่เอเล่าแล้วก็รู้สึกว่าเออเราโชคดีจังเนาะที่เราแบบมีพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก่อนหน้านี้ก่อนหน้าที่เปียจะเจอโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยค่ะก็จะทะเลาะกันบ่อยมากด้วยความที่เราก็มีความคล้ายกันอยู่ค่อนข้างเยอะช่วงวัยก็ห่างกันแล้วเราก็เคยพูดว่าทำไมแม่ต้องมีน้องด้วยอ่ะไม่อยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่เราเผชิญกับโลกนี้เนี่ยแหละค่ะน้องสาวเราที่เรารู้สึกว่าเมื่อก่อนเราไม่อยากมีเลยเพราะว่าทะเลาะกันบ่อยมากจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับกลายเป็นคนที่แบบอยู่ข้างเราในช่วงเวลาที่เราแย่มากๆจริงๆคือบางทีแค่แบบกลับมาถึงบ้านแล้วเรารู้ว่าเออพี่วันนี้แบบซื้อขนมเจ้านี้มาให้เป็นขนมเจ้าที่เราอยากจะกินไปต่อคิวมาให้เราอะไรเงี้ยค่ะคือแค่นั้นเรารู้สึกแบบ โลกมันไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่านั้นเลยเนาะหนูอาจจะเหมือนที่แบบพี่เอต้องการปลาเผาแล้วก็แบบสุดท้ายก็แบบมีคนพาเราไปกินอ่ะชีวิตเรามันอาจจะต้องการแค่นั้นก็คือแบบโชคดีมากเลยค่ะที่เรายังมีพี่น้องที่เรายังมีครอบครัวที่แบบซัพพอร์ตเรา
0: ค่ะให้กำลังใจนะคะ
7: ค่ะ
0: ให้กำลังใจค่ะ
3: ขอบคุณอาจารย์เติ้ลขอบคุณน้องเปียวค่ะและที่สำคัญในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณเอคุณโยนะคะยอมมาเปิดเผยเรื่องราวที่ผ่านมาให้กับเราฟังแม้ว่าบางช่วงเนี่ยมันจะสะเทือนใจทำให้ทั้งคู่ต้องน้ำตาไหลแต่ก็ยินดีที่จะเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังขอบคุณมากนะคะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณมาก
3: แล้วกลับมาติดตามชมรายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเราเจอกันแบบนี้ค่ะทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: คือมันทำให้เห็นชัดมากเลยนะครับว่าการที่เรามีพี่น้องอ่ะแล้วเราให้ความสำคัญรวมถึงเรารักและเราแชร์กันได้ทุกเรื่องเราคุยกันได้ทุกเรื่องเนี่ยต่อให้เจอปัญหาหนักขนาดไหนคือพูดตามตรงทั้งคู่ทั้งโยทั้งเอเนี่ยปัญหาใหญ่ทั้งคู่คนนึงเป็นโรคซึมเศร้าอีกคนนึงคือเป็นซิงเกิลมัมมันกลายเป็นว่าเขามารวมกันเป็นหนึ่งแล้วเหมือนจูงมือเพื่อที่จะก้าวผ่านปัญหาไปด้วยกันโดยที่กลายเป็นว่าตอนแรกที่โยเป็นเอก็มาดูแลพอปัญหามาอยู่ที่เอบ้างโยก็มาดูแลจนโยลืมปัญหาว่าตัวเองป่วยมันเลยทำให้เห็นว่าเอ้ยคนทุกคนที่มีพี่น้องถือว่าโชคดีมิกก็เชื่อว่าเทปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่น้องหลายๆคู่ที่ไม่ได้สนิทกันมาสนิทกันและเห็นความสำคัญของความเป็นครอบครัวเพราะอย่าลืมว่าครอบครัวคือคนที่รักเราโดยไม่มีสาเหตุไม่เคยต้องการเหตุผลว่าทำไมต้องรักแต่นี่แหละคนเหล่านี้คือคนที่หวังดีกับเรา 100% ที่มาจากใจจริงๆ
3: ได้เห็นคุณค่าของกันและกันโดยเฉพาะในสายสัมพันธ์ของพี่น้องอะค่ะคนที่เติบโตมาด้วยกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกันปลูกฝังมาจากคนในครอบครัวเดียวกันนะคะมันเหมือนจริงๆมันก็เหมือนจะเป็นคนคนเดียวกันเลยก็ได้นะอย่างคุณเอคุณโยเนี่ยค่ะมาช่วยเติมเต็มคือได้เห็นว่าการมีกันและกันมันมีความหมายมากๆแล้วก็ชอบมากเลยนะคะที่อาจารย์บอกว่าเตี้ยโชคดีที่มีค่อมแม้ว่าในวันที่มันมีปัญหาค่ะแต่ว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยกลับไม่ได้เหมือนกับมาสร้างปัญหาให้กับเราแต่เพียงฝ่ายเดียวแต่ก็ทำให้เราได้รับอะไรบางอย่างได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วผ่านมาจนถึงวันนี้ค่ะเราได้เห็นเลยว่าวันนี้พี่น้องคู่นี้ยิ้มอย่างมีความสุขเพราะว่าได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมาด้วยกันแล้วก็ได้ช่วยกันแก้ปัญหา
8: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอน
9: คลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชม

กดปุ่ม play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: เรื่องสภาพเป็นอะไร
6: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
7: แซกตีโป้
8: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: การเข้าป่าสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตก็คือไฟในยุคอดีตมนุษย์เราได้คิดค้นการจุดไฟมานับล้านปีแต่สำหรับการจุดไฟในสถานการณ์ต่างๆนั้นได้ถูกพัฒนามากยิ่งขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้ในการเอาตัวรอดในธรรมชาติในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้ทักษะการก่อไฟในรูปแบบต่างๆเพื่อใช้ในการแก้ไขสถานการณ์ในป่าได้
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีในสารคดี Wild Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับไฟกองแรกมีอายุมามากกว่า1ล้านปีมาแล้วครับที่มนุษย์ได้คิดค้นขึ้นและใช้เพื่อเป็นแสงสว่างสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายป้องกันสัตว์ร้ายและการปรุงอาหารให้สุก

0: ครับมนุษย์เราได้มีการพัฒนาและมีวิวัฒนาการในการทำให้การจุดไฟนั้นง่ายขึ้นโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้ไม้มาปั่นหรือใช้หินมากระทบกันเพื่อให้เกิดไฟและถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้อมหน่วยต่อการจุดไฟอย่างเช่นในป่าลึกพื้นที่ห่างไกลฝนตกลมแรงเราจะทำยังไงให้การจุดไฟของเรานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายและใช้กองไฟของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพในตอนนี้เราไปติดตามเรื่องราวนี้พร้อมๆกันครับ
1: การที่เราจะเดินทางเข้าป่าหรือท่องเที่ยวในสถานที่ธรรมชาตินั้นการเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับดังนั้นในครั้งนี้เราจะไม่สอนการจุดไฟจากการนำไม้มาปั่นให้เกิดไฟหรือใช้หินกระท้อกันให้ไฟติดมาให้ชมแต่จะเป็นการแนะนำให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนเข้าป่าเสมอเช่นไฟแช็กเชื้อไฟที่จะช่วยจุดไฟให้ง่ายเป็นต้น
0: และเครื่องมือในการช่วยจุดไฟนะครับก็มีหลากหลายเลยครับที่หาได้ง่ายในท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นไม้ขีดนะครับแต่ไม้ขีดนั้นข้อเสียก็คือถ้าเปียกน้ำแล้วก็จะไม่สามารถใช้งานได้นะครับอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเดินป่านั่นก็คือไฟแช็กนั่นเองครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีการเตรียมไฟแช็กฉุกเฉินและสำรองไว้ใช้ตลอดเวลาที่เราเข้าป่าเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้คุณนั้นจุดไฟได้ในทุกสถานการณ์และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นไฟแช็กเหมือนกันครับแต่ว่าการจุดไฟเนี่ยจะมีกำลังไฟที่รุนแรงนะครับลักษณะของไฟแช็กแบบนี้จะดีมากช่วยให้กองไฟนั้นจุดได้ง่ายแล้วก็เร็วมากขึ้นนะครับที่สำคัญมีขนาดที่กระทัดรัดมากเลยแล้วก็ไฟแช็กตัวนี้นะครับเวลาที่เปียกน้ำก็ยังคงสามารถใช้งานได้นะครับในกรณีที่คนที่เข้าป่าบ่อยๆแล้วก็มีการตั้งแคมป์ชอบตั้งแคมป์นะครับหัวพ่นไฟอย่างนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่หลายคนพกติดตัวมีกำลังไฟที่รุนแรงมากนะครับสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างโดยอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดนะครับเพื่อให้แก๊สในกระป๋องเนี่ยสามารถใช้ได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับเรื่องไฟแช็กนะครับได้ถูกพัฒนามาจากแท่งแมกนีเซียมนะครับที่ถูกใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วครับซึ่งแท่งแมกนีเซียมนี้นะครับเราสามารถพกติดตัวได้และถ้าเปียกนะครับก็สามารถที่จะรอให้แห้งและใช้งานได้ในทุกสถานการณ์แต่วิธีและขั้นตอนการใช้งานอาจจะต้องมีการเรียนรู้นะครับครั้งเลยนะครับที่เราจะจุดไฟนั้นหากว่ามีเชื้อไฟที่ง่ายต่อการติดไฟติดตัวไปด้วยเนี่ยจะถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างมากเชื้อไฟนะครับที่สามารถช่วยเราได้ก็คือไส้เทียนครับสามารถที่จุดติดไฟง่ายแล้วก็มีเวลาในการติดไฟค่อนข้างนานเมื่อเราตัดมาประมาณส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จุดไฟเมื่อวางไว้บนเชื้อไฟที่เป็นกิ่งไม้แห้งเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้ติดง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าข้อเสียคือหาได้ยากนะครับอันนี้และเชื้อไฟอีกอย่างนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำและนักเดินป่าหลายคนแนะนำก็คือยางในของรถมอเตอร์ไซค์ครับซึ่งยางในนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเชื้อไฟชั้นดีเลยครับแม้ว่าอาจจะทำให้เกิดมลพิษบ้างถ้าเกิดว่าเราจำเป็นต้องเอาตัวรอดจริงๆแล้วนะครับมีความจำเป็นอย่างมากเลยการใช้งานนะครับเราอาจจะใช้มีดปาดมาเล็กน้อยนะครับและใช้ทีละนิดนะครับเพื่อเป็นเชื้อไฟแล้วก็ใช้กับฟืนต่างๆหรือว่าไม้แห้งได้นะครับมีน้ำหนักเบาเก็บได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับในกรณีที่คุณจำเป็นที่จะต้องจุดไฟแล้วไม่สามารถที่จะหาเชื้อไฟได้เลยการที่เรามีอุปกรณ์ที่จุดติดไฟง่ายแบบนี้เข้าไปในป่าด้วยถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่คุณประสบภัยหลงป่าครับ

0: ในรูปแบบต่างๆครับโดยการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆนี้มีความสำคัญเพราะว่าในแต่ละแบบนั้นจะใช้ในสถานการณ์ที่ต่างกันครับดังนั้นนะครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยครับ
1: หลักการจุดไฟมีส่วนประกอบ3อย่างคือความร้อนอากาศและเชื้อไฟสำหรับจุดไฟถือว่าเป็นองค์ประกอบที่เราต้องทำความเข้าใจกันอย่างแบบง่ายๆหากคุณเข้าใจแล้วคุณจะหาวิธีจุดได้ด้วยตนเองได้ในกรณีที่เกิดประสบภัยหลงป่าและไม่มีอุปกรณ์ในการจุดไฟติดตัวมาด้วย
0: ในตอนนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการจุดไฟแบบเบสิกหรือขั้นพื้นฐานเลยครับ

ตอนแรกนะครับที่เราจะเริ่มก่อเนี่ยต้องหากิ่งไม้เล็กๆนะครับอาจจะเป็นไม้ไซส์เล็กขนาดประมาณนิ้วก้อยก็ได้นะครับแบบนี้นะฮะหาไปเรื่อยๆก่อนแล้วเก็บไว้นะครับเป็นกองเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการก่อไฟครับและนี่ก็คือไม้ขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมจะนำมาใช้เป็นฟืนนะฮะเมื่อเวลาเราก่อไฟนะครับเมื่อเราเลี้ยงไฟได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ฟืนเข้าไปและไม้ที่เราหามาเนี่ยก็เป็นไม้แห้งนะครับเป็นไม้ที่สามารถที่จะติดไฟง่ายแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ท่อนใหญ่นะครับเราก็จะสามารถหล่อเลี้ยงไฟนะครับได้ทั้งคืนเลยครับกิ่งไม้ขนาดเล็กนะครับมาวางเรียงแบบนี้ไว้นะครับเราใช้ใบไม้แห้งนะครับช่วยนะฮะในการจุดไฟของเราให้มันง่ายขึ้นนะครับ

0: และนี่ก็คือวิธีการก่อไฟแบบที่1ก็คือแบบพื้นฐานนะครับจะเห็นว่าไฟนั้นกำลังโหมอย่างรุนแรงมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการให้แสงสว่างในป่าได้แต่เหมาะในพื้นที่โล่งนะครับ2ช่วยให้ความอุ่นให้กับร่างกายครับ3นะครับช่วยที่จะป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาได้ด้วยครับแต่การโหมไฟอย่างรุนแรงแบบนี้ในลักษณะของกองไฟนะครับจะทำให้ฟืนนั้นหมดเร็วเราจำเป็นที่จะต้องหาฟืนในปริมาณที่มากพอครับแต่ไปดูอีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยให้กองไฟนั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นไปติดตามกันต่อเลยครับ
1: การก่อไฟแบบรางกระสุนพบเห็นได้บ่อยในภาพยนตร์คาวบอยตะวันตกครับแม้ว่าคนไทยจะไม่ได้เห็นกันเพราะต้องใช้เวลาในการเตรียมฟืนเยอะและสร้างโครงไม้เพื่อวางฟืนวิธีการนี้จะช่วยทำให้กองไฟของเราไม่ดับง่ายและอยู่ได้นานจะดีมากถ้าหากมีคนช่วยกันเตรียมหลายคนและอาศัยอยู่เป็นหมู่คณะจึงมีความจำเป็นต้องใช้ไฟนานๆหลายชั่วโมง
0: มาดูวิธีการที่2กันนะครับวิธีการที่จะช่วยให้กองไฟของเรานั้นสามารถอยู่ได้นานขึ้นครับโดยวิธีนี้นะครับเขาเรียกว่ากองไฟแบบรางกระสุนนะครับเราจะใช้โครงไม้นะครับมาทำเป็นตัววีและนำฟืนนะครับมาวางต่อชั้นขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากให้ไฟเนี่ยแรงขึ้นนะครับเราก็ใช้วิธีการวางฟืนของเราให้มีความชันมากขึ้นโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับเห็นไหมครับเมื่อชันนะครับฟืนยิ่งตกมาเร็วทำให้กำลังไฟในกองของเราเนี่ยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ไฟนะครับค่อยๆเลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็มีกำลังไฟที่น้อยลงอาจจะใช้วิธีการลาดแบบนี้นะครับเห็นไหมครับการตกของฟืนจะช้าลงสามารถที่จะประคองแล้วก็หล่อเลี้ยงกองไฟนะครับอยู่กับเราได้ทั้งคืนเวลาที่เราอยู่ในแคมป์ครับ

ืนที่อยู่ด้านล่างนะครับเมื่อมีการเผาจนมอดและกลายเป็นขี้เถ้าแล้วเนี่ยน้ำหนักของฟืนที่อยู่ด้านบนก็จะตกลงมาเติมเรื่อยๆเหมือนรางกระสุนของปืนกลเลยครับ

0: านนะครับจากกองไฟเก่าเนี่ยสามารถนำไปเป็นต้นเพลิงโดยเราสามารถใช้ถ่านนะครับเพื่อไปเป็นเชื้อเพลิงนะครับของกองไฟอื่นๆหรือเวลาอื่นได้และวิธีนี้จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟของคุณได้ครับมาดูกองไฟที่3กันนะครับนี่ก็คือการที่เรานะครับนำถ่านนะครับจากกองไฟเดิมมาใช้ต่อเป็นการใช้ประโยชน์จากกองไฟอย่างมีประสิทธิภาพครับโดยที่จะช่วยลดเวลาในการก่อไฟครั้งใหม่ได้นี่ก็คือการก่อแบบดาวกระจายครับใช้ฟืนนะครับมาวางโดยเอาหัวต่อกันเป็นวงกลมรอบๆแบบนี้
1: การก่อไฟแบบดาวกระจายจะช่วยควบคุมทิศทางให้กองไฟดับมอดลงได้เองโดยที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องไฟลุกลามและกองไฟจะยังคงมีควันช่วยไล่แมลงในเวลาที่เรานอนหลับได้จนไฟมอดไปในที่สุดจึงเหมาะสำหรับการก่อในช่วงเวลาเรานอนหลับนั่นเอง
0: และการเป่านะครับเราจะต้องก้มตัวลงไปนะครับพยายามเป่าจากด้านล่างของเชื้อเพลิงนะฮะแบบนี้นะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วไฟก็จะค่อยๆติดนะครับและนี่ก็คือวิธีที่3นะครับการก่อไฟแบบดาวกระจายครับโดยวิธีการก่อแบบนี้นะครับเราจะนิยมใช้ในการทำอาหารการต้มน้ำหรือการให้แสงสว่างในเวลากลางคืนรวมไปถึงการก่อเพื่อไล่แมลงนะครับการที่ไฟแบบนี้เนี่ยในเวลากลางคืนอย่างเช่นตอนนี้เราสามารถที่จะนอนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องห่วงว่าไฟจะลุกลามไปไหนก็จะเห็นว่าพอสุดท้ายเมื่อฟืนน้ำมอดลงไปนะครับไฟก็จะค่อยๆดับไปเองครับแล้วก็มาถึงวิธีที่4นะครับในการก่อกองไฟแบบบังลมนั่นเองครับเหมาะมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่มีลมแรงครับและจุดไฟติดยากมากๆนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้ง่ายมากๆเพราะว่ามีใบไม้แห้งอยู่เต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีลมแรงครับดังนั้นนะครับก่อนที่คุณจะจุดไฟจะต้องเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดให้เรียบร้อยอาจจะต้องทำแนวกันไฟไว้ด้วยและตอนนี้ผมจะต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับก่อนที่ทำการจุดไฟครับ
1: ไฟป่าคือหายนะของทุกชีวิตในธรรมชาติคุณเองก็ไม่อยากเป็นฆาตกรในป่าใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก่อนทำการก่อกองไฟในป่าต้องหาทำเลที่ไฟจะไม่ลุกลามไปที่อื่นเวลาที่คุณเผลอทำการปรับพื้นที่สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามและต้องดับไฟให้สนิททุกครั้งก่อนที่จะเคลื่อนย้ายที่พักเสมอ
0: และตอนนี้นะครับผมทำการเคลียร์พื้นที่ทั้งหมดแล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เราจะจุดไฟที่มีใบไม้แห้งเยอะแบบนี้และก็ป่ารกแบบนี้นะครับและยิ่งลมแรงนะครับมีโอกาสที่จะเป็นต้นเหตุของไฟป่านะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแรกก่อนที่จะจุดไฟในทุกๆพื้นที่ที่เราไปครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเคลียร์พื้นที่ใบไม้ให้ออกห่างบริเวณกองไฟของเราแล้วนะครับผมก็ทำการขุดดินนะครับเป็นวงกลมรอบๆกองไฟของเราไว้แบบนี้ครับจึงจะเริ่มทำการจุดไฟครับทีนี้นะครับเราก็จะใช้ท่อนซุงขนาดใหญ่นะครับมาวางเพื่อบังทิศทางลมที่จะมาฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีแนวบังลมเลยนะครับในกรณีที่มีลมแรงมากๆเนี่ยไฟเราก็จะดับ

ง่ายมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยการทำให้ไฟติดจึงเป็นเรื่องที่ยากครับเราจึงต้องสร้างนะครับแนวบังลมขึ้นมาด้วยตัวเองโดยใช้ไม้แบบนี้เมื่อเราได้ฟืนทั้งหมดนะครับเราค่อยๆวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็ใช้ฟืนของเราวางไว้แบบนี้ครับหลังจากนี้นะครับเราจะทำการจุดไฟนะครับอย่าวางสูงมากเกินไปนะครับพยายามวางพาดเอาไว้ให้ฟืนนะครับอยู่ใต้นะครับกำบังลมของเราระหว่างนั้นก็ค่อยๆใส่ฟืนไปเรื่อยๆนะครับจะเห็นไหมครับว่าไฟนะครับจะอยู่หลังต้นซุงครับเพื่อบังลมนะครับที่จะพัดมาทางทิศทางนั้นนะครับและไฟก็จะสามารถลุกติดได้แบบนี้และคุณก็สามารถที่จะใช้ไฟนะครับเพื่อประโยชน์ต่างๆในป่าได้ครับ

0: และวิธีสุดท้ายนะครับซึ่งสำคัญมากๆนะครับท่านผู้ชมการที่คุณจุดไฟทุกครั้งจะต้องทำการดับไฟครับไฟนั้นนะครับมีอนุภาคที่รุนแรงและเป็นต้นเหตุของการเกิดไฟป่าได้ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวทางที่ไหนก็แล้วแต่ครับทางรายการขอย้ำนะครับว่าจะต้องทำการดับไฟทุกครั้งนะครับที่คุณได้จุดดังนั้นนะครับวิธีการจุดไฟนะครับผมก็จะนำฟืนที่ยังไหม้ไม่หมดออกมาไว้ด้านนอกก่อนนะครับเราอาจจะใช้น้ำลาดนะครับให้ดับและตรงบริเวณนี้ที่เป็นขี้เถ้าอยู่นะครับเราอาจจะใช้ดินแทนก็ได้ในกรณีที่คุณอยู่ในป่าแล้วไม่มีน้ำนะครับเอาดินกบให้หมดเลยนะครับฟืนด้วยนะฮะเมื่อเราใช้ดินกบหมดแล้วนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าจะไม่มีควันนะครับขึ้นมาอีกแล้วเราต้องเช็คให้ชัวร์ด้วยว่าไฟได้ดับแล้วจริงๆครับก่อนที่คุณจะออกจากพื้นที่ไปครับแล้วก็มาถึงวิธีที่5กันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าที่เราได้ทำกันมานั้นเนี่ยจะเห็นว่ามีลมเปลี่ยนไปมาตลอดเวลาและไม่สามารถที่จะบังคับลมได้ใช่ไหมครับแต่วิธีนี้นะครับก็คือเราจะสามารถบังคับทิศทางของลมให้เขาออกทางเดียวได้ครับลมเนี่ยจะเข้าตรงนี้นะฮะเป็นทิศทางเดียวนะครับแล้วก็ออกด้านนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศมากที่สุดแล้วก็จะช่วยทำให้กองไฟนั้นลุกโหมได้ดีมากขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำอาหารนะครับส่วนบริเวณด้านบนนี้เนี่ยจะช่วยปกป้องไม่ให้ลมนั้นพัดกองไฟนะครับระดับง่ายนี่คือวิธีที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถทำอาหารเพื่อดำรงชีวิตได้ง่ายขึ้นโดยที่อาจจะขุดให้ลึกหรือกว้างกว่านี้ก็ได้นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ร่มยิ่งดีครับเพราะว่าข้อเสียในการทำการก่อไฟแบบนี้นะครับอย่างเช่นเวลาฝนตกนะครับน้ำฝนก็จะไหลลงมาทำให้น้ำขังเป็นแอ่งได้แล้วไม่สามารถที่จะใช้ได้ในโอกาสต่อไปหรือคุณอาจจะสร้างหลังคาเพื่อมาคลุมไว้อีกทีนึงก็เป็นไปได้นะครับแต่นี่ก็เป็นวิธีที่เหมาะสำหรับการทำอาหารอย่างมากนะครับเป็นวิธีโบราณที่ทำกันมานานแล้ว
1: เราจะพาท่านผู้ชมมารู้จักวิธีการเผาถ่านกันครับวิธีการนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่คนโบราณสืบทอดกันมายาวนานในการสร้างเตาเผาถ่านโดยใช้ไม้แห้งขนาดต่างๆวางเรียงกันและคลุมปากหลุมให้มีช่องอากาศเล็กน้อยและจุดไฟในเตาให้ไฟค่อยๆลุกไหม้ในหลุมใช้เวลาหลายชั่วโมงหรืออาจข้ามคืนเมื่อถ่านไฟได้ที่ก็จุดไฟไล่ความชื้นหน้าเตาประมาณ 1-2 ชั่วโมงและขุดดินนำถ่านไฟออกมาใส่น้ำและนำไปตากแดดให้แห้งก็จะได้ฟืนที่นำไปก่อไฟได้ง่ายหากว่าเราติดในป่าเป็นเวลานานเราอาจจะใช้วิธีนี้ในการจุดไฟให้ง่ายขึ้นได้
0: เป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อได้รับชมวิธีการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆกันไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณตกอยู่ในสถานการณ์ที่จุดไฟได้ยากอย่างเช่นฝนตกหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงครับ

0: การที่เราหนาวเย็นมากๆหรือสูญเสียความร้อนจากร่างกายไปเนี่ยก็เป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตในป่าได้เลยนะครับดังนั้นการก่อกองไฟจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆแต่จะมีวิธีและขั้นตอนอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยครับ
1: กรณีที่มีฝนตก

0: ักษะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงไปดูกันเลยครับว่าคุณแบงค์ภาคินจะมีวิธีอย่างไร
1: ตอนนี้เราจำลองสถานการณ์ว่าฝนตกหนักและผมอยู่ใต้ร่มไม้และพื้นก็เปียกไปหมดเลยนะครับแต่มีไม้ชนิดหนึ่งครับไม้ไผ่นั่นเองครับซึ่งไม้ไผ่นะครับที่แห้งแล้วเนี่ยถ้าเปียกน้ำก็ยังสามารถจุดไฟติดครับดังนั้นนะครับสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือคุณต้องหาไม้ไผ่แห้งให้ได้ก่อนไม่ต้องใช้จำนวนมากก็ได้เอาให้เพียงพอสำหรับการจุดไฟได้ในแต่ละครั้งนะครับเมื่อได้ไม้ไผ่มาแล้วเราจะทำเป็น2ขนาดแบบนี้ครับเราจะผ่าครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็ฟันเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับเราจะใช้ชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับวางบนพื้นที่เปียกก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆใช้ไม้ไผ่วางแบบนี้แล้วก็จุดไฟแล้วก็วางเรียงขึ้นมาเรื่อยๆครับเมื่อไฟติดแล้วนะครับเราจึงใช้ฟืนอื่นๆมาต่อได้นะครับถ้าเราจะใช้ฟืนที่เปียกน้ำแบบนี้ในการก่อตั้งแต่ครั้งแรกแน่นอนว่าทำได้ยากมากเลยนะครับเมื่อเราสามารถที่จะเลี้ยงไฟที่มีกำลังแรงขึ้นได้เราจึงใช้ฟืนเปียกต่อไปได้ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการและขั้นตอนกันครับเราก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับมาวางบนพื้นไว้แบบนี้นะครับวางให้มีความถี่ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไม้ชิ้นเล็กๆนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้เชื้อไฟที่เรามีจุดเมื่อเชื้อไฟของเราติดแล้วนะครับเราก็เอาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆนะครับวางซ้อนขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป่าเบาๆแล้วก็เลี้ยงลมไว้นะครับค่อยๆให้ไฟนะครับทำงานของมันนะครับก็จะเห็นว่าการเผาไหม้ของเชื้อไฟเนี่ยค่อยๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะค่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการเผาไหม้ที่อยู่เหนือพื้นนะครับที่เปียกชื้นค่อยๆก่อเป็นกระโจมก็ได้นะครับให้มันสูงขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมครับเมื่อไฟเนี่ยนะครับที่เริ่มมีกำลังรุนแรงแล้วนะครับเราก็จะนำไม้ที่เปียกนะครับค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆฮะทีนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลี้ยงไฟแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณอาจจะมีเวลานะครับออกไปหาฟืนมาเพิ่มนะครับเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายตลอดเวลาครับ
0: น้ำเป็นสิ่งสำคัญในการมีชีวิตรอดไฟเท่านั้นที่จะช่วยต้มน้ำให้เดือดสำหรับฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้ดีที่สุดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารและฆ่าพยาธิในน้ำดังนั้นจะเห็นว่าไฟคือสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตเผ่าพันธุ์มนุษย์มานานนับล้านปีหากเรารู้จักการควบคุมไฟให้มีประสิทธิภาพได้แล้วก็จะสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและทั้งหมดนี้คือวิธีการก่อไฟในรูปแบบต่างๆที่ท่านผู้ชมสามารถนำไปฝึกใช้จริงได้ในป่าครับ
1: และเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับที่พวกเราได้ทำการสาธิตการก่อกองไฟในรูปแบบต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้เห็นและก็ได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับและสิ่งสำคัญนะครับที่เราได้ย้ำเตือนให้กับท่านผู้ชมอยู่เสมอนั่นก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนเข้าป่านะครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเดินตัวรอดกับไทยพีบีเอสครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: แล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันที่มานาวูดนะฮะมานาวูดนี่ก็คือโปรด้านประตูจริงๆเราก็ทำเยอะแหละเขาทำเรื่องไม้เรื่องอะไรมากมายเลยแล้วไม่พอถ้าประจำบ้านมาต่างจังหวัดทั้งทีมันน่าจะมีเรื่องของการมาช่วยเหลือใครสักคนด้วย
1: ใช่ไหนๆก็ออกมาแล้วก็มาเจอแฟนๆมาเจอท่านผู้ชมที่ส่งเข้ามาทางเพจที่เราไม่มีโอกาสได้ออกมา
0: แล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับมานาวูดกันเลยดีกว่านะฮะคุณปอยรออยู่แล้วไป
1: ค่ะ
0: คุยกับเจ้าของดีกว่า
1: คุณปอย
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับคุณปอยครับ
2: ค่ะ
0: โอเคความเป็นไปเป็นมาของมานาวูดเป็นไงเล่าเลยครับยาวเลยไม่ได้เล่าเลยเล่าก่อน
2: จริงๆเป็นธุรกิจของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเดิมเนี่ยที่แพร่จะชื่อว่ามานาคาไม้เป็นชื่อคุณพ่อ
1: มานา
0: คาไม้มีหลายร้านด้วยเหรอเห็นแบบเยอะเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: มีร้านเดียวด้วย
2: แล้วปอยกลับมาดูแลต่อก็เลยมีเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายไปอยู่ในเมืองใหญ่ๆไปจับลูกค้าอีกกลุ่มนึงค่ะก็เลยรีแบรนดิ้งทำแบรนด์ขึ้นมาใหม่ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อก็คือมานาวูดเนี่ยเป็นสิ่งที่ต่อยอดมาจากมานาแล้วกันนะโอเคก็
2: ทำประตูเป็นหลักค่ะ
0: ประตูเป็นหลัก
3: ตัวนี้เรียงอยู่แล้ว
0: เพราะเขาทำประตูเป็นหลักมากมันฟังดูแบบ
1: แล้วอย่างอื่นทำไม่ได้
0: ขวายมันพุ่งชนทำประตูเป็นหลักค่ะ
1: ก็ไม่ทำอย่างอื่นเลยอย่างอื่นทำไม่ได้อ
2: ย่างอื่นก็ทำค่ะอย่างก็ทำ
0: ทำด้วย
2: โครงสร้างบ้านทั้งหลังเลยค่ะที่เป็นเฟอร์นิเจอร์บันไดพื้นฝ้าผนังประตูค่ะ
1: อันนี้เป็น
0: บ้านไม
1: ้เน้นโครงสร้างเน้นโครงสร้าง
0: ประตูเป็นหลักนี่คือเราทำประตูอะไรมั่งครับยังไงมั่ง
2: จริงๆประตูไม้สักทำได้กับทุกพื้นที่เลยนะคะภายนอกภายในห้องน้ำได้หมดเลยทนแดดทนฝนแต่อาจจะเป็นทนแดดนี่คือมีหลังคารับหน่อยไม่โดนตรงๆเลย
0: เป็นโอเพนแอร์ไม่ใช่ว่าเอาท์ดอร์แบบตากแดดทั้งวันนะไม่
2: ใช
0: ่โอเคไม้สักที่เราใช้นี่เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อย
2: ไม้สักที่เราใช้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้ที่อายุเยอะเป็นหลักเลยนะคะ
0: สักเก่า
2: เกิน50ปีขึ้นไป
0: โอเคโอเค
2: คือเก่ามันจะเป็นแบบผ่านการรื้อจากบ้านเก่าเลยอะค่ะ
0: ครับ
2: เอาพื้นไม้เก่ามาทำเอาคานไม้บ้านเก่ามาทำ
0: อันนั้นบางทีเป็นร้อยปีก็มีหลายร้อยปี
2: ไอ้พวกนั้นก็จะแห้งจริงแต่ว่าก็จะมีตำหนิจากรอยตะปูจากรอยการใช้งานมาแล้วจากรอยการรื้อจะมีแผลเยอะค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ไม้จี่นะจักรจันร้องนะบอกผู้ชมก่อนนะ
1: เป็นแหล่ง
0: ธรรมชาติจริงๆเรามากันที่คุณก้อนนี้อันนี้คืออ
2: ันนี้ปอยตัดเอามาทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะได
0: ้อ๋อทำโต๊ะได
2: ้ทำโต๊ะได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้งานแบบคราฟเนาะ
0: น้องมันก็เป็นงานแบบพลาสติกหน่อย
2: ใช่ไหมใช่
0: เป็นบูพลาสติกหน่อยดิบๆหน่อย
1: ไม้ที่เราได้มาก็คือตัดมาครึ่งนึงอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเวลาเอาไปใช้นี่คือเราต้องทำไงต่อคะ
2: จริงๆเราต้องดูว่าเราจะใช้ไม้ขนาดเท่าไหร่ค
0: ่
2: ะสมมติว่าถ้าเราอยากได้ไม้ไปทำไม้บันไดสมมติเนาะเราก็จะต้องดูหน้ากว้างลูกค้าต้องการหน้ากว้างลูกนอนยาวสามหน้ากว้าง30 เซนเราจะไม่ใช้กระพี้ตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นส่วนที
0: ่ผู้ชมฟังนะครับอันนี้คือกระพี้นะครับจริงๆหลังจากนี้จะได้ยินคำนี้บ่อยนะครับตัวกระพี้เนี่ยเป็นตัวที่มันโดนปวกกิน
2: ใช่ใช่ปวกมันจะกินอยู่
0: เนาะก็ไม่เอา
1: คือเปลือกไม้
2: ใช่
1: เปลือกไม้
0: นี่อันนี้คือเปลือกไม้ในบาร์กอยู่นี
2: ่อันนี้เปลือกไม้อันนี้เป็นเนื้อไม้ที่เหมือนเป็นเนื้อตอนแรกๆที่กำลังโตค่ะ
0: เน
2: ื้ออ่อนยังไม่แข็งค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นแกนไม้ค่ะ
0: นี่แกน
2: เราจะเลือกใช้เฉพาะแกนไม้เพราะตรงนี้จะแข็ง
0: โอเค
2: แล้วพอเขาได้อายุที่ดีแล้วเนี่ยมันจะมีสารที่ทำให้ปวกไม่กิน
0: แปลว่าการเลือกไม้สักที่ดีการเลือกใช้ไม้สักที่ดีก็คือต้องเลือกในอายุที่เหมาะสม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ใช
0: ่อ่อนไปก็ไม่ดี
2: ประมาณ30-40ปีขึ้นไปจะดีกำลังดีค่ะก็จะได้ขนาดที่ดี
0: การเลือกไม้ใหม่มาทำโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆที่มันเหมาะสมนี่มันมีผลเสียอะไรมั่ง
2: ไม้เขาจะมีความชื้นในตัวนะคะโดยธรรมชาติ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเขาโดนความร้อนอากาศร้อนๆมากๆเขาจะคายน้ำออกจากเนื้อไม
0: ้
2: มันทำให้ไม้เขา
0: เสียรูป
2: เสียรูปมันจะกลายเป็นบิดเป็นแตกค่ะ
0: อ
2: ันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการเอาไปอบก่
0: อ
2: นเพื่อให้มีไอ้น้ำคายออกมาค่อยๆคลายออกมาแบบไม้ไม่เสียรูปแล้วค่อยมาใช้งาน
0: ใช่ก็คือการอบไม้มันก็ต้องค่อยๆอบด้วยไม่ใช่ว่าปวดพลาดให้ความร้อนไปเลย
2: ให้ความร้อนแล้วก็เหมือนเรามาตากแดดค่ะมันก็จะบิดไปเลยแตกไปเลย
0: โอเค
2: ประมาณนี้ค่ะ
1: แต่อย่างไม้ที่คุณกวางมาใช้บางทีไม้เก่าที่อายุมากแล้วก็ไม่ต้องอบก็คือสามารถเอามาใช้
2: ถ้าเป็นไม้เก่าที่มาจากบ้านเก่าหรือมาอันนั้นคือเขาผ่านมาแบบ40ปี
0: นั่น
2: ค
0: ือ
2: นิ่งแล้ว
0: นิ่งมาแล้ว
2: นิ่งแล้วค่ะนิ่งแล้วอันนั้นก็จะใช้ได้เลยแต่ก็จะมีสีที่เข้มหน่อยมีตำหนิหน่อยค่ะ
0: ก็ต้องมาจัดการอีกที
2: ใช่
0: ซึ่งการจัดการกับไม้ที่อาจจะเป็นไม้เก่ามีตำหนิเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูหน่อย
2: ได้ค่ะ
0: โอเค
2: ค่ะ
0: ปึ๊บเดินนำเลยครับโอเคเราจะมาต่อที่สเตชันนี้จากไม้ที่ได้มาเป็นท่อนอย่างนั้นเราต้องจัดการกับไม้ก่อนจัดการยังไงบ้าง
2: สำหรับประตูนะคะถ้าประตูที่มีความสูงไม่มากไม่เกิน2.40 เซนเนี่ย ความหนาประตูจะอยู่ที่ประมาณ3เซนครึ่งค่ะ
0: โอเค
2: 3เซน
0: น
2: ิ้
0: วกว่าน
2: ิ้วกว่าคือเราตัดไม้มาประมาณนิ้วครึ่งแหละแล้วเราต้องมาจัดให้มันเรียบเท่ากันมารีดให้มันเท่ากัน
0: นี่คือเครื่องรีดเหรอ
2: ใช่อันนี้คือเครื่องรีดเดี๋ยวเราจะรีดให้ไม้ที่เป็นรอยฟันเลื่อยอะค่ะแล้วก็รีดขนาดให้เขาเรียบแล้วให้ขนาดได้เท่ากันทั้งเล่ม
0: เพื่อจะได้เอามาประกอบกันเป็นประตูได้เนียน
2: ใช่ใช
0: ่ถ้างั้นเดี๋ยวไปดูประตูจริงๆเลยดีกว่าเห็นเขาเห็นมีประตูเยอะเลยอันนั้นโดเรมอนมาเนี่ยไปดูกัน
2: โอเคไปค่ะ

0: ตรงนี้คือที่ผ่านกระบวนการออกมาเป็นประตูแล้วเรียบร้อย
1: ใช่
2: โอเคอันนี้คือประตูเฮ้ยมันดูสมัยใหม่มากเลยเนาะมันดูแบบว่าไม่ใช่ประตูแบบลูกฟักแบบ
1: ใช่ค่ะ
2: คือทำแบบนี้คนเดี๋ยวนี้คนก็สั่งนี้กัน
1: เป็นแบบนี้
0: อันนี้คือทำสีแล้ว
1: เรียบร้อยคันนี้คืออันนี้คือมีการย้อมสีเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: โอ้แล้วสีธรรมชาติของไม้สักจริงๆมันต้องดอกกว่านี้หน่อยป่ะ
1: ใช่ต้องดอกกว่านี้หน่อยพอเราทำประกอบเสร็จปั๊บเนี่ยช่างสีเขาจะต้องมาขัดเตรียมผิวถูกไหม
2: ครับเตรียมผิว
1: แล้วในช่างไม้เขาก็อาจจะมีรอย
2: อุดโปนิดหน่อย
1: อุดโปคือผ่านมาเรียบร้อย
2: โอเค
0: ร้อยสิวร้อยไรหน่อยแล้วก็มาทาสกินแคร์ตรงนี
2: ้พร้อมที่จะไปบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งตลอดเลยอันนี้คือเราจะพร้อมทำสีแล้ว
1: พร้อมทำต่อแล้ว
2: ทำต่อแล้ว
1: ใช่
2: อันนี้ก็คือตัวที่เราจะไปทำต่อ
1: ใช่ค่ะ
2: อันนั้นคือทำไมสีมันอ่อนกว่านี้เยอะเลย
1: อันนี้มีการลงแป้งอุดเซียนไว้ค
2: ่
1: ะ
0: ใช่ไหมลงแป้งเห็นไหมหนูบอกแล้ว
1: ลง
2: ไปอยู่ตรงนี้มัน
1: มาอยู่ตรงนี้คอนซีลเลอร์นี่คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
2: คอนซีลเลอร์เรียบร้อย
0: โอเค
2: เคยมีคนที่สั่งประตูแบบเรียบๆเลยไหม
1: มี
2: เหรอ
1: แต่มันต้องต่อนะคะพอมันต้องต่อปั๊บปอยจะปฏิเสธเนื่องจากไม้จริงมันจะมีการยืดหดของตัวเนื้อเขาอยู่แล้วการที่เราเอาต่อชิดเลยอ่ะผ่านไปสักปี2ปีมันอาจจะมีเกิดแก๊ปนิด
2: ๆมันจะดูเป็นรอยแคร็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเนาะที่ไม้มันจะไม่ยืดหดตัวเลยอ่ะ
1: ไม่เป็นไปไม่ได้
2: มองวัตถุดิบยังไงที่เก่าแค่ไหนร้อยปีมันก็ยังมียืดหดแน่นอน
1: การมีร่องไว้อ่ะเขาหดนิดหน่อยขยายนิดหน่อยไม่รู้เรื่องแล้วค่ะ
0: มันไม่ได้แค่สวยเฉยๆไม่ได้อยากได้ขึ้นมาเฉยแต่ว่ามีไว้เพื่อเป็นฟังก์ชันด้วย
1: ใช่ใช่ใช่
0: การใช้งานด้วย
2: คือมันเมิร์จเข้าไปกับดีไซน์
1: ถูกต้อง
2: เราดีไซน์เพื่อให้ฟังก์ชันมันโอเค
1: ใช่
2: แล้วก็ไม่เกิดเออร์เลอร์ตอนหลัง
1: ถูกต้อง
2: ใช่ไหมฮะอันนี้ก็แนะนำให้กับลูกค้าเนาะ
1: ใช่
2: ไหมโอเคจะถามอีกเรื่องนึงทำไมเราถึงได้เลือกไม้สักเก่ามาทำประตูไม่ใช้ไม้สักปลูกไม่ใช้ไม้สักแบบที่อายุน้อยๆหน่อย
1: คือถ้าอายุน้อยๆเนี่ยค่ะเนื้อไม้จะยังไม่แข็งแรงเนาะมันจะไม่แน่นนะคะพอมันไม่แน่นปั๊บเนี่ยเขามีความยืดหดตัวสูงมากการที่เราไปทำประตู1บานโดนแดดโดนฝนอากาศเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาจะบิดตัวได้เลยบิดแล้วก็แตกถูกต้องบิดอย่างนั้นล่ะค่ะ
2: ทำไมเข้ากันดีวะ
0: ไม่แล้วเขาไม่ปฏิเสธเราเลยสักครั้ง
2: ทำอะไรเขาก็คือโอ้โหหมดไปหมดเลย
1: มันบิดเป็นตัว S จริง
2: ๆบิดเป็นอัมโลบิดทีไม่สักเลยบิดอย่างนี้เลยบิดตัว S
1: คือสมมติว่านี่เป็นวงกบอะค
2: ่
1: ะปลายประตูด้านนี้จะเด้งออกมานึกออกปะคะม
2: ัน
1: จะเด้งออกมา
2: ซึ่งถ้าเป็นส่วนอื่นของบ้านมันยังรู้สึกแบบโอเคแต่พอเป็นประตูปุ๊บเนี่ย
1: มันจะฟ้อง
2: กับ
1: วงกบ
2: ปั๊บเป็นยังไงวงกบมันก็ปิดไม่ได้
1: ใช่ดันเข้าไปมันก็จะปิดล็อกไม่ได้
2: บางทีเป็นบานคู
1: ่
2: มันบิดปั๊บยังไงไม่ขูดกัน
1: ใช่ถูกต้องค
2: ่
1: ะ
2: แอนดี
0: ้ใช้งานไม่ได้เลย
2: ประตูไม่ได
1: ้เซนซิทีฟมากใช่
2: นะฮะก็เลยต้องเลือกไม้ที่เป็นไม้ที่นิ่ง
1: ที่นิ่งหน่อยอายุเยอะ
2: แห้งหน่อย
1: ค่ะใช
2: ่โอเคแล้วพอทำสีเสร็จปั๊บมันจะหน้าตาแบบที่เราเดินดูกันมาเน
0: า
2: ะเมื่อกี
1: ้สีก็จะมีสีเข้มก็มีนะคะด้านหลัง
2: ไปดูกันอันนี้โอ๊กเลยนะอันนี้โอ๊กเลย
1: ใช่ค่ะ
2: โอ้สามารถทำเป็นช่องแสงหน้าหลังนี้ได้ด้วยนะ
1: ได้ค่ะนี่คือคัสตอมตามลูกค้า
2: โอ้ครับ
0: ไม่ใช่เป็น
1: ช่างเขาจะเป็นงานพ่นนะคะส
0: ี
1: จะเป็นการพ่น
2: ครับ
1: ค่ะพ่น
2: ลายเนียนเน
1: า
2: ะ
1: ใช่มันจะเนียน
2: ถ้าทามันจะมีรอยแปลง
1: ใช่
2: ใช
1: ่
2: ไหมคือบางทีเอาทาเนี่ยมันก็จะได้อีกเขาเรียกอะไรอีกลักษณะนึงแต่ถ้าพ่นมันจะเนียนเลยผมนี่เอาจริงๆไม่สักตั้งแต่เห็นที่หลายร้านที่ผ่านมาเนี่ยก็พอทำแล้วเนียนมากเลยเนาะรูปแล้วมันแบบรู้สึก
0: ใช่มันเป็นผิวที่รู้สึกดีมากเวลาจับเนาะแล้วเรื่องการติดตั้งประตูเนี่ยค่ะคุณปอยมันมีการติดตั้งแบบไหนบ้างคะ
1: ติดตั้งประตูมันจะควบคู่มากับวงกบอะค่ะวงกบก็จะมีการติดตั้งวงกบ2แบบมันจะมีแบบเปียกกับแบบแห้งในภาษาช่างนะคะ
2: ค
1: แบบเปียกก็คือเราเอาวงกบไปตั้งณวันที่ลูกค้าเขาก่อผนังเลย
2: มีงานปูน
1: มีงานปูนตั้งไปเลยแล้วก็พอบ้านใกล้เสร็จเนี่ยประตูค่อยเอาเข้าไปติด
2: เข้าใจเข้าใจ
1: แต่ถ้าแบบแห้งก็คือลูกค้าดำเนินการก่อสร้างไปเลย
2: มีช่องอยู่แล้ว
1: และเว้นช่องไว้ใช่แล้วปอยก็เข้าไปดูแลให้พอดีเข้ากับช่องนั้นเลยค
2: ่ะแบบไหนยุ่งยากกว่ากัน
1: ถ้าแบบที่มันจะยุ่งยากมันยุ่งยากคนละแบบถ้าแบบเปียกเนี่ยถ้าช่างหน้างานทำวงกบตั้งไว้แล้วมันไม่ได้ขนาดหรือขนาดพื้นที่ปูขึ้นมาแล้วมันผิดขนาดจากที่คุยไว
2: ้อันนั้นนี่แย่เลย
1: ใช่มันต้องไปปรับเข้าหน้างานแล้วก็วงกบสีอาจจะช้ำหน่อยค่ะเพราะมันผ่านปูนเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ใช
1: ่ปูนทำสีบ้าน
2: ถึงแม้ว่าจะเช็ดปูนออกไปแล้วก็ตามมันก็จะมีความซึมเข้าไปในเนื้อไม้แน่นอน
1: ใช่ค่
2: ะ
1: ส่วนแบบแห้งเนี่ยมันจะยุ่งยากคือเราจะต้องไปทำให้มันพอดีช่องแล้วก็เราจะต้องเก็บงานรอยต่อระหว่างปูนกับวงกบไม้มันจะมีแก๊ปนิดนึงอะค่ะเราต้องไปทำ เสริมซับวงกบปิดเก็บงานอะไรเงี้ยค่ะ
2: ก็มีความเลอะเทอะคนละแบบ
1: คนละแบบแต่ถ้าให้ดีถ้าให้ดีเป็นแห้งจะสะดวกกับทุกคน
2: เก็บง่ายกว่า
1: ใช่
2: กว่าง่ายกว่าแล้วก็ตรงกบไม่ช้ำ
1: ใช่
2: ไหมฮะ
1: ต้อง
2: อ้าวบอกแล้วว่าที่ท่านมาทำบ้านไม่ได้แค่มาชมโรงงานไม่ได้มาชมแค่ประตูนะครับเราจะมีงานที่ไปซ่อมบ้านด้วยนะ
0: มีคนติดต่อเข้ามาทางเพจของเราว่าเอ้ยอยากให้มาช่วยดูมาช่วยซ่อมตรงนี้หน่อย
2: แล้วปอยก็ให้ความช่วยเหลืออุปการะเป็นอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านที่จะไปซ่อมเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าหนัก
0: หนักตก
2: โอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่บ้านของคุณส้มนะครับ
0: ใช่แล้ว
2: ก็เป็นบ้านที่เราจะมาช่วยซ่อมแซมกันนะครับแต่เราไม่ได้ซ่อมเอง
0: ใช่ใช่
2: ด้วยข่าวอนุเคราะห์ของมานาวูดอีกแล้วนะครับก็จะมาซ่อมแซมเรื่องส่วนของหน้าต่างนะแล้วก็น่าจะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรที่ต้องซ่อมแซมบ้าง
0: อันนี้ดูเหมือนเป็นบ้านไม้ที่
2: มันเป็นบ้านไม้
0: เลยใช่ไหม
2: ใช่เป็นบ้านไม้เลยจะมีเสา
0: บางส่วนก็เปลี่ยนแปลงเป็นปูนไปแล้ว
2: ใช่
0: ก็มีการซ่อมแซมแต่ว่าส่วนที่เป็นไม้อันเก่ามันก็อาจจะมีปัญหามันตามการเวลามันคงนานมากแล้ว
2: ใช่ใช่ลักษณะของบ้านภาคเหนือเรือนภาคเหนือเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเนาะ
0: เห็นเขาบอกว่ามันแบบว่าเป็นใช้บ้านไม้อากาศมันเย็นสบาย
2: ถูกต้องเพราะว่าไม้เนี่ยโดยวัสดุแล้วเนี่ยเป็นวัสดุที่หายใจได้ครับผมไม่ต้องหายใจโชว์ใครก็หายใจเป็นขิงทำไมวะเนี่ยคือเวลาที่บอกว่าสูดหายใจได้คืออะไรคือว่าด้านในไม้เนี่ยมีรูพรุนต่างๆนะมีเรื่องของเส้นไม้เกรนไม้ต่างๆแล้วก็อากาศที่มันถ่ายเทผ่านวัสดุเนี่ยมันทำให้วัสดุนั้นน่ะมันสามารถหายใจได้
0: อ๋อก็คืออากาศมันถ่ายเท
2: ถูกต้อง
0: สบายเหลือเกิน
2: โอเคคราวนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในบ้านกันดีกว่าว่ามีจุดไหนเราต้องแก้ไขกันบ้างครับเราจะทำเหมือนว่าเราไม่ได้นัดเจ้าของบ้านไว
0: ้แล้วเขาจะมา
2: แต่บังเอิญเจอในบ้านเขาเองเนี่ยสวัสดีครับ
3: สว
2: ัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะ
2: พี่ส้มนะฮะ
3: ใช
2: ่โอเคอันนี้คือเราเป็นเจ้าของบ้านแหละ
3: ใช่ค่ะ
2: บ้านนี้นี่คืออยู่มานานนะครับ
3: ก็ตั้งแต่สร้างเลยค่ะก็ประมาณ30กว่าปีค่ะ
2: ตั้งแต่สร้างเลย
3: ใช่พ่อกับแม่ช่วยกันสร้าง
2: เรา
3: ก็เด็ก
2: ๆตอนนี้กับตอนสร้างแรกๆตอนเราเด็กๆอ่ะมันทรุดโทรมไปเยอะไหม
3: โอ้ถือว่าเยอะมากค่ะเพราะว่าตอนแรกๆสร้างใหม่ไม้อะไรต่างๆมันก็ดีหมดเนาะทาสมทาสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพอผ่านการเวลาอย่างเงี้ยมันก็เริ่มทรุดโทรมนะคะอย่างที่เห็นนะมีการซีดจางอะไรแบบน
2: ี้แต่ก็ถ้าเกิด30กว่าปีก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่โอเคนะ
3: คือแม่จะเป็นช่างสีด้วยก็จะคอยทาสีเอง
2: อ๋อก็ยังไงก็ถึงว่าทำไมมันถึงคือมันยังดูโอเค
3: ค
2: ือถ้า30ปีไม่ได้เมนเทนแนนซ์เลยเนี่ยมันต้องทรงกว่านี้ไงก็เลยแบบเฮ้ยสังเกตอ๋อเป็นแม่ทำสีเรื่อย
3: ๆใช่เพราะว่า
2: คุณแม่เป็นช่างประจำบ้าน
0: อันนี้เรียกเรามาทำไม
3: เลยใช่คือแม่เขาจะกลัวมากเรื่องปลวกอะไรพวกนี้ค่ะเขาจะคอยสอดส่องต้องคอยแบบคอยเฉี่ยคอยนั่นนู่นนี่แล้วต้องคอยเอาน้ำมันมาทาเพื่อไม่ให้ปลวกมันขึ้น
2: ตัวอย่างที่ดีครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของคนที่มีบ้านแล้วก็ดูแลบ้านเนาะบ้านไม้เนี่ยจริงๆดูแลยากพอสมควรคือต้องหมั่นแบบว่าเมนเทนไว้อะ
0: ถ้าไม่ได้อยู่แป๊บนึงนี่ก็เริ่มมันจะเสื่อมโทรมไปเร็วมากนะถ้าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนคอยดูแลนะ
2: ปัญหาปลวกนี่สำคัญเลยซึ่งถ้าเกิดแม่คอนเซิร์นเรื่องนี้นี่ก็คือ
3: เรียกว่าระแวง
2: เดินได้ยินเสียงอะไรหวาดมาแล้ว
3: แม่จะคอยแบบคอยหวาดหลอกปลวกอะแบบให้มันรู้ว่ามีคนอยู่ตลอดเวลา
2: ชอบอ่ะ
0: คุณแม่ฟูเป็นฟูลไทม์จ็อบนะ
2: กิจกรรมนี้ดีว่ะเดินๆแล้วเฮ้ยอยู่นะเฮ้ยอยู่ๆนะเงี้ยแต่กันนั้นยังไงก็มีความทรุดโทรมเกิดขึ้นอ
3: ่
2: ะวันนี้ที่จะมาขอดูนะคือมันตรงไหนมันอยากจะซ่อมบ้าง
3: ค่ะก็จะเป็นห้องนอนของแม่
2: ห้องนอนอ๋อนี่ห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ใช่
2: คนที่หลอกปวดตลอดเวลานะ
0: ตรงส่วนไหนที่แบบ
2: ขออนุญาตครับขออนุญาตเข้าไปดูนะเชิญโซนนี้เลยนี่คือห้องนอนคุณแม่เลย
3: ใช่ค
2: ่
3: ะ
2: แม่เตียงแม่กระโดดจริงๆ
0: เตียงก
2: ่
0: อนนะ
2: โอ้โหต้องเริ่มงาน
0: เรื่องแม่นอนอยู่นะ
2: ครับผมโอเคโอเคอ่ะปัญหามันคือไงครับผมคุณส้มครับ
3: ค่ะก็เหมือนดูตรงนี้นะคะอย่างตัวหน้าต่างแบบเนี้ย
2: จะเห็นเลยว่าน
0: ี่เปิดแล้วนี
2: ่คือกลางวันอย่างเงี้ยมันเช็ครอยรั่วเราเลยได้ดีมากเพราะว่าแสงมันจะรอดเห็นเลย
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้ก็คือยุ่ยนะฮะ
3: ใช่มันเหมือนกับว่าฝั่งเนี้ยมันโดนแดดโดนฝนคือโดนมา30ปีอะเนาะไม้มันก็หดแบบนี้เลยค่ะมันก็ลอกไอ้ที่ทำไว้อะ ช่แล้วก็นอกนั้นก็ยังมีแบบปัญหาพวกฝืดบ้างค่ะตอนไม่เข้าบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะนี่มันก็เหมือน30ปีอ่ะเนาะทั้งแต่
2: ที่ฟิตติ้งเหมือนบ้านฉันเลยนะเอาเป็นว่าฝานี้ก็คือเราจะมาจัดการซ่อมแซมตรงนี้กันนะครับ
0: แต่ว่าเราก็จะมีทีมของมนาบุตร
2: ใช่ถูกต้องเลย
0: เป็นผู้ซ่อมให
2: ้ไม่พอเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของเลย
0: โอ้

0: โอเคตอนนี้ก็ปออยู่หน้างานแล้วนะครับปอยก็คือตอนนี้ก็คือหน้าต่างก็คือโดนถอดออกไปแล้วใช่ไหมฮะปัญหาที่เห็นมันคืออะไร
1: ไม้น่าจะหดค
0: ่
1: ะ
0: ไม้หด
1: มีการแตกเนาะแสงรอดฝนรั่วได้ค่ะ
0: อย่างที่เขาบอกเลยว่ามันโดนความชื้นเนาะโดนความชื้นโดนอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
1: ก็จะขยายโดนร้อนจัดๆก็จะหดตัวค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็โดนแดดตลอดทั้งวันโอเคแล้วเราก็ช่างของมานาบูดก็คือถอดไปแล้ว
1: เรียบร้อย
0: ถอดมาไปเรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรกับบ้านเหล่านั้นบ้างครับ
1: จริงๆเราสามารถเปลี่ยนใหม่หมดเลยได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้ไม้เนี่ยมันสามารถซ่อมแซมได
0: ้เออใช่
1: จัดเก่าให้มันเป็นใหม่ได
0: ้โอเค
1: เดี๋ยวไปดูกันว่าจะแก้ไขยังไง
0: ได
1: ้ค่ะก็จะม
0: ีฟิตติ้งด้วยใช่ไหม
1: ฟิตติ้งก็เปลี่ยนค่ะเพราะมันมีสนิมแล้วก็เกลียวหวานละแล้วเราจะเปลี่ยนสกรูถ้าจริงๆถ้าให้ดีจะเป็นสกรูของสแตนเลสเป็นสแตนเลสมันก็จะไม่ขึ้นสนิม
0: โอเครวมถึงตัวพื้นด้วย
2: ทิปเดินเดินแล้วเจอแบบว่า
0: เมื่อกี้นี่การ
1: แกร็บ
0: เช็คกันเลยแกร็บ
2: นิดนึงตอนนี้ช่องห่างเลยนะคะ

0: ช่องตรงนี้แหละช่องว่างตรงนี้น่าจะเกิดจากอากาศเหมือนกันนะคะ
1: เราหดใช่ไหม
0: ใช่เดี๋ยวเราจะตัดมาให้มันพอดีช่องต้องมาแต่งให้พอดีกับช่องที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ใช่
0: เปลี่ยน1แผ่น
2: เดี๋ยวตรงนี้อ๋อตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแผ่น
0: ใช่
1: เปลี่ยนแผ่นนี้ให้มันพอดีกับช่อง
0: ใช่
2: แต่ว่าตัดมาใหญ่เผื่อไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดู
0: มาแต่งกันใช่

0: าถึงหน้าต่างบ้างนะฮะตัวหน้าต่างที่เรารื้อมาจากบ้านคุณส้มนะฮ
1: ะ
0: ก็คือจะเป็นหน้าต่างที่เป็นไม้เก่าเลยซึ่งมีแนวทางการซ่อมแซมไหมฮะ
1: ที่เสียหายก็คือโครงสร้างมันลูกฟักตรงเนี้ยค่ะมันเสีย
2: ก็คือแผ่นนี้แหละ
1: แผ่นนี้มันเสียมันเปิดออกมา
0: เปิงเลย
1: เราก็จะใช้เครื่องมือเดินเก็บเซาะให้บานเนี้ยออกมาเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็แต่งช่องให้เรียบร้อยค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วเราก็จะเอาไม้ที่ได้ขนาดเท่าช่องเนี้ยค่ะ
0: แปะเข้าไป
1: แปะลงไปแล้วก็ยิง
0: ซึ่งไม่ต้องเป็นไม้หนามากถูกไหมฮะ
1: ถูกต้องประมาณนี้ประมาณครึ่งเซน
0: เป็นแผ่นแบบบางๆ
1: ใช่แล้วก็ขัดทำสี
0: โอเค
2: ไม้ที่เอามาใส่ใหม่เนี่ยเป็นไม้อะไรยัง
0: นั่นแหละสิ
1: เลือกเป็นไม้ชนิดเดียวกันค่ะก็คือเป็นไม้เนื้อแข็งค่ะไม้แดง
0: ครับไม้แดง
1: ค่ะ
2: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ไม้ที่เรามีมันเป็นไม้ค่อนข้างเก่าก็จะทนทานหน่อย
0: มาต
1: ะแ
0: มทกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
3: หน้าต่างเก่าก็จะเป็นผิวแบบนี้นะครับแล้วก็มีการถอดออกแล้วก็ใส่ไม้ตัวใหม่ก็เป็นการขุดแล้วก็ใส่ประมาณ2แผ่นนะครับต่อบานนึงแล้วก็มีการโปะแต่งขอบเพราะขอบก็จะเป็นเหมือนกันกับฟักเลยครับก็จะมีการแต่งทั้งแผ่นทั้งบานเลย
4: อันนี้วิธีการทำคือยังไงคะพี
5: ่ก็เดี๋ยวผมจะตัดไม้ที่เอามาใหม่ใส่เข้าไปตรงนี้มันจะกว้างกว่าทุกทางนู้นครับทางนู้นจะแคบเราต้องมาใส่เดือนนี้ทีนี
4: ้
5: ให้มันเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าทางนี้มันตกอยู่19
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ส่วนทางนู้นมัน16จะทำใส่ออกมันจะเป็นแผ่นเต็มไม่ได้

0: ตอนนี้พื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คือช่างเราก็เอาไม้กระดานอันใหม่มาแต่ว่ามันต้องจัดการเรื่องของสเกลเพราะว่าหัวไม้ท้ายไม้ไม่เท่ากันนะเรื่องการหดขยายต่างๆ
1: เขาต้องมาวัดหน้าไซส์แล้วก็มาตัดวางให
0: ้
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: ถูกต้องนะฮะส่วนเรื่องของตัวหน้าต่างรวมถึงโครงผนังบางส่วนเนี่ยจะมีการซอยเขาเรียกอะไรโครงสร้างเพื่อรับตัวเขาเรียกวงกบ
1: ตอนแรกมันไม่มีใช่ไหมคะตอนแรก
0: ไม่มีเราซอยเพิ่มเดี๋ยวเรามาดูว่าพอติดตั้งบานหน้าต่างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรครับ
2: วัดมาได้ขนาดแล้วล่ะครับมันจะเป็นขนาดของเดิมครับ
3: เปลี่ยนครับอันนี้มันภาพนี้เปลี่ยนเป็นตัวยาว10นิ้วของเก่าของเดิมจะ8นิ้วครับ
2: อันนี้เปลี่ยนใหม่หมดทั้งมีจับกรอน
4: ของเดิมมัน
2: ของเดิมมันสั้นกว่าตัวนี้แล้วก็มันฝืดครับใช้งานเลยสร้างครับเปลี่ยนให้ใหม่เป็นตอนเราออกมันออกยากเลย งัดแล้วมันแบบสูญมันเสีย
5: ท่านนายครับอย่างไรหน้าต่างถ้าเราเปลี่ยนใหม่เลยกับซ่อมของเก่าอะไรง่ายไหม
3: ถ้าของเก่ามันคือมันง่ายคือว่าเขาปรับไว้ให้เรียบร้อยมันจะไวกว่าแต่ของใหม่เราต้องมาปรับใหม่ทั้งหมดเลยครับ
5: เรื่องหน้าต่างมันมีระดับมาตรฐานคร
3: ับความสูงน่าจะมาตรฐานครับแต่ว่าความกว้างแล้วแต่ว่าลูกค้าจะเอากว้างขนาดไหน
4: ความยากง่ายของการติดตั้งหน้าต่าง
3: ความยากง่ายไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าบานมันไม่ใหญ่ถ้าบานใหญ่จะยากช่วงจังหวะเรายกปรับยกเข้ายกออกนะครับ

0: ที่เนี่ยคือทำเกี่ยวกับเรื่องของไม้เนี่ยมาตั้งแต่รุ่นคุณทวดแล้ว
1: ได้ข่าวว่าเกือบร้อยปี
0: เลยเป็นร้อยปีพูดว่าเป็นร้อยปีก็น่าจะไม่ผิดพลาดอะไร
2: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะฮะแนะนำเข้ามาได้เลยเรายินดีมากๆนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์เราก็มาจากผู้ชมนั่นแหละ
1: ใช่แล้ว
2: นะฮะพบกับรายการช่างจำได้ทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ครับวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
3: อมรินทร์ทีวีเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เต็มตีโฟโอ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA
8: เรื่องสภาพเป็นอะไร
9: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
10: เต็มตีโฟโ
11: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
12: PEA
13: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะ อลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
2: ความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทัพอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไปจนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันว่าเราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือนแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทำงานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระราชดำริโครงการนี้ต่อหรือเปล่าก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมน่าจะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพราะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจนึงก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจนึงก็ลังเลแล้วใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดำเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าเข้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นไฟฉายนำทางนะครับงานที่พระองค์ท่านทำทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทำประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจำภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทำฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ำภาพไหนที่เราอยากจะจำในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผล

0: นะครับที่ทำให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า
1: สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงอะค่ะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ก็คือไปทำงานเลยอะค่ะแต่วันนึงเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้กับงานที่ทำสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ากรมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่าฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุด
2: ปัญหาหน้าแล้งก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอฝนมานะครับถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนหลวงครับชาวบ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตก
3: เริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะเอาไว้ทำในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทำให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทำมุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวงพอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปั๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ำน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ำนะครับจากนาที่ต้องการน้ำจะเขียวขึ้นจะมีน้ำไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้ว

0: การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่หนึ่งกิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทำในสิ่งนี้โดยไม่คำนึงถึงความยากลำบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทำแบบนั้นครับ
1: สิ่งที่เราจะทำได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์และที่สุดคือปฏิบัติและทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสานงานต่อไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได
0: ้ถ้าเกิดว่าทำดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ

ประจำเดือนเนี่ยก็คือถ้าตามความหมายทั่วๆไปเนี่ยเป็นเลือดที่เกิดจากการหลุดลอกของโพรงมดลูกสาเหตุเนี่ยเกิดจากการที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดไม่มีการปฏิสนธิอะไรเกิดขึ้นเยื่อบุโพรงมดลูกเหล่านั้นจะค่อยๆลอกออกมาเราก็เลยเรียกว่าประจำเดือนจริงๆไม่ใช่เลือดเสียนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นเลือดผสมเยื่อบุโพรงมดลูกที่หลุดลอกออกมาเป็นการหลุดลอกของโพรงมดลูกตามธรรมชาติค่ะจะกินน้ำเย็นจะไม่กินน้ำเย็นก็แล้วแต่ที่ปกติชีวิตประจำวันตัวเองทำอยู่ค่ะมันเป็นความเชื่อค่ะไม่สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยได้คืออธิบายไม่ได้ว่าทำไมต้องห้ามแล้วก็ถ้าใช้หรือถ้าทำเนี่ยเกิดปัญหาอะไรแต่หลักการเนี่ยคิดว่าไม่มีอะไรค่ะระยะเวลาของการมีประจำเดือนที่ห่างขึ้นเนี่ยก็มีสาเหตุหลากหลายเช่นสุขภาพไม่ดีเครียดมากออกกำลังกายมากทุกอย่างมีผลต่อการทำงานของรังไข่หมดถ้าเป็นแค่ช่วงหนึ่ง 2-3 เดือนแล้วมาทีหลังจากนั้นมาสม่ำเสมอเราก็ไม่จำเป็นต้องหาสาเหตุเราให้ 21-35 วันต่อ1รอบแปลว่าอะไรวันนี้ประจำเดือนวันแรกนับเป็นเลข1จนถึงเลข1หน้าเนี่ยให้ระยะเวลาประมาณ 21-35 วันแต่ถ้าเกิดเป็นประจำ3เดือนมาเป็นปีทุกครั้งก็เป็นประจำ3เดือนส่วนตัวแล้วแนะนำว่าควรจะมาปรึกษาเพื่อที่จะวางแผนแนวทางการรักษามากกว่าค่ะสีจริงๆไม่ได้บ่งบอกอะไรคือจะแดงสดแดงเข้มอะไรเงี้ยไม่ได้บ่งบอกความสัมพันธ์อะไรกับประจำเดือนการที่ออกมาเจออากาศนานๆหน่อยอาจจะเปลี่ยนสีได้ไม่ได้บ่งบอกว่าคุณมีสุขภาพดีหรือไม่ดีประจำเดือนคือสิ่งที่บอกว่าการมาสม่ำเสมอการมีปริมาณที่ชัดเจนการไม่มีอาการร่วมด้วยชัดเจนถือว่าโอเคค่ะยาแก้ปวดทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วการกินเนี่ยเพื่อระงับการปวดในช่วงเวลาเหล่านั้นถามว่าจะมีผลเสียอะไรไหมปกติแล้วยาพวกนี้มักจะบอกคนไข้เสมอว่ามันไม่ติดคือคนไข้บางคนจะกลัวติดยาคือเนื่องจากยากลุ่มนี้เป็นยาที่ใช้รักษาการปวดเพราะฉะนั้นน่ะการติดการดื้อไม่มีนะคะออกฤทธิ์เสร็จหมดฤทธิ์ก็ขับออกจากร่างกายไปโดยปกติเราไม่ได้ห้ามชัดเจนในการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ไม่มีกันนะคะเนื่องจากว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเนาะทีนี้คือโดยปกติถ้าเป็นไปได้ถ้าจำเป็นจริงๆเราก็แนะนำว่าให้ใช้ถุงยางอนามัยด้วยในกรณีที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะว่าช่วงการมีประจำเดือนจะเป็นช่วงเดียวที่ปากมดลูกเราเนี่ยสามารถเปิดได้นิดหน่อยคือปกติผู้หญิงเราปากมดลูกจะไม่ได้เปิดแบบชัดเจนมากนะคะแต่ว่าในช่วงที่ขับประจำเดือนออกมาเนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีการถังขยายนิดหน่อยเพื่อให้เลือดไหลออกมาได้ช่วงนั้นถ้าเกิดมีเพศสัมพันธ์หรือเอาอะไรใส่เข้าไปเนี่ยโอกาสที่เชื้อโรคจะวิ่งเข้าไปในโพรงมดลูกมันจะง่ายขึ้นการดูแลทำความสะอาดอาบน้ำตามปกติค่ะไม่จำเป็นต้องใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใช้น้ำยาทำความสะอาดเป็นพิเศษไม่มีข้อบ่งชี้ค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงในกรณีที่บางคนแพ้ผ้าอนามัยบางยี่ห้ออย่างเงี้ยก็หลีกเลี่ยงยี่ห้อนั้นธรรมดาไม่จำเป็นต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษแค่เปลี่ยนแล้วก็ทำความสะอาดตามปกติด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำผสมสบู่ก็ได้ค่ะทำความสะอาดด้านนอกนะไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดด้านในค่ะ

ย้ำคิดย้ำทำเนี่ยจริงๆเป็นชื่อโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่งจะเรียกว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเมื่อคนนั้นเนี่ยมีอาการย้ำคิดทั้งๆที่ก็ไม่ได้อยากย้ำไม่ได้อยากคิดอะไรขึ้นมาแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาซ้ำๆเองโดยควบคุมไม่ได้แล้วก็พอคิดย้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกกังวลมากๆจนบางครั้งต้องไปมีอาการย้ำทำ

0: การย้ำคิดย้ำทำถ้าแยกกับความขี้หลงขี้ลืมก็คือคนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำจริงเนี่ยเขาจำได้ว่าเขาดูแล้วว่าเขาเช็คแล้วว่าเขาทำแล้วนะคะแต่ว่ามันอดสงสัยไม่ได้พอสงสัยก็กังวลก็ต้องไปดูทำให้คนที่เป็นรู้สึกอุ๊ยทุกข์ใจมากเลยไม่อยากฉันไม่ได้อยากคิดแบบนี้เลยแต่มันอดคิดไม่ได้ย้ำๆคิดวนๆซ้ำแล้วก็ต้องทำอะไรซ้ำๆโดยไม่ได้อยากทำเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อนั้นถึงจะนับว่าเป็นโรคแต่คนที่เป็นหลงลืมก็คือที่ไปเช็คอะเพราะจำไม่ได้แต่พอไปถ้าหลงลืมไม่มากไปเช็คครั้งเดียวอ๋อมั่นใจเราทำเรียบร้อยแล้วก็จบส่วนใหญ่ที่เรามักจะพูดถึงว่าเอ๊ะผู้ใหญ่ในบ้านชอบเริ่มพออายุมากขึ้นเริ่มย้ำคิดย้ำทำจริงๆแล้วอันนั้นอาจจะมองว่าเป็นจากปัญหาความจำของท่านหรือเปล่าจำไม่ได้ก็เลยถามย้ำๆบ่อยๆหรือพูดซ้ำๆบอกลูกหลานซ้ำๆเพราะว่าจำไม่ได้ว่าตัวเองพูดไปแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นจากความห่วงความกังวลที่มากก็เลยเหมือนพูดซ้ำๆบ่อยๆเพื่อให้ลูกหลานปฏิบัติตามหรือเชื่อฟังเป็นโรคที่เกิดจากสารเคมีในสมองเนี่ยเสียสมดุลไปมีทฤษฎีว่าน่าจะเกี่ยวกับสารเคมีในสมองที่ชื่อเซโรโทนินซึ่งสารเคมีเนี่ยมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ควบคุมความคิดทีนี้ถ้าสารตรงนี้มันผิดสมดุลไปเนี่ยไอความคิดแทนที่จะคิดต่อเนื่องแล้วจบไปมันก็อาจจะทำให้มีผลเรื่องของการคิดกลายเป็นคิดซ้ำๆคิดวนๆปัจจัยความเครียดก็จะมีส่วนนะคะแล้วก็บางคนถ้ามีญาติเป็นโรคกลุ่มเนี้ยกลุ่มย้ำคิดย้ำทำนะคะหรือโรคทางจิตบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำมากขึ้นกว่าคนอื่นส่วนใหญ่ถ้าเริ่มเป็นเนี่ยมักจะเริ่มเป็นตอนวัยรุ่นตอนปลายผู้ใหญ่ตอนต้นนะคะน้อยมากนะคะที่โรคย้ำคิดย้ำทำจะเพิ่งมาเริ่มเป็นตอนอายุมากๆจริงๆก็จะมีอยู่4แบบแหละที่จะเจอบ่อยถ้าแบบแรกก็จะเป็นเรื่องกลัวความสกปรกหรือเรื่องกลัวการติดเชื้อเช่นอันว่านี้มันจะสกปรกถ้าไปสัมผัสโดนก็พอคิดขึ้นมาก็จะกังวลพอไปสัมผัสโดนอะไรที่คิดว่าสกปรกก็ต้องไปล้างมือบ่อยๆหรือบางคนไปอาบน้ำบ่อยๆซ้ำๆนะคะแบบถัดมาที่จะเจอบ่อยลงมาเช่นย้ำคิดสงสัยนะคะเช่นเอ๊ะเมื่อกี้เราปิดไฟแล้วหรือยังนะไม่แน่ใจเราปิดเตาแก๊สปิดประตูล็อกดีหรือยังก็ต้องกลับไปเช็คใหม่ทั้งๆที่ก็จริงๆจำได้แหละว่าเมื่อกี้ปิดแล้วบางคนแทบจะเลือกไม่ออกไปไหนเพื่อไม่ต้องมาคอยวนเวียนสงสัยอีกแบบนึงก็คืออยู่ก็มีความคิดผุดขึ้นมาเองซ้ำๆเป็นความคิดในเชิงลบหรือในแง่ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นลบหลู่พระพุทธรูปหรือว่าลบหลู่ศาลพระภูมิหรือลบหลู่คนที่ควรเคารพตัวที่เขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดไม่ได้อยากคิดไม่ดีเลยแต่ความคิดแบบนั้นมันมาเองบางคนอาจจะนึกเป็นคำสบถนะคะหรือคำซ้ำๆแล้วก็แบบสุดท้ายที่ก็อาจจะเจอบ้างแต่ว่าลองลงมาก็คือการย้ำคิดเรื่องว่าของมันต้องอยู่ตรงระเบียบเป๊ะๆถ้าสำหรับคนที่เป็นบุคลิกภาพเจ้าระเบียบอยู่แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเดือดร้อนอะไรแต่คนที่เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำแบบประเภทที่ว่าย้ำเรื่องความของต้องวางตรงอะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกแย่ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มันอดไม่ได้พอเป็นขึ้นมาเนี่ยก็มีผลกระทบกับการใช้ชีวิตมากเช่นเสียเวลาต้องไปย้ำทำบ่อยๆหลายคนก็จะมีปัญหาสัมพันธภาพกับคนใกล้ชิดนะคะซึ่งคนรอบข้างถ้าไม่เข้าใจก็อาจจะรำคาญหรือหงุดหงิดหรือบางคนก็อาจจะถึงขั้นแยกทางต้องหย่าร้างหรือว่าเบื่อที่ต้องทนอยู่กับคนที่มีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะคะโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยเป็นจากสารในสมองไม่สมดุลเพราะฉะนั้นดับแรกเราก็คงให้เรื่องของยาเข้าไปปรับสารในสมองให้สมดุลนะคะอีกวิธีนึงก็คือการทำจิตบำบัดเพื่อลดอาการย้ำทำนะคะการฝึกเพื่อให้เผชิญกับความย้ำคิดโดยไม่ต้องไปทำพฤติกรรมย้ำทำเนี่ยก็จะช่วยให้ทนอยู่กับความกังวลได้ดีขึ้นการคุยกับคนในครอบครัวเพื่อได้มาให้เข้าใจแล้วก็แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในครอบครัวก็จะช่วยให้คนไข้มีความเครียดน้อยลงแล้วก็อาการก็จะดีขึ้นง่ายกว่าค่ะ
1: โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะเชื่อว่าเวลาเราจำเนี่ยมันจะมีคนคิดถึงแต่ว่าการจำที่แท้จริงแล้วเนี่ยเกิดจากการที่มีสารละคายเคืองมาบริเวณจมูกแล้วร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการที่จะขจัดสารละคายเคืองเหล่านั้นออกไปค่ะสารละคายเคืองที่ทำให้เกิดอาการจามนะคะอย่างเช่นควันต่างๆหรือว่าฝุ่นต่างๆ

0: ไอฝุ่นเนี่ยค่ะหรือว่าภาวะที่อากาศเปลี่ยนค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสารระคายเคืองจากเชื้อไข้หวัดก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นสารก่อภูมิแพ้ก็จะทำให้เกิดอาการจามได้เหมือนกันค่ะกลไกของการจามอะค่ะก็คือเกิดจากการที่มีสารระคายเคืองไปบริเวณจมูกหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปทางระบบประสาทอัตโนมัติแล้วก็อาจจะมีกลไกทางภูมิคุ้มกันร่วมด้วยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่บริเวณสมองค่ะเพื่อที่จะขับลมออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะขจัดสารระคายเคืองเหล่านั้นซึ่งการทำงานในส่วนนี้จะอาศัยการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนค่ะตั้งแต่ช่องท้องกระบังลมกล่องเสียงแล้วก็กล้ามเนื้อคอสำหรับการจามเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากภูมิแพ้นะคะมักจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยอย่างเช่นคันคัดจามน้ำมูกไหลแล้วก็มักจะมีปัจจัยกระตุ้นชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราโดนฝุ่นเนี่ยค่ะแล้วเรามีอาการแบบนี้แล้วครั้งต่อไปเนี่ยเราโดนฝุ่นอีกแล้วมีอาการแบบนี้อีกเนี่ยค่ะมักจะเกิดจากการที่ภูมิแพ้ได้หรือว่ามีปัจจัยทางพันธุกรรมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นการจามจากเชื้อไข้หวัดเนี่ยค่ะอาจจะมีอาการไข้ร่วมด้วยเจ็บคอร่วมด้วยหรือว่ามีคัดจมูกน้ำมูกไหลหรือว่าน้ำมูกเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวค่ะเวลาจามเนี่ยร่างกายจะผลิตสารคัดหลั่งออกมาด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมี2ส่วนเป็นใหญ่ๆก็คือเป็นละอองฝอยที่พ่นออกมากระจายฟุ้งกับอีกแบบนึงก็คือเป็นละอองน้ำเล็กๆซึ่งละอองเหล่านี้มันสามารถพ่นไปค่อนข้างไกลอย่างน้อยก็คือประมาณ3ฟุตได้เลยส่วนความเร็วของการพุ่งของละอองเนี่ยค่ะประมาณ 16-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงอะค่ะจะสามารถติดเชื้อหรือว่าสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในตัวคนที่จามได้ค่ะโดยเฉพาะคนที่เป็นหวัดเวลาจามเนี่ยแนะนำว่าไม่ควรกั้นจามควรจะอ้าปากเลยการกั้นจามเนี่ยมันจะทำให้แรงดันลมที่ค่อนข้างแรงเนี่ยอาจจะดันกลับไปบริเวณท่อปรับแรงดันหูและอาจจะทำให้เกิดอาการแก้วหูทะลุได้อ่ะค่ะการโดนแล้วมีอาการจามพบว่ากรณีแบบนี้มีอยู่จริงค่ะแล้วก็เป็นถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ด้วยแต่ว่ากลไกที่ทำให้เกิดอาการจามแบบนี้ยังไม่ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่ามักจะเกิดในคนที่อยู่ในที่มืดๆมาก่อนแล้วก็เมื่อเจอแสงแดดกระทันหันเนี่ยจะทำให้เกิดการจามทันทีได้ค่ะ
1: ถ้าเกิดเรากินแล้วไม่อร่อยแล้วก็ไม่อยากกินใช่ไหมคะเวลาเราทานอาหารมันก็จะมีสารที่ให้รสชาติอยู่นะอย่างเช่นรสหวานก็จะมีน้ำตาลนะคะรสเค็มก็จะมีเกลือที่ลิ้นของเรามันก็จะมีตัวปุ่มรับรสอยู่นะคะน้ำตาลเนี่ยพอสัมผัสกับตัวปุ่มรับรสปุ่มรับรสก็จะเปลี่ยนสัญญาณนะคะของน้ำตาลเนี่ยไปเป็นสัญญาณประสาทมันก็จะวิ่งไปที่สมองของเรานะสมองก็จะตีความออกมานะคะว่าเนี่ยอันเนี้ยคือรสอะไรปัจจุบันยอมรับกันคือ5รสชาตินะคะก็คือหวานเค็มเปรี้ยวขมแล้วก็กลมกล่อมค่ะรสกลมกล่อมเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะคะรสกลมกล่อมคืออะไรก็คือรสอูมามินั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือรสชาติของผงชูรสผงชูรสเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมตค่ะซึ่งก็เป็นกรดอะมิโนชนิดนึงนะคะซึ่งตัวกลูตาเมตเป็นสารสื่อประสาทกระตุ้นความอยากอาหารได้เหมือนกับเราเอากระดูกไก่ไปต้มซุปรสชาติที่เราได้จากซุปของกระดูกไก่นั่นแหละค่ะคือรสอูมามิเผ็ดเนี่ยไม่ใช่รสชาติเผ็ดเป็นการระคายเคืองมันใช้กระบวนการส่งสัญญาณเนี่ยแบบเดียวกันกับความเจ็บปวดเลยในปากเนี่ยก็คือมันมีตัวรับนะคะของเรื่องความเจ็บปวดเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองผ่านกลไกความเจ็บปวดแล้วก็ตีความออกมาว่าเนี่ยคือรสเผ็ดเรามีการศึกษาวิจัยนะคะที่เปรียบเทียบกับคนญี่ปุ่นนะคะผลออกมาเนี่ยน่าตกใจนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยมีระดับที่เริ่มรู้รสเนี่ยสูงแปลว่าเราต้องปรุงเยอะกว่าเราจะรู้ว่ามันรสอะไรรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวแล้วก็รสขมค่าเฉลี่ยเต็ม5ของไทยจะอยู่ที่4ของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ3นะคะที่รสกลมกล่อมคนประเทศเขาเนี่ยอูมามิก็ยังประมาณ3ของไทยเนี่ยคือ5จาก6ผู้ป่วยบางรายหรือมีอาสาสมัครบางรายนะคะหนักกว่านั้นอีกก็คือเบอร์6แล้วยังไม่รู้รสเลยนะคะพอถามประวัติจริงๆก็คือรับประทานผงชูรสเป็นประจำเลยการรับรู้รสเนี่ยมันสัมพันธ์นะคะกับเรื่องของการรับประทานอาหารนะถ้าเกิดยิ่งระดับการรับรู้รสสูงแปลว่าเราต้องยิ่งเติมเครื่องปรุงเยอะเราถึงจะรู้รสนะคะยิ่งเติมน้ำตาลเยอะก็แปลว่าปริมาณน้ำตาลที่เราได้รับต่อวันก็จะยิ่งมากถูก ไหมคะการบริโภคน้ำตาลมากๆ 1. เพิ่มความเสี่ยงต่อเบาหวาน 2. เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคฟันผุด้วยถ้าใครเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะและยังปรุงเยอะอยู่นะคะก็ยิ่งส่งผลเสียต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนอกจากนั้นในเรื่องของเกลือนะคะเกลือก็ยังสัมพันธ์กับโรคต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคไตเรื่องของความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโรคมะเร็งกระเพาะอาหารสำหรับคนที่ติดรสชาตินะคะแล้วมีปัญหาที่ปุ่มรับรสนะคะมีปัญหาในระดับลิ้นแก้ได้ยังไงบ้างส่องกระจกดูนะแลบลิ้นดูนะคะว่าที่ลิ้นของเรา

ให้แปลงจากโคนลิ้นก็คือด้านในนะคะออกมาด้านนอกการแปลงลิ้นจะเป็นการช่วยกำจัดคราบจุลินทรีย์ออกนะคะโดยที่เรามีงานวิจัยเนี่ยนะคะมันทำให้ปุ่มรับรสเราดีขึ้นความเสี่ยงของสุขภาพนะคะต่อพวกโรคเรื้อรังต่างๆมันก็จะลดลงไปด้วยอีกแนวทางนึงก็คือในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินทุกครั้งที่เราลดระดับลงมาลิ้นของเราจะปรับตัวเมื่อระดับลงต่ำลงปุ๊บนะคะปริมาณปรุงที่เราจำเป็นต้องใช้เพื่อให้ได้รู้รสชาติเหมือนเดิมเนี่ยมันจะน้อยลงเลือกเอาละกันนะคะระหว่างว่าอร่อยแต่ตายเร็วกับอร่อยแต่ว่าตายช้าถ้าเราเลือกได้แล้วนะคะก็จงกลับมามองตัวเองนะคะแล้วลองปรับพฤติกรรมดูนะคะเพราะความทรงจำใหม่ๆสร้างได้เสมอนะคะความทรงจำดีๆสร้างได้เสมอนะคะเมื่อไรก็ตามเรากินข้าวพร้อมหน้าครอบครัวนะคะอาหารไม่จำเป็นต้องใส่น้ำตาลเยอะก็อร่อยได้

0: สาเหตุของมือถือที่ระเบิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามือถือเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเคสของมันก็เป็นพลาสติกนะครับบางรุ่นอาจจะเป็นโลหะนะแล้วข้างในก็จะมีพวกแผ่นวงจรลักษณะคล้ายๆแบบนี้แต่ส่วนสำคัญของมันก็คือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีก็มีขนาดเล็กๆแบบนี้และตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่มันทำให้เกิดการเรียกว่าระเบิดขึ้นมาได
1: ้มือถือในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจอขนาดใหญ่ใช้พลังงานเยอะแล้วเราก็อยู่ใช้กับมันตลอดทั้งวันเลยทำให้มีข้อจำกัดในการออกแบบสิ่งที่เราต้องการก็คือแบตเตอรี่ที่มีขนาดเล็กใช้งานได้นานขนาดเดียวกันก็ต้องประจุเยอะเราต้องเข้าใจว่าเมื่อแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงบางลงเนี่ยขั้วบวกขั้วลบเนี่ยก็จะอยู่ใกล้กันมากขึ้นในกรณีของขั้วบวกขั้วลบเนี่ยเมื่อมาแตะหรือสัมผัสกันเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันเกิดการช็อตพอช็อตปุ๊บพลังงานมันก็จะเข้าไปสู่อิเล็กโทรไลต
0: ์อิเล็กโทรไลต์คือสารนำไฟฟ้าเมื่อสารไฟฟ้ามันทะลักออกมาไปโดนขั้ว2ขั้วที่อยู่ใกล้กันก็คือการจักรวงจรนั่นเองก็เสริมเข้าไปอีกพอเสริมเข้าไปปั๊บอย่างที่บอกครับความร้อนก็มหาศาลเลยคราวนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: แล้วถ้าเกิดว่ามีแก๊สออกซิเจนเช่นจากโลหะออกไซด์ทางด้านขั้วบวกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดการขยายตัวมากขึ้นและอาจจะถึงกับเกิดการระเบิดเกิดขึ้นได้นะครับเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติให้สังเกตแล้วก็เริ่มระมัดระวัง
0: ถ้าร้อนก็ควรหยุดละครับแต่คราวนี้มันอยู่ที่ว่ามันเพิ่งร้อนหรือว่าเราเคยใช้แบบนี้แล้วร้อนแบบนี้ก็สังเกตครับผมว่าใช้วิธีสังเกตเราใช้เครื่องนี้เราไม่เคยร้อนเลยแต่วันนึงมันอุ่นกว่าปกติร้อนมือกว่าปกติทั้งที่คุย15นาทีเอ๊ะทำไมร้อนกว่าที่เราเคยคุยเริ่มเป็นสัญญาณละแบตเตอรี่นะครับที่จะเลือกใช้นะครับว่าอันไหนมันจะเสี่ยงไม่เสี่ยงเราดูกับแบตเก่าแล้วมันเกิดอาการบวมตัวนี้จริงๆแค่ปีเดียวครับเนี่ย2015 January เพิ่งผมไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้มันไงพอไม่ได้ใช้มันก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
1: จากความสะดวกของเราจากความไม่ได้เข้าใจการใช้ของที่ด้อยคุณภาพนะครับบางอย่างใช้ของแท้ของมีมาตรฐานแพงก็ใช้ของเทียมหรือเลียนแบบราคาถูกกว่าแต่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้
0: เราควรจะใช้อุปกรณ์หรือแบตเตอรี่หรืออุปกรณ์อะไรที่มีมาตรฐานกำกับถ้าเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงไม่ควรทำนะถ้าทำก็คือไปหาคนที่มีเป็นผู้รู้อย่าดัดแปลงเองหรืออย่าไปซื้อหรืออย่าไปเขาบอกมาแล้วเปลี่ยนเองนะเพราะมันจะเกิดความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้นี่ฮะเราควรจะถ้าจะเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนแปลงเลยต้องไปหาผู้รู้

เพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงคุ้นเคยกับกล่องแบบนี้ครับนี่คือกล่องของว่างหรือว่ากล่องเบรกนะครับที่เราจะพบเห็นกันตามงานสัมมนาจัดเลี้ยงต่างๆนะครับผมรู้ไหมครับว่ากล่องหนึ่งกล่องเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันมีขยะกี่ชิ้นอย่างแรกกล่องนี้ครับทั้งใบ2และ3ชิ้นแล้วครับขนมจะต้องมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้นะครับขนม2ชิ้นนะครับภายในก็ประกอบไปด้วยพลาสติกเล็กๆที่ห่อหุ้มไว้อีกนี่นะครับกระดาษเช็ดปากน้ำผลไม้นะครับรวมถึงหลอดก็จะมีซองพลาสติกห่อหุ้มไว้เพื่อความสะอาดสะอ้านนี่นะครับแค่กล่องเล็กๆกล่องนี้นะครับก็มีขยะรวมกันแล้วเนี่ยผมว่ามีทั้งหมด10ชิ้นนะครับแล้วลองคิดดูว่าถ้าคนมารวมกันในงานประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยนะครับผมสัก50คนนะครับแล้วมีการจัดของว่างรวมทั้งจัดอาหารมื้อต่างๆเนี่ยหลายมื้อหลายเบรกเราจะเกิดขยะจากการรวมตัวกันเนี่ยมากมายสักแค่ไหนครับแต่วันนี้ครับ The Green Diary ครับเราจะพาไปดูกลุ่มคนและบริการอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อทำให้ขยะในการประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงเนี่ยจัดการได้แล้วเป็นศูนย์ครับ

0: และตอนนี้ครับผมมาอยู่ที่มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีคนมาประมาณ50ท่านนะครับที่จะมาทำกิจกรรมมาร่วมสัมมนากันนะครับนี่ปกติแล้วเนี่ยถ้าคนมารวมตัวกันมาทำกิจกรรมมาทำสัมมนากันเยอะขนาดนี้ก็จะต้องมีแคทเทอริงใช่ไหมครับจัดเบรกจัดของว่างจัดอาหารใช่ไหมครับนี่โต๊ะตรงนี้แหละครับนี่ก็คือที่ที่เราตามมานะครับนี่ก็คือบริการเขียวๆกรีนแคทเทอริงนะครับเราจะมาดูกันว่าการจัดแคทเทอริงจัดอาหารนะครับของงานสัมมนาเนี่ยทำยังไงให้เกิดขยะน้อยที่สุดครับนี่ก็คือนี่เซตที่คนจะมาหยิบขนมกันใช่ไหมครับน้องโม
1: ใช่ค่ะ
0: ภาชนะที่รองรับเนี่ยครับเราเห็นไหมครับเป็นวัสดุจากธรรมชาติน่ารักทั้งนั้นเลยอันนี้คือ
1: ถ้วยกาบหมาก
0: ถ้วยกาบหมากนะครับอ๋อทำจากวัสดุกาบหมากก็ต่อมานี่ก็น่ารักครับนี่
1: เป็นปลีกล้วยค
0: ่
1: ะ
0: อะไรนะครับ
1: ปลี
0: กล้วยนี่นะครับอันนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าใช้มาเป็นภาชนะได้ด้วยนะครับแล้วก็น่ารักไปอีกแบบจริงๆและขวดนะครับ
1: ขวดนะคะอันนี้เป็นขวดแก้วค่ะเมื่อเราทานเสร็จแล้วนะคะนำกลับมาต้มแล้วก็รียูสใหม่ได้ค่ะ
0: อ๋อครับ
1: เป็นการพลาสเตอร์ไลท์อีกทีนึง
0: ขวดก็ต้องคืน
1: ใช่ต้องคืนนะคะ
0: อ่ะมีนี้อีกครับนี่เมื่อกี้แอบเห็นนี่อันนี้อะไร
1: เอ่ยใบเล็บคุดค
0: ่
1: ะ
0: ใบเล็บคุดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอามาทำอะไร
1: สามารถใส่ขนมได้ค่ะประมาณ 2-3 ชิ้นสำหรับผู้ที่แบบอยากถือทานน่ารัก
0: ๆน่ารักอันนี้นี่เห็นว่าอิมโพไว้เลยนะครับมาเก็บแถวนี้เลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ธรรมชาติเรามีเยอะนะ
0: คืออะไรที่แบบว่าเก็บได้ตามธรรมชาติก็เอามาลองเป็นภาชนะนะครับผมขอชิมหน่อยแล้วกันนะครับนี่อันนี้อร่อยจริงได้รับความสนใจมากมายที่เป็นไงครับไอเดียภาชนะเคยเห็นมาก่อนไหมครับ
2: ไม่เคยเลยครับ
0: โอ้นะครับนี่ถึงกับต้องถ่ายรูปเลยนะครับ
2: น่ารักมากนะครับแล้วก็มันเอาไปย่อยสลายมันไปมันแบบมันไม่เป็นภาระกับตัวเราเองแล้วก็กับธรรมชาติด้วยครับผม

0: เอาละฮะตอนนี้อยู่กับพิธีแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ผู้ที่อยู่เบื้องหลังกรีนแคทเทอริ่ง
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับเขียวเขียวนั่นเอง
1: เขียวเขียวไม่ใช่ร้านอาหารนะฮะเราเป็นทําตัวเป็นการจัดเลี้ยงที่ใส่ใจในวัตถุดิบที่จะเอามาใช้ทําอาหารอย่างเช่นเราจะสนับสนุนเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่าเรามีเครือข่ายที่เราไว้ใจได้
0: ครับ
1: โดยพื้นฐานที่ว่า1ต้องเป็นอาหารที่สะอาดสนับสนุนเกษตรอินทรีย
0: ์ครับ
1: 2คือไม่ใส่สารปรุงรสใดๆผงชูรสน้ำมันหอยไม่ใส
0: ่ครับ
1: แล้วสุดท้ายคือแนวคิดเดียวกันแนวร่วมอุดมกรีน คือพยายามลดการใช้พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งเราไม่ใช้เราก็จะหาวิธีการแก้ไขต่างๆอย่างเช่นกล่องสแตนเลส
0: นี่ก็คือแบบว่าไม่ต้องใช้กล่องโฟมกล่องข้าวใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ใช้เป็นอย่างนี้เลยแล้วตัดเอา
1: เพราะว่าทุกวันนี้ยิ่งอากาศร้อนขนาดนี
0: ้
1: คนจะหันใจกันเยอะขึ้นว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปนะสำหรับโลกใบนี
0: ้
1: เราดำรงอยู่ด้วยการคิดถึงแต่ตัวเองไม่ได้ละเราต้องสนใจว่าเราจะอยู่ร่วมกันยังไง
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้เขียวเขียวเนี่ยได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าเครดิตที่มีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ส่วนใหญ่แล้วมันมาจากลูกค้าเราด้วยที่มาชวนกันคิดว่าเราในการจัดงานแต่ละครั้งเราลดขยะให้ได้เป็นซีโร่เวสต์ได้ยังไงแล้วเราจะช่วยกันทำให้โลกนี้มันน่าอยู่ขึ้นได้ยังไงฉะนั้นถามว่าวันหนึ่งถ้าเกิดว่ามีคนเห็นการจัดเลี้ยงแบบเรามีคนเห็นการลดพลาสติกแบบนี
0: ้
1: มันไม่ใช่ของเราม
0: ัน
1: เป็นการมันเป็นของทุกคนที่จะทำร่วมกันได
0: ้
1: ซึ่งมันเป็นจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของเขียวเขียวเหมือนกันที่อยากจะชวนให้คนมาทำเนี้ยกันเยอะๆ
0: ครับผม
1: ครับผม
0: อันนี้มาต่อแถวตักอาหารนะครับถาดหลุมนี่นะครับจริงๆแล้วเขามีจัดเซตได้ด้วยนะเป็นภาชนะแบบพร้อมนะครับทั้งหมดนี่เป็นแบบวัตถุดิบอินทรีย์หมดเลยนะครับ
2: วันนี้โอ้โหน่าทานมากเลยนี่จานแรกใช่ไหมคร
3: ับ รอบ2ครับ
2: อุ้ยรอบ2
3: จานแรกแต่รอบ2ครับผม
2: จานแรกแต
3: ่รอบ2ครับ
2: รู้สึกยังไงกับแคทเทอริ่งแบบนี้ครับที่เราไม่มีขยะเหลือทิ้ง
3: ผมว่ามันดีมากดีมากตอนแรกรู้จักเขาครั้งแรกนี่แบบเฮ้ยเจ๋งอ่ะวิธีแนวคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาหารอะไรเงี้ยก็แบบคือผมว่ามันเข้ายุคเข้าสมัยใช่กับคนที่แบบหันมาใส่ใจสุขภาพคือใส่ใจสุขภาพด้วยก็ใส่ใจแบบสิ่งแวดล้อมด้วยผมว่ามัน

0: ยังไม่จบเท่านี้นะครับเพราะว่าเขายังมีการคิดนะครับว่าปลายทางของของเหล่านี้ที่เกิดจากการจัดเลี้ยงเนี่ยจะเอาไปทำอะไรต่อตอนนี้อยู่กับคุณนิต้านะครับนี่จะเป็นผู้ที่มาจัดการกับเศษอาหารที่เหลือจากการจัดเลี้ยง
1: ค
0: อนโดหม้อดินตัวนี้นี่คืออะไรฮะ
1: ค่ะตัวนี้ก็เป็นเครื่องมือในการจัดการขยะสดแบบใหม่ที่ชื่อว่าปั้นปุ๋ยค่ะ
0: ปั้นปุ๋ยโอ้สวัสดีครับน้องปั้นปุ๋ย
1: ค่ะก็เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ปั้นหรือว่าที่ทําปุ๋ยจากเศษอาหารค่ะวัสดุที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการซับความชื้นได้โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะเขาก็จะช่วยระบายความชื้นแฉะที่เกิดจากเศษอาหารได
0: ้ครับ

0: จะเป็นกลายเป็นดินดำๆอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็วิธีเทสนะคะว่ามันได้ใช้เอาไปใช้ได้คือดมค่ะดมเลยค่ะเป็นกลิ่นไงคะ
1: กลิ่นมันจะเหมือนดินครับ
2: yeah.
1: ก็จะไม่ได้มีกลิ่นแบบเหม็นเน่าเหมือนอาหารบูดเน่าอะไรอย่าง
0: นี้ใช่เขาบอกว่าปุ๋ยหมักที่จะเกิดจากเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยหมักอันดับดีต้นๆของ
1: บรรดาปุ๋ย
0: เออใช
3: ่รู้กันไหมครับว่าเศษอาหารที่เราทิ้งๆกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำร้ายโลกมากกว่าที่คิด1ใน3ของอาหารทั้งหมดในโลกนี้จะกลายเป็นขยะเศษอาหารใน1ปีทั่วโลกมีขยะเศษอาหารมากถึง 1,300 ล้านตันสำหรับประเทศไทยมีรายงานว่าแต่ละปีเราผลิตขยะกันมากถึง27ล้านตันซึ่งมากกว่าครึ่งของขยะทั้งหมดก็คือเศษอาหารซึ่งองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ประเมินว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากอาหารเหลือทิ้งในโลกนี้มีปริมาณสูงถึง 3,300 ล้านตันต่อปีซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองเพราะอย่างนี้แหละครับเราจึงควรช่วยกันหาวิธีจัดการให้ถูกต้องเช่นนำเศษอาหารไปหมักทำปุ๋ยดีต่อโลกดีต่อต้นไม้และก็ดีต่อใจด้วยนะครับ
4: จริงๆแล้วมันไม่มีหรอกขยะบนโลกเนี้ย
1: ครับ
4: มันมีแต่สิ่งที่อาจจะอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาสิ่งนั้นน่ะถ้ามันอยู่ไม่ถูกที่ถูกเวลาเราเรียกขยะ
1: ครับ
4: แต่ถ้ามันไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาม ันกลายเป็นประโยชน์ชีวิตเนี้ยจริงๆแล้วเราไม่ได้อยู่เพียงเพื่อตัวเองแต่เราอยู่เพื่อที่ว่าอยู่ร่วมกันทำอะไรให้กันได้อะไรเงี้ยซึ่งพอเราคิดอย่างนั้นมันทำให้เรามีความสุขมาเรื่อย
1: ๆ
4: มันก็เลยอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขียวๆเองเนี่ยก็ยังคงทำมาได้ถึงปีนี้ก็เกือบ10ปีแล้วคืออย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่ความคิดของใครคนใดคนหนึ่งเรื่องแบบนี้เราต้องช่วยกันถ้าอยากรู้ว่าการกลับมาซื้อที่ไหนฉลอมซื้อยังไงถามเข้ามาทางเพจได้เลย
1: ไม่ห่วง
4: ไม่ห่วงเลยเรายินดีที่จะเชื่อมโยงให้อย่างที่บอก
1: โอ้โหไงฮะเขียวเขียวกรีนแคทเทอริงน่ารักมากๆเลยใช่ไหมครับดูแล้วน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคนที่ขายอาหารหรือว่าให้บริการธุรกิจทางด้านอาหารนะครับเอาไอเดียนี้ไปใช้ได้เลยเขาไม่หวงนะครับผมก็ดูแล้วนะครับรู้สึกยังไงอย่าลืมคอมเมนต์กันทิ้งไว้นะครับกดไลค์ให้แล้วก็อย่าลืมกดแชร์กันไปเยอะๆนะครับคนจะได้เห็นกันเยอะๆนะครับแล้วก็โลกของเราจะได้น่าอยู่ขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับใน The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ Green Diary วันนี้ครับพามาเที่ยวที่กองถ่ายโฆษณาครับทำไมต้องพามากองถ่ายโฆษณาเพราะว่ากองถ่ายนี้อาจจะแตกต่างจากหลายๆกองถ่ายครับเพราะว่าเป็นกองถ่ายที่ร่วมกิจกรรมนะครับรณรงค์สร้างขยะในกองถ่ายให้น้อยที่สุดครับเหมือนอย่างที่เนี่ยเราเริ่มได้เห็นนะครับแฮชแท็กนะครับของหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กกองถ่ายไร้พลาสติกแฮชแท็กคนกองถ่ายไม่มักง่ายนะจ๊ะหรือว่าแฮชแท็กฟิล์มครูสู้ขยะหรือหลายๆแฮชแท็กที่เกิดขึ้นเลยนะครับผมซึ่งก็แสดงเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยทีมกลุ่มคนโปรดักชันเนี่ยเริ่มหันมาใส่ใจกับการช่วยกันลดปริมาณขยะในการทำงานในกองถ่ายแล้วนะครับ
6: จริงๆมันเริ่มมาจากการที่พูดว่าเพื่อนเราคนหนึ่งซึ่งอยู่ในแผนกโลเคชันเนี่ยเขาบ่นว่าเขาต้องกลับบ้านดึกมากเลยเพราะว่าเขาต้องอยู่เคลียร์ขยะซึ่งวันหนึ่งมันมีขยะต่อวันเนี่ย40ถุงดำไซส์ใหญ่เกิดจากคนประมาณ100คนแพงซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้กำกับ

0: ก็ทำโครงการทำเพจไทยเวลซึ่งเขาก็ไปถ่ายภาพปลาวาฬไพลอตเวลกินขยะมาเกยตื้นหวานกระต่ายก็ผ่าท้องออกมามีถุงพลาสติกแล้วคนพบว่าเออเราควรจะทำอะไรอย่างจริงจังได้แล้วเพราะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างขยะเราก็เลยทำโครงการนี้ขึ้นมาในการที่เราก็เชิญบริษัทที่เป็นโปรดักชันทั้งหมดครับว่ารับรู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วก็เรื่องของขยะที่เราใช้เนี่ยแต่ละวันเราก็แนะนำว่าแบบเรามีวัสดุทดแทนได้ไหมหรือว่าเราจะใช้วิธีไหนมันก็เป็นการสร้างความตื่นตัวระดับหนึ่งว่าคนในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์เริ่มตื่นตัวแล้วอาชีพอื่นเริ่มทำหรือยังตอนนั้นอะไรเงี้ย
1: ขึ้นมาในโซนของโปรดักชันแล้วนะครับจะเริ่มเห็นทีมงานเห็นอุปกรณ์แล้วนะครับกล้องนะครับมีพี่ๆทีมงานทีมไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเบสกองนะครับเป็นจุดที่นักแสดงแล้วก็ทีมงานจะมาพักกันนะครับกินข้าวดื่มน้ำทานของว่างนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะได้เห็นไอเดียในการลดขยะให้น้อยที่สุดนะครับของกองถ่าย
2: และนี่ก็คือน้องตุ้มเม้งนะครับผม
1: เป็นโปรดักชันแมเนเจอร์หรือว่าผู้จัดการกองถ่ายนะครับวันนึงต้องสั่งข้าวกี่กล่อง
3: มือละร้อยมือละร้อยแต่ละมือก็จะมีแบบแยกออกไปอีกก็คือจะเป็นน้ำสำหรับทีมงานก
1: ็
3: จะเป็นขวดวันนึงเขาไม่ได้กินแค่ขวดเดียวตกคนนึงประมาณ 3-5 ขวด
1: โอ้โห
3: ก็ถ้าเทียบแล้วก็น่าจะแบบ 30-40 แพ็ค 30-40 แพ็คได
1: ้โแล้วมีอะไรอีก
3: จะมีเรื่องขนมห่อซองกาแฟก็น้ำอัดลมแล้วก็น้ำผลไม
1: ้ที่ผ่านๆมาเราแยกกันไหมครับหรือว่าเราทิ้งรวมๆไปเลย
3: รวมไม่มีการแยกใด
1: ๆรวมไปเลย
3: ใช่ค่ะ
1: ในแต่ละกองครั้งหนึ่งใช้จะเกิดขยะขึ้นเยอะแค่ไหน
3: 10ถุงอัพ
1: วันนี้ตุ้มเม้งเรามาร่วมเป็นกิจกรรมรณรงค์เป็นกองถ่ายแบบว่าลดขยะนะครับตุ้มเม้งเตรียมตัวอะไรมากับวันนี้บ้าง
3: ต้องไปซื้อกระป๋องที่แบบสามารถใช้แล้วแบบเก็บไปใช้ครั้งต่อไปได้แกลอนน้ำเติมให้ทีมงานเติมน้ำก็จะมีพวกแบบให้ทีมแยกขยะถังนี้อะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเกิดแบบว่าจะแจ้งทีมงานก่อนนะคะวันก่อนวันกองว่าแบบถ้าเกิดใครมีแก้วส่วนตัวให้แบบพกกันมาเองถ้าใครไม่มีจริงๆค่ะเราก็มีกระบอกให
1: ้ทีมงานบ่นไหม
3: ช่วงแรกแค่วุ่นวายตอนแจกค่ะแต่ว่าถามว่าบ่นว่าลำบากหรืออะไรไหมไม่เพราะว่าเรามีแกลลอนน้ำให้เติมตลอด
1: นี่ก็เป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่จะมาช่วยเราได้มากนะครับในการลดขยะคือตำแหน่งสวัสดิการนะครับทำอะไรครับวันนี้ทำอะไร
4: วันนี้ทำน้ำค่ะ
1: ทำน้ำ
4: ให้ทีมน้ำในงาน
1: เรามีวิธีการในการมาเปลี่ยนวิธีเดิมๆด้วยการใช้นี่ใช่ไหมครับเป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะนี่ใครกินเสร็จถ้าหมดก็มาบอกพี่มดพี่มดก็จะคอยมาเติมให้ดีไหม
4: ดีค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยเราหรอ
4: ก็ไม่เหนื่อยเราไม่ต้องทิ้งขยะเยอะไงเราไม่ต้องทิ้งเยอะบางวันก็ทิ้งประมาณ10ถุง20ถุงอะไรเงี้ยอันนี้ขยะเราก็ไม่เยอะ
1: เออ
4: แค่เราเสร็จงานแล้วก็ล้างแล้วก็ความไว้
1: ใครอยากได้น้ำอะไรนี่ก็มีกระติกเขียนชื่อไว้นะครับหมดแล้วก็ไปเติมพี่มดดูแลอ่ะเติมต่อเลยครับพี่

0: ตอนนี้ผมอยู่กับผู้กำกับของหนังเรื่องนี้นะครับผม
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
0: วันนี้มาทำคลิปอะไรครับ
1: เชิญชวนให้แบบทุกคนสร้างพื้นที่สีเขียวให้ตัวเองเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นคลิปรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพอดีเลยวันนี้เราก็มีแบบว่าในกองก็จะเป็นกองรถขยะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างครับพี่เปิ้ล
1: ใกล้ตัวผมสุดเลยก็คือขวดน้ำครับคนทำงานโปรดักชันนะครับเราต้องเคลื่อนตัวตลอดเวลาปกติจะเป็นขวดนั้นเป็นแบบขวดเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วสุดท้ายเราจะลืมทิ้งไว้เราก็จะขอขวดใหม่แล้วเราไม่เคยกินหมดหรอกครับ
0: จริง
1: ท้ายทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นขยะหมดเลย
2: Oh my god
1: ถ้าอันนี้คือขวดเดียวและมีชื่อเราร
0: ู้สึกชีวิตเราลำบากขึ้นไหม
1: ปกติ
0: จริงเหรอ
1: รู้สึกปกติปกติมากเลยครับ
0: ทั้งหมดแล้วก็ไปเติมใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ตอนนี้เวลาอาหารกลางวันแล้วนะครับนี่ทีมงานก็ทยอยมาหยิบกล่องข้าวไปกินนะครับก็ถ้าสมมติแบบว่ามีสถานที่ที่สะดวกนะครับจำนวนคนมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแคตเตอริ่งคือแบบเป็นกับข้าวตักใส่จานกันไปนะครับก็ไม่เปลืองภาชนะไม่เปลืองกล่องโฟมแต่ว่าถ้าเป็นกองถ่ายที่สถานที่อาจจะไม่เอื้ออำนวยนะครับก็เนี่ยก็เลือกใช้บรรจุภัณฑ์กล่องข้าวที่มันเป็นแบบย่อยสลายได้ช้อนวันนี้ก็ทางประสานงานก็บอกว่าไม่เอาช้อนพลาสติกจะเตรียมเป็นช้อนสแตนเลสไว้ให้นะครับจะได้ไม่ต้องใช้พวกช้อนพลาสติกนะครับนี่ก็เตรียมไว้นะครับพระเอกของเราวันนี้กับน้องนางเอกนะครับอร่อยไหมกับข้าว
3: อร่อย
0: วันนี้เป็นแบบกล่อง
3: กระดาษ
0: กับบรรจุภัณฑ์รักโลกนะครับย่อยสลายได้เป็นไงบ้างเขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้แบบว่าลดขยะให้น้อยที่สุด
3: ชอบนะปกติอ่ะคือจะทำโปรดักชันใช่ไห
0: ม
3: เราก็จะคุ้นชินกับการที่แบบว่าขอแก้วใหม่ตลอดเวลาจริงโดยเฉพาะแถวหน้าโมอ่ะแล้วเวลาย้ายโลทีนึงอ่ะ
0: ใช
3: ่ก็ต้องเอาอีกตะกร้ามาอีกอะไรแต่ว่าพอเป็นแบบนี้ปุ๊บมันดีแล้วข้อดีคือมันทำให้เรารู้ด้วยว่าเรากินน้ำไปแล้วเท่าไหร่กี่ลิตรเท่าไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: เอาหนุนนะวันนี้ลำบากขึ้นไหม
4: ไม่ลำบากเลยรู้สึกว่าง่ายข
0: ึ้
4: น
0: แถมใช้ช้อนแบบสแตนเลสก็จริงๆใช้ง่ายกว่าช้อนพลาสติกด้วยนะ
4: ง่ายกินตักอะไรง่ายกว่าเยอะเลย
0: นะช้อนพลาสติกนี่ตัดไข่ดาวยังไม่ขาดเลย
4: พร้อมหักไปก่อนพลาสติก
0: นะฮะไม่ใช่แค่ว่าเราจะลดปริมาณขยะให้น้อยที่สุดนะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดขยะเลยอ่ะก็เป็นไปไม่ได้แต่ว่าเมื่อเกิดขยะแล้วเนี่ยก็ต้องหาที่ทิ้งที่แยกให้มันถูกต้องนะครับวันนี้ก็การขยะรีไซเคิลนะครับก็จะเอาเฉพาะขยะที่รีไซเคิลได้ต่อไปก็เป็นพวกขยะทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ย่อยสลายนะครับภาชนะปนเปื้อนถุงขนมซองขนมนะครับเปลือกลูกอมต่างๆมันต้องมีอยู่แล้วนะในกองถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นที่หลังจากคนรับประทานอาหารแล้วนะครับก็เป็นที่เก็บทิ้งภาชนะบรรจุอาหารนะครับที่เราใช้แบบย่อยสลายได้อันนี้ก็แยกไว้เป็นภาชนะแบบย่อยสลายได้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกเนี่ยเศษอาหารจริงๆเศษอาหารนี่ก็สำคัญนะต้องมีการคัดแยกจัดการให้ถูกต้องนะครับมันจะได้นำไปทำเป็นปุ๋ยจะได้จัดเก็บได้ง่ายนะครับท้ายแล้วก็เนี่ยเป็นภาชนะที่สามารถล้างและกลับมาใช้ได้ใหม่นะครับนี่ก็เป็นแบบตัวอย่างย่อยๆนะครับของการแบ่งแยกขยะนะครับก็ถึงแม้ว่ามันจะทำให้ขยะเกิดเป็นซีโร่เป็นศูนย์ไม่ได้แต่ว่าเราแยกไว้นะครับแล้วก็หาวิธีการจัดการให้ถูกต้องครับมาดูการคำนวณกันครับว่ากองถ่ายที่ลดการใช้ขยะนั้นสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้มากขนาดไหนเริ่มต้นกันที่ขวดน้ำพลาสติกขวดเล็กจากจำนวนทีมงานกองถ่าย50คนที่ดื่มน้ำคนละ5ขวดต่อวันก็จะเกิดขยะขวดน้ำพลาสติก250ขวด
5: oh, no.
0: ซึ่งเมื่อเปลี่ยนมาเป็นกระบอกน้ำก็จะลดขยะจากขวดน้ำพลาสติกจนเหลือ0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.104 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อมาก็คือกล่องโฟมจากจำนวนทีมงาน50คนที่กินข้าวคนละ3มื้อต่อวันจะมีขยะจากกล่องโฟมถึง150กล่องซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากกล่องโฟมมาเป็นกล่องข้าวที่ใช้ซ้ำได้ลดขยะจากกล่องโฟมเป็น0จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 0.042 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีกล่องข้าวแล้วก็จะต้องมีช้อนพลาสติกซึ่งเมื่อเปลี่ยนจากช้อนพลาสติกมาเป็นช้อนสแตนเลสลดขยะจากช้อนพลาสติกเป็น0 จะสามารถลดปริมาณกระจกได้ 0.008 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
5: ว้าว
0: นี่ยกตัวอย่างแค่3อย่างเท่านั้นนะครับยังไม่รวมการแยกขยะและการนำไปรียูสหรือรีไซเคิลซึ่งรวมๆแล้วกองถ่ายนี้สามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 0.154 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าขอเปรียบเทียบให้เห็นภาพนะครับลดก๊าซเรือนกระจกไปจำนวนนี้นั้นเท่ากับการได้ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อดูดก๊าซเรือนกระจกถึง29ต้นเลยล่ะครับเพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ของเราก็ช่วยโลกไปได้มากนะครับเห็นไหมครับว่าโลกไม่ยากที่จะรักเลย

0: รู้สึกยังไงที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของกองถ่ายที่ที่ลดขยะลง
1: รู้สึกดีต่อโลกดีต่อส่วนรวมด
0: ี
1: ต่อประเทศด้วย
0: นี่ใหญ่ปกติถ้าเป็น

0: กองอื่นๆคิดว่าสร้างขยะเยอะกว่านี้ไหมวันนี้ถือว่าลดน้อยลงไง
1: เยอะเยอะเยอะได้เยอะมาก
0: ชีวิตยากขึ้นไหมพี่ต้องมาใช้กระติกแบบนี้แล้ววันนี้ครับก็เป็นอีกวันที่ผมได้เห็นคนกลุ่มนึงนะครับมีความพยายามที่จะลดปริมาณขยะในงานที่เขาทำนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้เห็นว่ามันสามารถทำได้ถึงแม้ว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้คลีนเป็นซีโร่เวสต์ 100% นะครับแต่ก็รู้สึกว่ามีกำลังใจแล้วแล้วก็เห็นความเป็นไปได้แล้วแล้วก็รู้ว่าครั้งต่อไปเราควรจะต้องวางแผนกับอะไรที่เพื่อที่ทำให้มันดีขึ้นที่สำคัญเลยผมเห็นมุมมองที่น่าสนใจนะครับของคนในทีมกองถ่ายนะครับที่เราอาจจะเคยคิดไปเองว่ามันอาจจะเกิดความไม่สะดวกเกิดความยากลำบากแต่จริงๆพอลองทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดหลายๆคนก็ให้ความร่วมมือแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแบบนี้นะครับนี่ไม่ใช่กองถ่ายแรกนะครับที่เริ่มหันมาใส่ใจกับเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับมีทีมงานโปรดักชันอื่นๆที่เริ่มทำกันมาแล้วนะครับแล้วก็ส่งต่อกันมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณนะครับจะเป็นกองถ่ายโปรดักชันแบบเล็กหรือแบบใหญ่หรือว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามนะครับสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนที่พอสามารถทำได้ก่อนนะครับแล้วคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับเห็นพลังและที่สำคัญจะได้เห็นว่าโลกนี้มันไม่ยากที่จะรักครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S SIFICATION แปลว่าการจำแนกพืช Monocotyledon MONOCOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon DICOTYLEDON แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อยครับ
1: เฟย่าเองค่ะ
2: น้องป้าครับพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะครับ
1: วันนี้เราก็อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะ
2: ผมว่านะครับสวนสัตว์เนี้ยเพื่อนๆหลายคนคงเคยมากันแล้วนะครับ
0: ใช่ครับ
2: ว่าแต่วันนี้เรามาทำอะไรคะหมออ้อย
1: เราไม่ได้มาเที่ยวกันเฉยๆใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับไม่ได้มาเที่ยวเฉยๆแต่คุณหมอเนี่ยยังพาป้ากับเฟย่ามาช่วยคุณหมอทำงานวิจัยด้วย
1: ฮะทำงานวิจัยเนี่ยเหรอคะ
3: ใช่คุณหมอเชื่อว่าป้ากับเฟย่าทำได้แน่นอนไม่ยากเกินไปไปช่วยคุณหมอดีกว่าไหมโอเคงั้นเราไปกันดีกว่าไป
2: ไปเลย
3: ไปถึงแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะพาไปพบคนคนนึง
1: เดี๋ยวค่ะ
3: ขา
1: ทำไมต้องมีตะแกรงด้วยอ่ะ
3: เดี๋ยวลองเดินดูซิตะแกรงเนี้ยเอาไว้สำหรับป้องกันไม่ให้สัตว์ที่อยู่ข้างในเนี้ยเดินออกไป
2: มันกลัว
3: เพราะว่าเขากลัวว่าเวลาเดินปุ๊บจะตกล่องเขาก็เลยไม่เดินก็ทำให้สัตว์ที่อยู่ในบริเวณนี้เนี้ยไม่เดินออกไปข้างนอกแล้วก็สัตว์ข้างนอกก็ไม่เข้ามาข้างในเป็นไงไปเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ที่จะแนะนำให้รู้จักคนนึงพี่เก่งมากเลยนะ
1: ได้ค่ะ
3: มาถึงแล้วสวัสดีครับคุณอา
4: สว
1: ั
4: สดีครับ
3: คนนี้น้องปาร์คครับคนนี้น้องเฟย่าอันนี้พี่อาร์มที่คุณหมอเล่าให้ฟังว่าถ้าน้องเฟย่ากับปาร์คเนี่ยอยากรู้เรื่องอะไรกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ยสามารถถามพี่อาร์มได้เลยเพราะว่าพี่อาร์มเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
4: ครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยครับแล้วน้องๆอยากรู้ไหมครับว่าตรงเนี้ยสัตว์ชนิดเนี่ยเขาเรียกว่าอะไร
3: ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไร
1: กวางหรือเปล่าคะ
2: กวางมันต้องมีเขาที่เซนตาคอสขี่
1: อ้าว
3: ใช่ไหมใช่กวางเปล่าใช่กวางเปล่า
1: ไม่รู้ว่ะ
3: มัน
1: คือตัวอะไรอะคะ
4: อันนี้ก็คือเป็นสัตว์ชนิดเดียวกับตระกูลกวางนะครับเป็นสัตว์เท้ากีบนะครับเรียกว่าละมั่งครับ
3: ที่เราเห็นนี่คือละมั่งเป็นสัตว์ตระกูลกวางที่เราพบในประเทศไทยส่วนกวางที่เซนตาคอสขี่เนี่ยเป็นกวางที่อยู่ต่างประเทศ
4: แล้วก็นะครับละมั่งที่เราเห็นนะครับจะเป็นละมั่งสายพันธุ์พม่าครับจะพบได้ที่ตามภาคตะวันตกของประเทศไทยและตามตะเข็บชายแดนไทยพม่านะครับ
3: ส่วนละมั่งสายพันธุ์ไทยเนี่ยเหมือนจะสูญพันธุ์ไปละใช่ไหม
4: ตอนนี้ยังมีอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิต
3: อ๋อยังอยู่ที่สวนสัตว์ดุสิตแต่ในธรรมชาติเจอไหมฮะ
4: ไม่เจอแล้ว
3: ไม่เจอแล้วโห
2: น้อยแล้ว
3: น่าเสียใจมากเลยที่ในธรรมชาติไม่มีแต่อย่างน้อยเราก็ยังมีที่สวนสัตว์ดุสิต
1: ครับ
3: แล้วในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเห็นละมั่งพันธุ์ไทยแท้ๆอยู่ในป่าก็ได
4: ้
1: แล้วพวกเขากลัวคนนะคะ
4: ตรงนี้ไม่กลัวครับเพราะว่าละมั่งตรงนี้จะชินกับการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาให้อาหารเราสามารถเข้าไปลูบหัวได้อย่างใกล้ชิดได้เลยครับ
2: อ๋อมันเจอกันทุกวันเลย
4: ใช่ครับ
3: แต่ถ้าเกิดในป่า